0: รัฐมนตรีซึ่งติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้สถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหลือเพียงการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนตามระเบียบราชการพร้อมสั่งการให้พิจารณางบประมาณช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามกรอบที่สามารถดำเนินการได้ขณะเดียวกันรัฐบาลได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีความพร้อมในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีโดยช่วงเช้าวันนี้จะเดินทางไปจังหวัดน่านเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลาง
1: ผมจะเดินทางไปที่จังหวัดน่านแต่ไม่ได้ไปเพื่อจะไปดูน้ำท่วมไปในเรื่องของหน้างานแต่จะไปรับฟังถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วก็ไปรับฟังว่าเขายังต้องการการสนับสนุนอะไรจากส่วนกลางบ้างนี่พูดถึงทั้งภาคนะก็คือภาคเหนือก็จะประชุมที่ศาลากลางนั่นแหละไม่ได้ลงไปในพื้นที่น้ำท่วมนะครับเพราะว่าในพื้นที่น้ำท่วมตอนนี้ก็มีหน่วยอสทหารอาสาสมัครกู้ภัยอะไรเนี่ยเข้าไปช่วยเคลียร์ทำความสะอาดช่วยชาวบ้านให้คืนพื้นที่ให้เร็วที่สุด
0: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับทางอำเภอปัวเพื่อกระจายกำลังพลลงพื้นที่และขยายผลการช่วยเหลือไปยังจุดอื่นๆอย่างต่อเนื่องและมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของอาคารบ้านเรือนเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดสรรความช่วยเหลือและการฟื้นฟูเป็นไปอย่างครอบคลุมในทุกมิติ
2: ภาพรวมสถานการณ์นะครับตอนนี้ก็น้ำลดลงไปแล้วก็มีหลายเรื่องนะครับที่ต้องทำนะครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนในเรื่องการเข้าอยู่อาศัยตรงนี้ก็ทางโยธาธิการจังหวัดได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปประเมินให้เร็วที่สุดหากไม่เพียงพอก็จะขออนุเคราะห์โยธาธิการจากจุดใกล้เคียงนะครับ
0: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ขออนุมัติไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเดิมที่จังหวัดน่านมีวงเงินทดรองราชการคงเหลืออาจไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนและกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มเติมจำนวน100ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมบ้านเรือนทั้งนี้ได้แจ้งจังหวัดน่านให้เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชวิสาประทุมมารายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านระดมสรรพกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่อำเภอปัวโดยมีแผนดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่2กันยายนหลังจากนั้นจะนำกำลังพลและเครื่องจักรไปสมทบเพื่อฟื้นฟูที่อำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาหลังระดับน้ำลดลงนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแถลงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าจุดเน้นสำคัญของการฟื้นฟูยังคงอยู่ที่อำเภอปัวโดยวันนี้ได้มีการระดมสรรพกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมซึ่งภาพรวมดำเนินการเสร็จสิ้นไปตามแผนโดยวางแผนการเก็บกวาดฟื้นฟูทั้งหมดในอำเภอปัวให้เรียบร้อยภายในวันที่2กันยายนหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่อำเภอปัวจะยกย้ายกำลังพลและเครื่องจักรไปสมทบเพื่อฟื้นฟูที่อำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาปัจจุบันในบางพื้นที่น้ำลดหมดแล้วเช่นอำเภอภูเพียงและพื้นที่หลักของอำเภอเวียงสาสำหรับแผนการเยียวยาผู้ประสบภัยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าเงินเยียวยาก้อนแรกจำนวน 6,700 บาทเป็นค่าช่วยเหลือเรื่องค่าเครื่องนุ่งห่มค่าเครื่องนอนและค่าเครื่องครัวมีกำหนดจ่ายให้ครบ 100% ในวันที่30ถึง31สิงหาคมและวันที่1กันยายนนี้ผู้ประสบภัยสามารถกรอกแบบฟอร์มที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.หรือเทศบาลใกล้บ้านโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านส่วนเงินเยียวยาก้อนที่2จะเป็นการช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินหลังละ 88,600 บาท ส่วนค่าเสียหายของพืชสวนไร่นาทีมช่างจะต้องลงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อประเมินความเสียหายก่อน
4: นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลดำเนินการสอบสวนกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดพร้อมยืนยันดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทุกระดับตามพยานหลักฐานนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นว่ารัฐบาลได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ต้องสงสัยได้ถูกดำเนินคดีและให้ออกจากบทบาทที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วโดยการดำเนินคดีมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยเฉพาะปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่รัฐบาลไม่สามารถแทรกแซงหรือชี้นำการทำงานได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการตรวจสอบจะดำเนินไปอย่างเต็มที่และหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดก็จะดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดโดยไม่มีการกำหนดกรอบว่าจะดำเนินการเพียงระดับใดพร้อมย้ำว่าในปี2566เป็นผู้สั่งยกเลิกการสอบและให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสยอมรับว่าฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลแต่หากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบได้รัฐบาลพร้อมรับข้อมูลใหม่ที่มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชูแนวคิด5เปลี่ยนทางรอด SME ไทยเน้นการแข่งขันด้านคุณค่าสร้างแบรนด์ใช้ข้อมูลเพิ่มช่องทางตลาดและร่วมมือกับเครือข่ายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อโอกาสและทางรอดของเศรษฐกิจและ SME ไทยในงานสัมมนา SME ต้องรอด2026 Unlock New Possibility วันนี้ว่าทางรอดของ SME ไทยต้องเริ่มจากการเปลี่ยน5เรื่องได้แก่เปลี่ยนจากการแข่งขันด้านราคาเป็นการแข่งขันด้านคุณค่าและมาตรฐานเปลี่ยนจากการขายสินค้าเป็นการสร้างแบรนด์และประสบการณ์เปลี่ยนจากการตัดสินใจด้วยประสบการณ์เป็นการใช้ข้อมูลเปลี่ยนจากการพึ่งพาช่องทางขายเดิมเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและเปลี่ยนจากการทำธุรกิจเพียงลำพังเป็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายและพันธมิตรพร้อมเชิญชวน SME ร่วมกันเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาสและเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นแรงผลักดันโดยเชื่อว่าหากทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้ SME จะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่มั่นคงและยั่งยืน
4: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจและทบทวนข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก่อนส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างถูกต้องครบถ้วนและทั่วถึงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์แต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่เดือดร้อนและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างถูกต้องครบถ้วนและทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02109-2345ในวันและเวลาราชการ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในรูปแบบใหม่ที่ตั้งใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมครั้งนี้มีการจัดทำภาษามือครบทุกมาตราของร่างกฎหมายพร้อมเสียงบรรยายแยกเป็นรายมาตราสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นและเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องระบุตัวตนที่สำคัญผู้ใช้ภาษามือยังสามารถส่งความคิดเห็นกลับมาเป็นวิดีโอภาษามือได้โดยตรงก่อนมีล่ามแปลเป็นภาษาไทยเพื่อนำความคิดเห็นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพราะกฎหมายการศึกษาเกี่ยวข้องกับอนาคตของคนไทยทุกคนการรับฟังความคิดเห็นจึงต้องทำให้ทุกคนเข้าถึงเข้าใจและมีส่วนร่วมได้จริงขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่25 สิงหาคม 2569ผ่านเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทุกเสียงมีคุณค่าและทุกคนควรมีสิทธิ์ร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอย่างเท่าเทียมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
9: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
10: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
3: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์เปิดเผยว่านายบัตอัฟเดลตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์หารือทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเกี่ยวกับความพยายามลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางและผลักดันให้อิหร่านและสหรัฐกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาทางการทูตอีกครั้งรวมถึงการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองประเทศลงนามร่วมกันเมื่อวันที่18 มิถุนายนที่ผ่านมาทั้งนี้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวกำหนดให้สหรัฐและอิหร่านเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน60 วันซึ่งครบกำหนดระยะเวลาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการเจรจารอบต่อไปท่ามกลางความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มูซขณะที่อิหร่านเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านร่วมกับสหรัฐจะถือว่าเป็นศัตรู
11: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีหลายพื้นที่ทั่วรัสเซียรวมถึงพื้นที่ของยูเครนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียเมื่อคืนวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10 รายและได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายโดยการโจมตีดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อพื้นที่อุตสาหกรรมท่าเรือและคลังสินค้าของโอซอนซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่อันดับ2ของรัสเซียด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเตือนว่ารัสเซียจะเพิ่มการโจมตีเป้าหมายทางเศรษฐกิจของยูเครนเพื่อตอบโต้การโจมตีดังกล่าวขณะที่กองทัพยูเครนยืนยันว่ายูเครนได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองโนโวคุยบีเชฟของรัสเซียจนเกิดเพลิงไหม้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามตัดแหล่งเงินทุนที่รัสเซียนำไปใช้ทำสงครามในยูเครน
3: สำนักงานตำรวจคลิฟแลนด์ของอังกฤษเปิดเผยว่าเกิดเหตุรถยนต์ขับรถย้อนสอนบนถนนสาย A66 ใกล้กับเมืองวิดเดนสโบรทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นก่อนจะพุ่งชนรถตำรวจที่ขับสวนทางมาส่งผลให้มีผู้ที่อยู่ในรถยนต์ทั้ง2 คันเสียชีวิตทั้งหมด7 รายจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ2 นายขณะที่รถยนต์คันที่ขับรถย้อนสอนมีผู้โดยสาร5 คนซึ่งคาดว่าเป็นวัยรุ่นอายุราว18 ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่ารถยนต์คันดังกล่าวมีพฤติกรรมน่าสงสัยจึงขับรถติดตามก่อนจะยุติการปฏิบัติการและเกิดอุบัติเหตุขึ้นในเวลาต่อมา
11: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึก ที่ฟุตบอลชายไทยแพ้คาบ้านให้กับเวียดนาม0-2ในนัดที่2ทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนเวียดนามที่สนามมีดินวันที่26สิงหาคมเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now แบดมินตันชิงแชมป์โลก WWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบรองชนะเลิศพปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ2ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม12-21และ17-21อยู่เส้นทางในรอบรองชนะเลิศคว้าเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกได้เป็นครั้งแรกเทนนิสอาชีพหญิงวีแมนวอลชนิดทัวร์ W15 เทียนจินที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่กมลวรรณยอดเพชรจับคู่กับจางรุ่ยเอินจากจีนพลิกชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการหลินฟางอันกับหยางหยาอี้6-3 1-6และซูเปอร์ไทเบรก10-7คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัลไปแบ่งกัน955ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 31,400 บาทกับคะแนนสะสมอีกคนละ15คะแนนโดยกมลวรรณคว้าแชมป์หญิงคู่เป็นรายการที่4ให้ตัวเองนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยเปิดเผยถึงแผนการผลักดันนักกีฬาไทยสู่เวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการศูนย์บ่มเพาะเพื่อความเป็นเลิศ Excellence Center เพื่อสร้างดาวรุ่งเลือดใหม่และปิดช่องว่างไม่ให้วงการกีฬาไทยกับช่วงซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกจากที่เคยมีซุปเปอร์บอลพรดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสมืออันดับ9ของโลกและมาถึงโปรจีนอัจฉริยะจิตติกุลที่ก้าวขึ้นเป็นนักกอล์ฟหญิงมืออันดับ1ของโลกและมี6กีฬาศักยภาพสูงเป้าหมายผลักดันสู่ระดับโลกประกอบด้วยฟุตบอลกอล์ฟวอลเลย์บอลรถจักรยานยนต์อีสปอร์ตและสนุกเกอร์นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ประสานกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดทางให้มีหนังสือเดินทางเล่มที่2แก้ปัญหารอคิววีซ่าทำให้นักกีฬาไทยสามารถไปแข่งขันที่ต่างแดนได้อย่างคล่องตัวมีสมาธิในการสร้างผลงานระดับโลกและกรณีล่าสุดคือช่วยให้ F1 เทพชยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์อาชีพมือระดับท็อปของโลกแชมป์ World Open 2026มีหนังสือเดินทาง2เล่มสำหรับใช้ในการเดินทางไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกในแต่ละสัปดาห์นายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายตินเผ่าวงสากุลคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยร่วมเปิดการแข่งขันเทควันโดPTT Thailand กลางปี2026ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแข่งขันระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคมมีนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยกว่า300คนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
11: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24-25สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนม ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาพว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:39 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง99เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:47 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น
13: หนึ่งนาทีกับกปท.จากทัศนวิสัยที่ไม่แจ่มชัดในขณะฝนตกบวกกับสภาพถนนที่เปียกลื่นการขับรถจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากและไม่ควรใช้ความเร็วสูงที่สำคัญไม่ขับชิดคันหน้าจนเกินไปควรทิ้งระยะห่างจากการขับในสภาพปกติอีก 10-15 เมตรเพราะหากขับชิดเกินไปและมีการเบรกกระทันหันผู้ขับรถยนต์ที่ตามหลังจะไม่สามารถใช้เบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับการขับขี่ในสภาพปกติอีกทั้งละอองน้ำที่ดีจากรถยนต์คันหน้ายังทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ตามมาด้านหลังมองเห็นทัศนวิสัยด้านนอกรถได้ไม่ชัดเจนจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเบรกรถขณะฝนตกโดยต้องค่อยๆเหยียบเบรกอย่าเหยียบเบรกแรงเพราะนอกจากจะเบรกไม่อยู่ยังทำให้เสียการทรงตัวไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงค่ะอย่าลืมนะคะเบรกเบาๆและกะระยะเบรกจากรถยนต์คันหน้าและคันหลังให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าพายัพพายัพเขียนพอพานสระอายอยักษ์ไม่หันอากาศพอพานพายัพเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าวายวะแปลว่าทิศที่มีเทพวายุหรือเทพเจ้าแห่งลมเป็นเทพพิทักษ์หมายถึงทิศตะวันตกเฉียงเหนือคำว่าพายัพเป็นชื่อมณฑลเทศาภิบาล1ในสมัยรัชกาลที่5คำว่ามณฑลเทศาภิบาลหมายถึงเขตการปกครองที่ประกอบด้วยเมืองต่างๆหลายเมืองเทียบเท่าภาคในปัจจุบันเมื่ออาณาจักรล้านนาได้แก่ดินแดนภาคเหนือของไทยเรียกว่าพายัพทำให้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวล้านนาพลอยเรียกว่าพายัพไปด้วย
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนพื้นที่ป่าต้นน้ำปัจจุบันพื้นที่ป่าต้นน้ำจำนวนมากทั่วทุกภาคของประเทศเสื่อมโทรมลงจากการตัดไม้ทำลายป่าจนเกิดการกัดเซาะหน้าดินและทำลายอินทรีย์วัตถุในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจนดินเสื่อมสภาพ เมื่อฝนตกก็ชะผิวหน้าดินทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและเกิดการพังทลายของหน้าดินส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องฟื้นฟูและรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าต้นน้ำซึ่งเป็นเสมือนอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติสำหรับหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukrom ไทยและ www.saranukromthai.or.th
11: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันที่เริ่มส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และแนวคิดการปรับตัวให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ค่ะ
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
9: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันที่เริ่มส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และแนวคิดการรับมือปรับตัวให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ติดตามรับฟังครับ
20: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
21: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้นยังมาคุยกันเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ในอนาคตเราจะต้องปรับตัวยังไงถ้าโลกเรามันร้อนขึ้นทุกวันทุกวันวันนี้เราคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าช่วงที่ผ่านมาชาวยุโรปซึ่งเขาก็จะอยู่ในประเทศที่อากาศจะเย็นแล้วค่อนข้างจะหนาวแต่พอมีปัญหาโลกร้อนปั๊บชาวยุโรปก็เสียชีวิตไปไม่ทราบว่ากี่พันคนกันแน่วันนี้คงจะเห็นแล้วล่ะครับว่าผลของการที่มนุษย์เหล่านั้นสร้างอุตสาหกรรมขึ้นมาแล้วก็อุตสาหกรรมเหล่านั้นสร้างมลภาวะให้กับโลกใบนี้วันนี้มลภาวะของโลกใบนี้มันได้ตีกลับมาสู่ทางด้านของสิ่งที่เราเรียกว่าผลกระทบนั่นเองโลกร้อนสร้างผลกระทบให้กับมนุษย์เยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวอันแรกก็คือเรื่องความสะดวกสบายความสุขก็จะไม่มีความสุขและส่งผลให้ร้อนตายแล้วในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าหน้าหนาวก็หนาวตายเพราะว่ามันกลายเป็นการสร้างนะฮะอุณหภูมิของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมันก็ไปสร้างอุณหภูมิให้กับกระแสน้ำในมหาสมุทรที่เราเรียกว่ากระแสน้ำอุ่นหรือกระแสน้ำเย็นถ้าเกิดว่ากระแสน้ำที่เป็นในช่วงที่มันไหลมามันไปผ่านช่วงที่โลกกำลังร้อนมันก็จะกลายเป็นกระแสน้ำอุ่นซึ่งเวลากระแสน้ำอุ่นไหลไปที่ไหนก็แล้วแต่มันก็จะทำให้บริเวณนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วทำให้ฝนตกน้อยลงอุณหภูมิก็สูงกว่าปกติอ อันนั้นก็ทำให้มีปัญหาเรื่องภัยแล้งมีปัญหาเรื่องของไม่มีน้ำใช้ส่วนอีกอันนึงกระแสน้ำเย็นล่ะครับถ้าไหลไปที่ไหนอุณหภูมิที่นั่นก็ลดลงอุณหภูมิเมื่อลดลงมันก็ดึงความชื้นในบรรยากาศโลกให้ตกลงมาวันนี้น้ำอาจจะท่วมนะครับเพราะว่าปริมาตรของน้ำตกลงมาสูงยังกับผมจำได้ครับที่ญี่ปุ่นนั้นมีวันหนึ่ง

0: ให้ไหลลงมาอยู่ในอ่างนะครับวันนี้เราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าน้ำที่เรามีนั้นเราก็จะทำเผื่อไว้ให้มากที่สุดนะครับเราสามารถจะคำนวณได้ในปัจจุบันว่าถ้าฝนไม่ตกนะฮะหรือตกน้อยเนี่ยเราจะมีน้ำให้โรงงานใช้ได้ถึงประมาณปีครึ่งเลยทีเดียวอันนั้นก็เพราะว่าเราได้เตรียมตัวรับมือกับเรื่องของปัญหาภัยแล้งแต่อย่างอื่นที่จะกลัวว่าหนาวมากไปสำหรับประเทศไทยก็คงไม่เป็นปัญหาเพราะว่าประเทศไทยของเราอยู่ในเขตร้อนถ้าต่อให้มันหนาวขึ้นยังไงก็อาจจะไปที่0องศาถ้าเกิดอุณหภูมิ0องศาหรือ5องศาเราก็ยังสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการทำบ้านนะฮะให้มิดชิดและก็ใส่เสื้อผ้านะฮะให้พอก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้ถ้าเกิดไปทำให้หลายๆประเทศเกิดอากาศร้อนเช่นอย่างในยุโรปถ้าผมจำไม่ผิดในเยอรมันนั้นมีคนเสียชีวิตถึง 5,000 คนกำลังฉะนั้นถ้ารวมในยุโรปแล้วหลายๆประเทศแล้ววันนี้ก็คือปัญหาโลกร้อนได้แสดงออกแล้วก็ส่งผลกระทบให้กับทางมนุษย์บนโลกนี้เรียบร้อยไปแล้ววันนี้ถ้าเราไม่รู้จักถึงประเด็นและปัญหาของโลกที่มันกำลังมีปัญหาอย่างไรเราก็จะปรับตัวไม่เป็นและปรับตัวไม่ถูกและผลกระทบก็จะเข้ามาสู่ตัวเราและประเทศเราและโลกใบนี้ของเรานั่นเองขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: การนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายในพื้นที่มาโปรโมทให้มีความทันสมัยแต่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมของท้องถิ่นไว้เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวชิมอาหารท้องถิ่นและเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนช่วยสร้างรายได้แก่ชุมชนและจังหวัดเพื่อกระจายรายได้สู่ภูมิภาคกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: จังหวัดตรังมีความโดดเด่นในเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เป็นการหลอมรวมกันอย่างลงตัวของกลุ่มชนสายเลือดไทยจีนและมลายูมาอย่างยาวนานสถาปัตยกรรมตึกรามบ้านช่องอันเป็นเอกลักษณ์อาหารพื้นถิ่นที่ทำให้จังหวัดตรังได้ชื่อว่าตรังยุทธจักรอาหารอร่อยวิถีชุมชนจุดเด่นของทุนทางประวัติศาสตร์และรากเงาทางวัฒนธรรมในพื้นที่ต่อยอดให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพล้วนเป็นสิ่งดึงดูดใจส่งผลให้ตรังกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาซึมซับและสัมผัสกับอารยธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริงนางนุชลักษณ์สุขประเสริฐหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังมาอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในย่านเมืองเก่าขานรับนโยบายของรัฐบาลภายใต้แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นหรือซอฟต์พาวเวอร์มาใช้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
6: ปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วนะคะเพราะเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2565จนถึงปี2569มันเป็นโครงการที่อบจ.ตรังเราโดยภายใต้การนำของท่านนายกบุญเล้งโลสถาพรพิพิธก็ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเน้นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในย่านของเมืองเก่าอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐภายใต้แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำอัต

0: ลักษณ์ท้องถิ่นหรือที่เราพูดกันตอนนี้ติดปากกันแล้วว่าซอฟต์พาวเวอร์นะคะมาใช้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเราจึงได้จัดทำโครงการตัวนี้ขึ้นมา
1: ในปีงบประมาณ2569นี้จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องใน5ย่านเมืองเก่าสำคัญได้แก่ย่านเมืองเก่ากันตังย่านเมืองเก่าสิเก่าย่านเมืองเก่าย่านตาขาวย่านเมืองเก่ายงสตาท่าข้ามทุ่งยาวและย่านเมืองเก่าห้วยยอดซึ่งแต่ละย่านเมืองเก่ามีเอกลักษณ์และเสน่ห์ที่แตกต่างกันทั้งด้านสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมดั้งเดิมอาหารพื้นถิ่นและวิถีชีวิตชุมชนโดยจะเริ่มย้อนวันเมืองเก่าตรังตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง20กันยายน2569นี้
0: อำเภอแรกค่ะที่ห้วยยอดค่ะวันที่28ถึง30สิงหาคมนะคะณบริเวณลานวัฒนธรรมวัดห้วยยอดค่ะอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังต่อไปค่ะอำเภอที่2ค่ะคืออำเภอกันตังค่ะ4ถึง6กันยายนณบริเวณลานเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกันตังอำเภอที่3ค่ะย้อนวันวานเมืองสีเก่านะคะวันที่9ถึง11กันยายนค่ะบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาเทศบาลตำบลสิเก่าอำเภอที่4ค่ะย้อนวันวานเมืองเก่ายงสตาท่าข้ามนะคะวันที่14ถึง16กันยาค่ะณบริเวณแหลมยงสตาตำบลท่าข้ามอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
1: โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังย้อนวันวานเมืองเก่าตรังโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนอกจากจะช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองเก่าจังหวัดตรังให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันอนุรักษ์เมืองเก่าและสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นสร้างการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดของคนตรังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดตรังและเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: จังหวัดหนองคายถอดบทเรียนและเตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงน้ำโขงล้นตลิ่งตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนของกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าหากเกิดสถานการณ์เสี่ยงจะได้รับการแจ้งเตือนและความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินติดตามจากรายงานค่ะ
3: จังหวัดหนองคายเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่แม่น้ำโขงไหลผ่านโดยมี6อำเภอติดขอบน้ำได้แก่อำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายพลพิสัยและรัตนวาปีซึ่งในช่วงปี2567ต่อเนื่องถึงปี2568พื้นที่เหล่านี้ต้องเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยอย่างหนักน้ำโขงสีแดงขุ่นล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วกลายเป็นเสมือนพื้นที่รับน้ำอย่างหนักประชาชนเดือดร้อนและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากบางส่วนต้องใช้เรือพายเข้าออกเพื่อเร่งขนย้ายอุปกรณ์การเกษตรพร้อมนำกระสอบทรายมาทำแนวป้องกันน้ำเข้าบ้านเรือนกลายเป็นภาพสะท้อนความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจในระดับฐานรากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทางจังหวัดหนองคายไม่ได้นิ่งนอนใจได้เร่งถอดบทเรียนเพื่อวางแผนรับมืออุทกภัยปี2569อย่างเป็นระบบโดยใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยในการเดินหน้าผลักดัน9มาตรการรับมือฤดูฝนผ่านการสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นห่วงประชาชนและลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่โดยตรงพร้อมสั่งการในระดับพื้นที่ให้ยกระดับความปลอดภัยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีเมื่อเกิดภัยและแจ้งเตือนภัยระดับบุคคลด้วยเซลล์บอดแคปเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัย
4: มั่นใจนะครับว่าถ้าจะมีสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเกิดขึ้นนะครับจนได้รับผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของท่านเนี่ยนะครับท่านจะได้รับการแจ้งเตือนแน่นอนนะครับโดยเฉพาะจากก มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเรามีระบบเซลล์บอดแคสต์นะครับที่จะสื่อส่งตรงไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านทุกเครื่องนะครับเสียงมันก็จะดังตี๊ดตี๊ดตี๊ดตี๊ดนะครับถ้าเตือนแล้วเนี่ยนะครับท่านต้องปฏิบัติตามนะครับในสิ่งที่ท่านซักซ้อมเอาไว้นะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็ต้องเร่งในการที่จะอพยพนะครับหรือว่ารับฟังคำแนะนำจากผู้นำชุมชนนะครับนี่ผมก็ขอฝากข้อห่วงใยไว้ด้วยนะครับ
3: ทั้งนี้เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดเทศบาลเมืองหนองคายได้เตรียมพร้อมตั้งรับทุกวิกฤตในระดับปฏิบัติการโดยเทศบาลเมืองหนองคายได้นำบทเรียนจากปีก่อนๆมาปรับปรุงแผนเผชิญเหตุจัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานงานร่วมกับหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนว่าในปีนี้ทุกภาคส่วนมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการรับมือและลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้มากที่สุดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวท.หนองคายรายงาน
2: สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาติดตามความคืบหน้าของโครงการสนามบินอันดามันและสะพานข้ามเกาะคอเขายกระดับศักยภาพการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัดอันดามันเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาคติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
5: การผลักดันซีเพลนเพื่อท่องเที่ยวและการแพทย์ฉุกเฉินระบบขนส่งสาธารณะภูเก็ตเขาหลักพังงาในราคาที่เป็นธรรมและการเพิ่มศักยภาพเดินทางทางน้ำรองรับเรือท่องเที่ยวระหว่างประเทศโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้หากเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงเพิ่มคืนพักกระจายรายได้สู่โรงแรมร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยชุมชนไอเลอร์ศักดิ์ปนกลิ่นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวว่าสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาได้นำผู้ประกอบการโรงแรมภาคเอกชนและผู้แทนจากพื้นที่จังหวัดพังงาเข้าพบนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อสะท้อนปัญหาการเดินทางและการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวโดยนำเสนอประเด็นสำคัญได้แก่การเร่งท่าอากาศยานอันดามันสะพานเกาะคอเขาทำให้พังงาสามารถยืนอยู่ได้อย่างเข้มแข็งในฐานะเมืองท่องเที่ยวคุณภาพของอันดามันโดยประเด็นการก่อสร้างสนามบินพังงาอันดามันเพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการสนามบินภูเก็ตและรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางต่อจากจังหวัดภูเก็ตมายังพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าขณะที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT มีแผนการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทในการก่อสร้างสนามบินพังงาไว้แล้วคาดการก่อสร้างอาจจะเริ่มได้ในปี2575
6: สนามบินอันดามันที่กำลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดพังงาเนี่ยเราเริ่มต้นจากสนามบินภูเก็ตที่มีความโอเวอร์คาปาซิตี้หรือรองรับนักท่องเที่ยวได้เกินกว่ากำลังยกตัวอย่างเช่นเขามีว่าประมาณสัก12ล้านคนอาจจะกระโดดไปถึง15 16อันนี้ยกตัวอย่างในเรื่องของจังหวัดภูเก็ตแต่ปัญหาของพังงาของเราเนี่ยเรานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไปลงสนามบินภูเก็ต
7: ใช
6: ่แล้วเดินทางมาที่เขาหลัก 80%
7: ใช่
6: กลายเป็นว่าเราต้องมองว่าเราจะต้องโฟกัสกลุ่มที่เป็นตลาดภูเก็ตกับกลุ่มอันดามันนี่ก่อน
5: ส่วนสะพานข้ามเกาะคอเขาซึ่งเชื่อมต่อระหว่างบ้านน้ำเค็มไปยังเกาะคอเขาอำเภอตะกั่วป่าก็เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนมาอย่างยาวนานของผู้นำและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนบนเกาะกรณีเกิดคลื่นลมแรงประชาชนก็ไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้และหากเกิดอุบัติเหตุต้องเข้ารับการบริการด้านสาธารณสุขประกอบกับเกาะคอเขาถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกกำหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาด้วย
6: เกาะเนี่ยก็เป็นเหมือนเกาะหนึ่งที่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์และมันเป็นยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวด้วยก็เลยมีโอกาสเชิญท่านนายกอบต.เกาะคอเขาไปร่วมด้วยก็เท่าที่ไปเห็นรายงานตอนนี้ก็ตามโครงการจริงๆมันจะมีการศึกษา EIA ประมาณ1ปี8เดือนแต่ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการก็ได้แจ้งว่างั้นเขาจะเร่งให้จบภายใน1ปี
5: นอกจากนี้ยังได้เสนอการผลักดันศักยภาพด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยววางวิสัยทัศน์ให้พังงาเป็นจุดเชื่อมโยงภูเก็ตระนองกระบี่และสุราษฎร์ธานีพร้อมเสนอเปิดช่องทางรองรับเรือครูซขนาดกลางและขนาดเล็กรวมถึงเรือยอชต์ เพื่อสร้างตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มกำลังซื้อสูงลดความหนาแน่นของท่าเรือในจังหวัดภูเก็ตและระนองชัดชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
2: จากอดีตแชมป์โลกมวยไทยสู่เป้าหมายใหม่บนเวทีโอลิมปิกนาบิลอานานนักชกลูกครึ่งไทยแอลจีเรียเตรียมใช้เวลา2ปีพิสูจน์ตัวเองเพื่อลุยคัดตัวทีมชาติไทยไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ติดตามได้จากรายงานค่ะ
7: วันแชมเปี้ยนชิพสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยประกาศร่วมสนับสนุนนาบิลอานานให้เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยเพื่อเป้าหมายโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาแม้อายุเพียง22ปีแต่นาบิลผ่านเวทีระดับโลกมาแล้วหลายรายการทั้งเคยคว้าแชมป์โลกมวยไทย WBC เมื่ออายุ17ปีก่อนเข้าสู่วันแชมเปี้ยนชิพในปี2023และคว้าแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทเฉพาะการในปี2025จากการชนะ TKO นิโคคาเนโลก่อนเอาชนะซุปเปอร์เล็กและก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกของรุ่นอย่างเป็นทางการในปีเดียวกันชาตรีสิทธิ์ยอดธงประธานและ CEO วันแชมเปี้ยนชิพกล่าวว่าการเปิดทางให้นาบิลเดินหน้าสู่เส้นทางการคัดตัวโอลิมปิกแม้ยังมีสัญญากับวันเพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของนักชกวัย22ปีโดยเฉพาะส่วนสูง194ซินติเมตรรวมถึงสายตาฟุตเวิร์กและประสบการณ์จากการชกมวยไทยซึ่งมองว่าเป็นข้อได้เปรียบและเชื่อว่านาบิลมีศักยภาพไปถึงเหรียญทองโอลิมปิกได้เช่นเดียวกับสมรักคำสิงเจ้าของเหรียญทองมวยสากลโอลิมปิกเกม1996ที่มองเห็นแต้มต่อของนาบิลทั้งศักยภาพพรสวรรค์พื้นฐานการชกความมุ่งมั่นตั้งใจตลอดจนประสบการณ์บนเวทีระดับโลกซึ่งสามารถนำมาต่อยอดสู่มวยสากลได
8: ้นาบิลนี่1สรีระได้เปรียบ2นะครับหัวใจนาบิลเนี่ย 100% นะครับ3นะครับพรสวรรค์นาบิลเนี่ยก็ไม่เป็นรองใคร4นะครับนาบิลนี้เขาได้คำว่าบิ๊กนีมขึ้นไปปั๊บเนี่ยฝรั่งรู้จักหมดเพราะใครมาชกกับนาบิลเนี่ยหัวใจเนี่ยตกอยู่ตะสมแล้วกลัวแล้ว
7: ขณะที่นาบิลอานานเปิดเผยว่ามวยสากลไม่ใช่สิ่งที่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์เพราะเคยฝึกในช่วงอายุ 13-14 ปีการได้รับโอกาสครั้งนี้จึงเหมือนการกลับมาทำตามความฝันในวัยเด็กพร้อมยืนยันว่าจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามระบบและตั้งเป้าชกในพิกัด70กิโลกรัม
9: ผมอยากเป็นแบบคนที่มีศักยภาพมากที่สุดในประเทศไทยเพื่อที่จะได้ไปโอลิมปิกและเอาเหรียญกลับมาให้ประเทศไทยเฉยๆแค่นี้ครับผมเพราะว่าผมรู้ว่าผมต้องวัดกับทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วถ้าผมจะไปผมก็ต้องเก่งที่สุดในประเทศไทยเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยผมไม่ได้จะเป็นรัดหน้าคิวนักมวยสากลสมัครเล่นในประเทศไทย
7: ด้านพิชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยระบุว่านาบิลมีเวลา2ปีในการเตรียมความพร้อมโดยต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามระบบลงแข่งขันเพื่อสะสมอันดับและลุ้นผ่านการคัดเลือกซึ่งสมาคมคาดว่าหากสามารถคว้าแชมป์รายการสำคัญได้อย่างน้อย2รายการก็มีโอกาสที่ดีในการจัดอันดับแรงกิ้งต่อไปแม้เส้นทางสู่ลอสแอนเจลิสยังต้องผ่านทั้งการคัดเลือกและการแข่งขันระดับนานาชาติแต่ด้วยประสบการณ์จากมวยไทยรูปร่างที่ได้เปรียบและเวลาเตรียมตัวอีก2ปีจึงน่าจับตามองว่านาบิลอานานจะสามารถต่อยอดจากความสำเร็จในมวยไทยสู่การเป็นอีกหนึ่งความหวังเหรียญทองโอลิมปิกของประเทศไทยได้หรือไม่ภานิชคัดนาครายงาน
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
12: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่นี่มาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไร เราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องธรรมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้โดยพระธรรมวชิระนายกวัดราชบุรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะวันนี้อัตมภาพจะบรรยายธรรมะซึ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสัมโพธิสูตรอังคุตรนิกายนวกนิบาตเพื่อให้ท่านทั้งหลายที่สนใจฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะและนำเอาไปปฏิบัติตามสมควรแก่ตนความในพระสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระองค์ตรัสถามว่าถ้าพวกกัญญาดีรถีหรือปริพาชกพึงถามพวกเธอว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบแก่อัญญดีรถีปริพาชกเหล่านั้นว่าอย่างไรภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมทั้งหลายของข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายได้ฟังธรรมะต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญดีรถีปริพาชกถามว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบแก่อัญญดีรถีปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีมิตรดีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้สองเป็นผู้รักษาศีลสำรวมระวังในศีลที่เป็นสิกขาบทถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยแล้วสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ 3. เป็นผู้ปฏิบัติได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากแห่งธรรมอันเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสเป็นที่สบายทางใจคือปฏิบัติเพื่อความปรารถนาน้อยปฏิบัติเพื่อความสันโดษยินดีของตนปฏิบัติเพื่อปลีกวิเวกสงัดกายสงัดใจปฏิบัติเพื่อความไม่อยู่คลุกคลีหมู่คณะปฏิบัติเพื่อประกอบความเพียรปฏิบัติเพื่อตั้งตนอยู่ในศีลปฏิบัติเพื่อทำใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิ ปฏิบัติเพื่อเจริญปัญญาปฏิบัติเพื่อทำใจให้หลุดพ้นจากกิเลสของทุกข์ปฏิบัติเพื่อเกิดความรู้ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและของทุกข์นี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ 4. เป็นผู้มีความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในการละอกุศลธรรมและเจริญกุศลธรรมนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ 5. เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ผู้ประกอบความเพียรพึงตั้งมั่นอยู่ในธรรมเหล่านี้คือมีมิตรดีมีเพื่อนดีมีสหายดีเป็นข้อแรกเพื่อดำเนินไปสู่ทางที่ถูกเพราะในกุทกนิกายชาดกท่านกล่าวไว้ว่ายังยันหิราชะพชติเป็นอาทิแปลว่าข้าแต่พระราชาบุคคลครบคนใดๆเป็นสัตบุรุษหรืออสัตบุรุษมีศีลหรือไม่มีศีลบุคคลนั้นย่อมไปสู่อำนาจของบุคคลนั้นบุคคลครบคนเช่นใดเป็นมิตรหรือเข้าไปสนิทกับคนเช่นใดก็ย่อมเป็นคนเช่นนั้นเพราะการอยู่ร่วมกันเป็นเช่นนั้นผู้หวังไปสู่พระนิพพานปฏิบัติธรรมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้จึงต้องคบมิตรดีที่เรียกว่าสัตบุรุษถ้าคบมิตรชั่วทำแต่บาปกรรมก็มีแต่พาไปสู่อบายอย่างเดียวและต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทั้งสำรวมอินทรีย์มีความประพฤติอันดีงามเว้นที่อโคจรเพื่อเป็นการห้ามการทำบาปทางกายวาจาเพื่อทำใจให้สงบจากบาปอย่างหยาบถ้าไม่รักษาศีลยังทำบาปทางกายวาจาก็ไม่อาจทำใจให้สงบได้เปรียบเหมือนบุคคลคิดจะดับกองไฟแต่ใส่เชื้อฟืนเข้าไปตามการไฟนอกจากจะไม่ดับแล้วยังลุกโผล่ขึ้นอีกต้องไม่ใส่เชื้อให้เหลือแต่ถ่านไฟเก่าไฟจึงจะลดลงดุจการรักษาศีลเป็นการไม่ทำบาปทางกายวาจาและเพื่อจะให้หมดเปลวไฟอย่างแท้จริงแม้แต่เชื้อเพียงเล็กน้อยก็ไม่ใส่เข้าไปในกองไฟดุจการเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยก็งดเว้นไม่กระทำเพราะโทษเพียงเล็กน้อยละเลยไปก็อาจเป็นโทษใหญ่ได้และเพื่อจะดับฐานไฟเก่าให้ลดน้อยลงจึงต้องปฏิบัติเพื่อความขัดเกลากิเลสด้วยการมักน้อยสันโดษเป็นการกำจัดความโลภมากในใจใช้ปัจจัยเท่าที่จำเป็นเพราะการแสวงหามามากเกินทำให้มีการกระทบกระทั่งกันเป็นเหตุให้เกิดความโกรธขึ้นทางการมีของมากเกินความจำเป็นก็เป็นภาระต้องดูแลรักษาเสียเวลาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิเพื่อทำใจให้ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านไหลไปตามกิเลสทำจิตให้ปราศจากนิวรณ์เพราะความง่วงนอนทำให้ไม่อาจประกอบความเพียรได้ความรักใคร่ค ความพยาบาทความฟุ้งซ่านและความสงสัยไม่อาจทำให้เกิดปัญญาที่เห็นสัจธรรมได้เมื่อออกไปจากนิวรณ์ได้จิตก็จะเป็นสมาธิความเพียรก็จะเป็นไปได้เป็นการกำจัดกิเลสอย่างกลางจากนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อเจริญปัญญาเพื่อทำใจให้พ้นจากกิเลสและความทุกข์ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์การปฏิบัติเพื่อละกิเลสไปให้ถึงความพ้นทุกข์จะขาดความเพียรไปไม่ได้และต้องมีความเพียรให้ถูกทางถ้าเพียรผิดทางก็กลายเป็นปฏิบัติแบบหลงดุจตอนแรกที่พระโพธิสัตว์ทำทุกขกิริยามีความเพียรอดทนอย่างยิ่งตามแนวทางของลัทธิอื่นเมื่อพระองค์เห็นว่ามิใช่ทางจึงกลับมาเจริญความเพียรทางจิตเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมความเพียรที่ถูกคือความเพียรเป็นไปในสัมมปทาน4ประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายมหาวัคว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนฉันใดภิกษุเจริญสัมมัปปทาน4กระทำให้มากแล้วย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่พระนิพพานโน้มไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันสัมมัปปทานความเพียร4อย่างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมทำฉันทะให้เกิดพยายามประกอบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อไม่ทำบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 2. เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว 3.เพียรเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 4. เพียรเพื่อไม่เลือนหายเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นไปเพื่อความไปบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมเมื่อมีความเพียรแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเมื่อผู้ประกอบความเพียรตั้งอยู่ในธรรม5ประการคือความเป็นผู้มีมิตรดีสหายดีรักษาศีลปฏิบัติธรรมอันเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสเป็นที่สบายทางจิตคือปฏิบัติเพื่อความปรารถนาน้อยเป็นต้นเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้มีปัญญาแล้วพึงเจริญธรรมอีก4ประการให้ยิ่งขึ้นไปคือ 1. พึงเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อละราคะอสุภกรรมฐานคือการพิจารณาเห็นสังขารว่าไม่งามเห็นกายตนและกายคนอื่นว่าไม่งามคนส่วนมากจะเห็นรูปกายที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวว่าสวยงามทำให้เกิดความกำหนัดรักใคร่ไม่ได้มองให้ตลอดถึงความแก่ในที่สุดก็ถึงความตายตายแล้วไม่มีอะไรที่สวยที่งามให้ใครเปล่าๆก็ไม่มีใครต้องการเห็นเช่นนี้เรียกว่าอสุภกรรมฐานเพื่อละความกำหนัดรักใคร่ 2. เจริญเมตตาเพื่อละความพยาบาทเมตตาเป็นธรรมละพยาบาทดุจน้ำเย็นดับน้ำร้อน 3. เจริญอานาปานสติก การกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อเข้าไปตัดวิตกวิตกที่เป็นอกุศลวิตกคือกามวิตกความตรึกในทางรักใคร่ชอบใจพยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนจิตที่ถูกวิตกทั้งสามนี้ครอบงำไม่อาจเป็นจิตที่ผ่องใสปราศจากกิเลสได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานาปานสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานสำหรับแก้วิตกทั้งสามเพราะถ้าจิตยังอยู่กับลมหายใจวิตกก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้สี่เจริญอนิจจสัญญาความเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงเพื่อถอนอัสมิมานะความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการเจริญอนิจจสัญญาความเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงแล้วเป็นกรรมฐานเพื่อละอัสมิมานะธรรมดาปุถุชนทั้งหลายย่อมมีความสำคัญถือตัวถือตนเป็นอย่างยิ่งความสำคัญว่าเป็นตัวตนนี้เรียกว่ามีอัตตาถือทั้งตัวเราว่าเป็นตัวตนและยังถือบุคคลอื่นว่าเป็นตัวตนการถืออัตตานี้เป็นเหตุเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจเมื่อใจเกิดความชอบใจหรือความไม่ชอบใจกิเลสก็ได้โอกาสเกิดขึ้นในใจที่ชอบใจก็เกิดความรักใคร่อยากได้ที่ไม่ชอบใจก็เกิดความโกรธการจะละกิเลสเหล่านี้ต้องทำลายอัตตาซึ่งเป็นต้นเหตุของการถือตัวถือตนด้วยการพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงคือสังขารทั้งหลายที่ปุถุชนเห็นว่าเป็นตัวตนนี้ที่แท้มันไม่ใช่ตัวตนเพราะมันไม่คงที่อยู่อย่างนั้นตลอดไปมันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจากเด็กเปลี่ยนไปเป็นคนหนุ่มสาวเปลี่ยนไปเป็นคนแก่ชราและในที่สุดก็ตายไปทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรที่คงที่ในที่สุดก็ตายหรือแตกสลายไปไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์ต้นไม้อาคารบ้านเรือนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปไม่คงที่เรียกว่าเป็นอนิจจสัญญาความไม่เที่ยงความตายหรือความแตกสลายไปในที่สุดไม่มีตัวตนเรียกว่าอนัตตสัญญาการยึดถือว่าเป็นตัวตนทำให้เป็นทุกข์ในเมื่อสังขารเปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงกับใจที่ต้องการการพิจารณาอนัตตสัญญาก็เพื่อจะทำความเห็นให้ถูกว่าสังขารทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนเป็นการถอนอัตตาซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดกิเลสทั้งหลายผู้ที่ได้อนัตตสัญญายอมบรรลุนิพพานอันถอนเสียได้ซึ่งอัสมิมานะในปัจจุบันทีเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสัมโพธิสูตรเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อไปสู่ความหลุดพ้นกิเลสเข้าถึงพระนิพพานโดยเริ่มจากการคบสัตบุรุษที่เรียกว่ามีมิตรดีจากนั้นก็รักษาศีลเป็นการไม่ทำบาปทางกายวาจาประพฤติตนเป็นคนเรียบง่ายด้วยการมักน้อยสันโดษปลีกวิเวกด้วยการทำตัวไม่ยินดีการสนุกรื่นเริงมีความเพียรเพิ่มพูนปัญญา จากนั้นก็ละกิเลสที่เข้ามาทำใจให้เศร้าหมองเพราะถ้าในใจยังมีกิเลสอยู่ก็ไม่อาจทำใจให้พ้นทุกข์ได้จึงต้องละกิเลสออกไปจากใจด้วยการเจริญกรรมฐานพระองค์ตรัสการเจริญอสุภกรรมฐานคือการพิจารณากายตนและคนอื่นให้เห็นเป็นของไม่งามเพื่อจะละราคะความรักความใคร่ตรัสการเจริญเมตตาพรหมวิหารเพื่อจะละความโกรธความพยาบาทตรัสการเจริญอานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อจะละวิตกความตรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลวิตกสุดท้ายตรัสถึงอนิจจสัญญาความสำคัญสังขารในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงคือไม่คงที่อยู่อย่างนั้นตลอดกาลไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะบังคับได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปทางข้างเสื่อมซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาที่ต้องการก็เกิดความทุกข์เพราะไปยึดถือจะให้มันเป็นไปตามที่ตนต้องการในที่สุดมันก็เปลี่ยนแปลงไปจนถึงความตายหรือความแตกสลายไปถ้าเรายังยึดติดอยู่ไม่รู้จักละไม่รู้จักวางก็จะเป็นทุกข์ดังคำที่ว่ารักมากก็ทุกข์มากโกรธมากก็เราร้อนใจมากอยากได้มากก็ดิ้นรนขนขวายมากเพราะฉะนั้นเราควรต้องรู้จักละรู้จักวางคือปล่อยวางมิใช่ปล่อยทิ้งใกล้ชิดมิใช่เกาะติดดูแลรักษามิใช่อะไรคอยหาแนะนำแต่มิใช่ครอบงำเปรียบเหมือนสิ่งของถ้าเราเอามาแบกไว้ทั้งหมดมันก็หนักแบกไม่ไหวถ้าวางไว้ในที่ที่ปลอดภัยกายก็ไม่หนักวางให้เป็นที่เมื่อมีกิจจำเป็นต้องใช้ก็หยิบมาใช้ใช้แล้วก็ไปวางที่เดิมไม่ทิ้งไปเพราะยังมีประโยชน์จำเป็นต้องใช้ในโอกาสต่อไปเรียกว่าปล่อยวางมิใช่ปล่อยทิ้งบุคคลหรือสิ่งของก็ต้องดูแลให้ใกล้ชิดจะได้รู้ความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงเพื่อจะได้แก้ไขเหตุร้ายให้เป็นดียามเจ็บป่วยจะได้รักษาแต่มิใช่ถามหาทุกเวลาจนเขาเกิดความรำคาญยามที่เขาจะเดินทางผิดความคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ควรแนะนำให้เดินทางที่ถูกแต่มิใช่ไปครอบงำว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ไปทุกอย่างจริงอยู่ตราบใดที่ยังไม่ถึงนิพพานเราก็ต้องอยู่กับสังคมญาติพี่น้องครอบครัวต้องใช้ทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นต้องมีทรัพย์เพื่อดำรงชีพเราจึงต้องใช้วิธีบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อให้ปล่อยวางได้โดยไม่กังวลข้อความที่ว่าพึงเจริญกรรมฐานเพื่อละราคะพึงทราบข้ออุปมาด้วยการเกี่ยวข้าวสาลีว่าบุรุษคนหนึ่งถือเกี่ยวข้าวสาลีทั้งหลายในนาข้าวสาลีที่ล้อมรั้วไว้ตั้งแต่ปลายนาต่อมาโคทั้งหลายทำลายรั้วนาข้าวสาลีนั้นแล้วเข้าไปบุรุษนั้นวางเกี่ยวแล้วถือไม้เท้าไล่โคทั้งหลายออกไปตามทางนั้นแล้วซ่อมทำรั้วให้เป็นปกติเหมือนเดิมแล้วจึงถือเกี่ยวข้าวสาลีอีกในข้อเปรียบเทียบนั้นพึงเห็นพระพุทธศาสนา เปรียบเหมือนนาข้าวสาลีท่านผู้ประกอบความเพียรเปรียบเหมือนบุรุษผู้เกี่ยวข้าวสาลีปัญญาเปรียบเหมือนเขียวเวลาทำวิปัสสนาเปรียบเหมือนเวลาเกี่ยวข้าวสาลีอสุภกรรมฐานเปรียบเหมือนไม้เท้าความสำรวมระวังเปรียบเหมือนรั้วราคะเกิดขึ้นเพราะความประมาทไม่ทันพิจารณาเปรียบเหมือนโคทั้งหลายทำลายรั้วแล้วเข้าไปในนาข้าวสาลีเวลาที่ข่มราคะไว้ได้ด้วยอสุภกรรมฐานแล้วเจริญวิปัสสนาอีกเปรียบเหมือนการวางเคียวถือไม้เท้าไล่โคออกไปตามทางที่เข้ามานั้นซ่อมทำรั้วให้กลับเป็นปกติแล้วจึงเกี่ยวข้าวสาลีอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงเนื้อความนี้จึงตรัสว่าเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อละราคะเจริญเมตตากรรมฐานเพื่อละความโกรธความพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วเจริญอานาปานสติคือสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อเข้าไปตัดวิตกทั้งหลายที่เกิดขึ้นเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนมานะ9อย่างที่เกิดขึ้นว่าเราของเราเมื่อผู้ประกอบความเพียรเห็นอนิจจสัญญาแล้วอนัตตสัญญาก็ได้เห็นแล้วเหมือนกันด้วยว่าในลักษณะ3อย่างนั้นเมื่อเห็นลักษณะ1แล้วอีก2ลักษณะนอกนี้ก็ได้เห็นแล้วเหมือนกันด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าอนัตตสัญญาย่อมปรากฏแก่ผู้ได้อนิจจสัญญาผู้ที่ได้อนัตตสัญญาย่อมบรรลุนิพพานอันถอนเสียได้ซึ่งอัสมิมานะในปัจจุบันทีเดียวบรรยายธรรมะเรื่องทำเป็นฝ่ายแห่งการตรัสรู้พอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขภละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จสมความปรารถนาและขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องธรรมะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้โดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบุรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการหุ้นของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งประกอบไปด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมอยู่กับสุกัญญาสว่างสันติสกุลซึ่งวันนี้นะคะก็ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นมาติดตามสวนป่าริมทานซึ่งเป็นโคกหนองนาโมเดลค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลนาเริกอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.สุดใจผ่องแผ้วท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะท่านก็มาอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
2: สวัสดีค่ะผู้รับฟังทุกท่านค่ะ
1: ท่านผอ.คะช่วยเล่าถึงที่มาของสวนป่าริมทานซึ่งเป็นโคกหนองนาโมเดลจังหวัดชลบุรีให้ฟังหน่อยค่ะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
2: นะคะคือในส่วนของศูนย์นี้เนี่ยเป็นในส่วนของโครงการของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนนะคะเป็นผู้ตั้งโครงการขึ้นมาโดยโครงการนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ในเชิงป้องกันในเรื่องของภัยแล้งซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอมาในประเทศไทยเราในทุกๆภูมิภาคเลยอีกส่วนหนึ่งก็คือโครงการนี้นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะคะโดยน้อมนำในหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเข้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินการค่ะศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะคะเปิดดำเนินการมาเมื่อปี2564ค่ะนะคะโดยเราได้เข้าโครงการสมัครเข้าโครงการกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ได้เข้าไปฝึกอบรมที่จังหวัดนครนายกประมาณ7วันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะหลังจากที่ได้ไปอบรมมาแล้วเราก็ได้มาวางแผนนะคะแล้วก็วางผังในการพัฒนาพื้นที่มีการปรับพื้นที่นะคะออกแบบให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เราเนี่ยต้องการที่จะทำขึ้นมาค่ะในเรื่องของการทำโค้งหนองนาเนี่ยโดยหลักการเลยก็คือแต่ละท่านเนี่ยอาจจะมีวัตถุประสงค์ที่อาจจะแตกต่างกันไปก็ขออนุญาตเรียกตัวเองว่าพี่หน่อยนะคะก็คือจุดประสงค์เลยเนี่ยการเข้าโครงการในครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้จักมาก่อนเลยนะคะว่าโครงการโคกหนองนาโมเดลนี่คืออะไรนะคะก็ได้พบกับท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็ได้เชิญชวนให้เข้ามาสมัครร่วมโครงการหลังจากนั้นเมื่อเราสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ได้เข้าไปฝึกอบรมแล้วก็นำมานะคะปรับปรุงในส่วนของสถานที่พื้นที่แปลงแห่งนี้พื้นที่แปลงที่ทำศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด25ไร่ซึ่งเป็นที่ดินแปลงใหม่ซึ่งพี่หน่อยเองเนี่ยเพิ่งซื้อเมื่อกลางปี63นะคะก็ซื้อได้ประมาณสักครึ่งปีค่ะก็เข้ามาพัฒนาที่ดินก่อนเลยโดยกระบวนการเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการที่เราจะต้องวางเรื่องของแปลนก่อนนะคะวางแลนด์สเคปก่อนเลยให้เหมาะสมกับกิจกรรมว่าเราจะปลูกบ้านไหมบ้านอยู่อาศัยไหมเราจะทำอาคารอะไรบ้างเราจะเลี้ยงสัตว์ไม้สัตว์น้ำหรือว่าสัตว์บกเท่าไหร่อย่างไรนั่นจะเป็นหมายถึงว่าจะเป็นการสะท้อนในเรื่องของการเตรียมเรื่องของการขุดหนองน้ำนั่นเองว่าแต่ละกิจกรรมอะค่ะนะคะว่าจะต้องใช้น้ำเนี่ยเป็นปริมาณเท่าไหร่และบ้านที่อยู่อาศัยหรืออาคารที่เราจะเลี้ยงสัตว์นั่นเราต้องการให้เขาโดนแดดนะคะมากหรือน้อยระดับไหนนั่นจะไปสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกไม้5ระดับซึ่งจะมีอยู่ในโครงการเป็นภาคบังคับเลยนะคะของการทำโคกหนองนาโมเดลเนี่ยก็คือในเรื่องของการออกแบบการวางแลนด์สเคปเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ไม้ยืนต้นไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เลี่ยดินไม้กินหัวนะคะในแต่ละอย่างเนี่ยเราควรจะวางเอาไว้ทิศทางไหนอะไรเป็นเบื้องต้นแบบนี้ค่ะคือที่จริงแล้วพื้นที่จริงเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยคือ25ไร
1: ่
2: แต่เราเข้าโครงการโคกหนองนาโมเดลเนี่ยเพียงแค่15ไร่ค่ะส่วนอีก10ไร่เนี่ยนะคะเราเพิ่งนำมาต่อยอดเป็นการพัฒนานะคะในขั้นที่2ซึ่งเดี๋ยวจะนำเรียนในลำดับถัดไปค่ะ
1: ค่ะใน15ไร่นี้นะคะที่นำมาจัดสร้างเป็นโคกหนองนาโมเดลมีการจัดการหรือว่าบริหารจัดการพื้นที่อย่างไรบ้างคะท่านผอ.คะ
2: แรกเริ่มเลยนะคะแรกเริ่มเลยเนี่ยเราก็ออกแบบก่อนเลยว่าในตัวเราเองเนี่ยเขาบอกว่าในการทำโคกหนองนาเนี่ยให้เราเอาตัวเราเองเนี่ยเป็นที่ตั้งก่อนเลยนะคะว่าเราอยากจะมีกิจกรรมอะไรแล้วเราจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ย เรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อธุรกิจหรือเปล่าหรือไม่ใช่ธุรกิจในส่วนตัวของพี่หน่อยเองแล้วเนี่ยเราทำเพราะว่าเราอยู่ในวัยที่เราอยากจะทำคือพี่หน่อยปีนี้อายุ66แล้วเนาะเข้าไปร่วมโครงการตอนนั้นอายุประมาณ

0: ขอให้มีความหลากหลายอย่างน้อยคือ21ชนิดซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยนะคะก็จะต้องแยกออกมาเป็นระดับของไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เลี่ยดินไม้กินหัวให้มันครบเพื่อจะสร้างให้เกิดระบบนิเวศที่ดีทีนี้เนี่ยในเรื่องของการทำการเกษตรอย่างเดียวในตัวพี่หน่อยเองอ่ะพี่หน่อยคิดว่ามันน่าจะไม่เพียงพอระบบนิเวศยังไม่ครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเศษหญ้าก็ดีเศษใบไม้ที่ร่วงก็ดีถ้าไม่มีมูลสัตว์มันก็เอาไปทำปุ๋ยได้ยากมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หน่อยก็เลยจึงทำการเลี้ยงไก่ด้วยโดยไก่ที่เราเลี้ยงเนี่ยก็มี2สายพันธุ์นะคะเป็นไก่ไข่ประมาณ150ตัวแล้วก็มีไก่สวยงามซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ300ตัวนะคะซึ่งเราฟักเองทั้งหมดเลยแล้วก็ไก่ทุกตัวเนี่ยคือเกิดที่นี่นะคะก็จะทำให้ในส่วนของวงจรเรื่องของระบบนิเวศเนี่ยครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเรามีการเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยนะคะเพื่อที่จะนำน้ำที่เลี้ยงปลาแล้วก็เอามาทำเป็นปุ๋ยลดพืชจากพืชที่เราทานทำอาหารเป็นเศษอาหารก็นำไปเลี้ยงไก่จากไก่ถ่ายมูลออกมาแล้วก็ไปทำปุ๋ยก็จะเป็นลักษณะเป็นเซอร์เคิลในลักษณะนี้ค่ะ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นการนำสิ่งที่เป็นของเสียจากผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็นำไปเป็นปุ๋ยช่วยบำรุงทั้งดินช่วยบำรุงทั้งพืชนะคะให้เจริญเติบโตสมบูรณ์ได้นะคะ
0: ใช่ค่ะก็คือของเสียจากที่หนึ่งจะกลับไปเป็นประโยชน์จากอีกที่หนึ่งค่ะจากนั้นแล้วเราก็ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการลดขยะในครัวเรือนด้วยนะคะอย่างช่วงนี้นะคะ เราเริ่มเปิดรับให้มีคณะที่เข้ามาศึกษาดูงานตั้งแต่กลางปี64จนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ 4,000 กว่ารายแล้วก็พอสมควรเลยค่ะก็ในทุกเดือนก็จะมีคณะเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็จะมีในความโดดเด่นในเรื่องของการสอนในเรื่องของการขยายพันธุ์พืชนะคะก็จะมีอีกหนึ่งเวิร์กช็อปเลยเนี่ยซึ่ง เราจะมักที่จะให้เชิญชวนให้คณะที่มาดูงานเนี่ยเริ่มทำเวิร์กช็อปด้วยเช่นการเพาะต้นกล้านะคะจากต้นแม่พันธุ์ที่ดีซึ่งเราคัดสรรเอาไว้แล้วหรือการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ดชนิดต่างๆเมล็ดเล็กนะคะเมล็ดเปลือกแข็งว่าจะมีเทคนิคในการเพาะเมล็ดอย่างไรยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นกิ่งพันธุ์ที่สามารถแบบขยายได้ง่ายๆเลยเนี่ยไม่ว่าใครๆเด็กๆก็ทำได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะต้นเก๊กฮวยที่นี่เองเนี่ยเราเป็นศูนย์นะคะปลูกต้นเก๊กฮวยอยู่ประมาณ 2,000 กว่าต้นซึ่งมีผลผลิตแล้วก็ออกจำหน่ายแล้วก็แปรรูปที่ใช้อยู่ในศูนย์ของเราเนี่ยมากมายเลยทีเดียวแล้วก็เป็นศูนย์ที่สำหรับแจกจ่ายนะคะสายพันธุ์เก๊กฮวยเนี่ยให้กับผู้ที่สนใจโดยไม่ได้คิดมูลค่าเลยรวมถึงกิ่งมะนาวด้วยนะคะอย่างเช่นตัวยกตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อคณะเนี่ยเข้ามาดูงานก็จะต้องเข้ามาฟังบรรยายในอาคารสัมมนาของเราเนี่ยเรามีอาคารสัมมนาด้วยนะคะขนาดใหญ่จุคนได้รอบละนี่ประมาณถึง250คนนะคะต่อรอบนะคะต่อครึ่งวันเช้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการบรรยายเราก็จะอธิบายเรื่องของความเป็นมาของที่ดินแปลงนี้การความเป็นมาของการเข้าสู่โครงการพวกหนองนาโมเดลค่ะแล้วก็ในส่วนของการออกแบบแลนด์สเคปนะคะโค้งหนองนาโมเดลว่าเราจะต้องมีความเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างนอกจากนั้นแล้วนะคะเราจะใช้เวลาบรรยายอยู่ในห้องสัมมนาเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงค่ะเพื่อให้ทราบกิจกรรมในส่วนต่างๆก่อนความเตรียมพร้อมที่ก่อนที่จะออกไปเดินยังฐานต่างๆนะคะเรามีถึง20ฐานที่จริงแล้วเนี่ยฐานเรียนรู้เนี่ยของทางกรมการพัฒนาชุมชนในโครงการเนี้ยเขาเป็นภาคบังคับเนี่ยมีแค่9ฐานเท่านั้นนะคะแต่เราได้พัฒนาแล้วก็ต่อยอดขึ้นมาเนี่ยถึง20ฐานด้วยกันเช่นนะคะเช่นเลยฐานภาคบังคับเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ย9ฐานนะคะก็คือฐานกสิกรรมธรรมชาติฐานคนหัวเห็ดฐานคนรักแม่ธรณีฐานคนติดดินฐานคนมีไฟฐานคนเอาฐานฐานคนรักน้ำฐานคนรักแม่ธรณีและฐานคันนาทองคำนะคะและส่วนที่พี่หน่อยได้ขยายแล้วก็เพิ่มเติมเพราะเห็นว่ามันมีความสำคัญแล้วก็จะทำให้ฐานภาคบังคับ9ฐานนั้นเนี่ยมีความสมบูรณ์นะคะมากยิ่งขึ้นนะคะพี่หน่อยก็เลยขยายในส่วนของฐานดอกไม้ล่อแมลงฐานหญ้าแฝกฐานไก่ไข่ออร์แกนิกฐานไก่สวยงามฐานลงตากพลังแสงอาทิตย์ฐานแปรรูปอาหารฐานแปรรูปสมุนไพรฐานเลี้ยงหอยขมในวงบ่อแล้วก็ฐานปุ๋ยหมักชีวภาพ

0: ฐานเลี้ยงปลาแล้วก็ฐานขยายพันธุ์แหน่แดงอัสซาล่าไมโครฟิลาก็จะประมาณ20ฐานในเบื้องต้นซึ่งในอนาคตเราก็คงจะขยายฐานอีกอย่างต่อเนื่องนะคะตามที่เราจะมีในส่วนขององค์ความรู้เพิ่มเติมค่ะทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าทุกคณะที่เข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆ10คน20คนจนถึงแบบหลายร้อยคนเนี่ยนี่เป็นหนึ่งฐานที่พี่หน่อยเนี่ยมักจะต้องอธิบายอย่างละเอียดถึงขั้นตอนการสร้างโรงเรือนเลยว่ามันสามารถทำได้ทุกครัวเรือนแม้กระทั่งคุณอยู่ทาวน์เฮาส์ก็ตามคุณอยู่บ้านหลังเล็กๆก็ตามที่แทบไม่มีพื้นที่เลยมีพื้นที่แค่จอดมอเตอร์ไซค์ได้1คันคุณก็สามารถที่จะทำเป็นตู้สำหรับที่จะตากปลาตากอาหารแห้งตากอาหารอะไรต่างๆได้โดยลงทุนแค่ไม่กี่ร้อยบาทก็สามารถทำได้ก็เข้าไปดูในส่วนของเว็บไซต์ของกรมพลังงานนะคะในส่วนนี้จริงๆแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์ของโดมพาราโบลาเนี่ยมันสร้างยังไงอะไรคือมี success หรือปัจจัยสำเร็จที่ทำให้ของเนี่ยมันแห้งได้ความลับอยู่ตรงนี้ค่ะความลับอยู่ก็คือการแทนที่อากาศด้วยหลักโพลาร์ศาสตร์นั่นคือพี่หน่อยเนี่ยก็ได้ทำโรงเรือนเองเนี่ยที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้แต่ว่าเป็นขนาดค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะกว้างอยู่ที่5เมตรยาว10เมตรนะคะก็ประมาณ50ตารางเมตรนั่นแหละที่พี่หน่อยทำเพราะว่าที่นี่เรามีของตากเยอะแต่ว่าเวลาเราแนะนำคณะที่มาดูงานเนี่ยเราจะแนะนำว่าถ้าคุณมีพื้นที่เล็กหรือแทบไม่มีเลยแต่อยากจะทำและอยากจะให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพดีในการที่ได้ทานของที่บริสุทธิ์ไม่มีที่ฝุ่นแล้วก็ไม่มีแมลงวันแมลงต่างๆเนี่ยมาตอมก็ให้ทำดังนี้ก็ไปซื้อแผ่นโพลีคาร์บอเนตมา1แผ่นไซส์ขนาด1เมตร20ถึง2เมตรคูณด้วย240ก็คือแผ่นเท่าไม้อัดอะค่ะแล้วก็มาตัดนะคะเป็นทรงตู้สี่เหลี่ยมเจาะช่องข้างล่างถ้าเป็นไซส์ขนาดเล็กก็เจาะไซส์ข้างล่างเนี่ยประมาณ20เซนคูณ10เซนแล้วก็ทากาวด้วยมุ้งลวดนะคะทากาวเป็นช่องมุ้งลวดไว้ให้สำหรับอากาศอุณหภูมิปกติเนี่ยเข้าไปแทนที่อากาศร้อนแต่เราจะต้องมีอีกช่องนึงซึ่งเจาะฝั่งตรงข้ามกันเพื่อให้อากาศร้อนเนี่ยได้ออกไป อากาศจะหมุนเวียนแบบช้าๆแต่ภายในอุณหภูมิคือตู้ที่เราทำเนี่ยจะเป็นโครงเหล็กหรือโครงไม้ก็ได้นะคะให้ทากาวด้วยให้สนิทนะให้สนิทเลยไม่ให้น้ำเข้าลักษณะแบบนี้เราสามารถนำปลาแดดเดียวปลาที่เราแล่เอาไว้อะค่ะตัว2ตัว10ตัวอะไรก็ได้นะคะเอาเข้าไปตากโดยปกติเนี่ยเขาจะเรียกว่าปลาแดดเดียวกันใช่ไหมคะ
1: ค
0: ือเราต้องตากเต็มแดดแต่ถ้าเราทำตู้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะตู้พลังแสงอาทิตย์เนี่ยเราตากแค่ครึ่งแดดก็พอค่ะก็แค่ประมาณสัก3ชั่วโมงไม่เกินจากนี้นะคะ 2-3 ชั่วโมงก็ปลาก็แห้งแล้วก็สามารถนำไปรับประทานหรือจำหน่ายได้แล้วเท่ากับว่าประหยัดเวลาไปประมาณ 40% เลยทีเดียวอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยมีทั้งอบจ. อบต.นะคะเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะพี่หน่อยก็แนะนำก็ผู้บริหารว่าเราควรจะต้องทำโรงเรือนต้นแบบในที่ของท่านเลยแล้วก็อธิบายวิธีการทำในระดับครัวเรือนทำไปเลยค่ะเป็นตู้เล็กๆมันใช้เงินลงทุนไม่มากและอันนี้จะทำให้คือผลลัพธ์ก็คือประชาชนคนในชุมชนเนี่ยได้บริโภคของที่มีถูกสุขอนามัยนะคะไม่มีแมลงไม่มีการปนเปื้อนแล้วก็ไม่มีขี้ฝุ่นแล้วก็เป็นการลงทุนที่น้อยมากหรือบางครั้งเนี่ยในบางครั้งเนี่ยบางทีถ้าจะมีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนในชุมชนที่หน่อยจะแนะนำโครงการนี้เลยบอกอันนี้เลยมีประโยชน์จริงๆทุกบ้านควรมีทุกบ้านควรทำ
2: แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่ได้รับฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพแล้วนะคะว่าความสมบูรณ์แบบเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะไม่ใช่แค่หน่วยงานอย่างเดียวนะแต่ว่าอาศัยความร่วมมือหลายๆส่วนด้วยค่ะก็เห็นถึงผลลัพธ์ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงผลลัพธ์แล้วอยากให้ท่านผอ.ได้พูดถึงผลลัพธ์ที่ได้รับจากการที่เริ่มต้นตั้งแต่จัดทำศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มาเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะ
0: ได้แล้วค่ะในปัจจุบันนี้นะคะ
1: ค
0: ือช่วงแรกๆเนี่ยเอาอย่างนี้ก่อนการทำศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบอันนี้เราไม่ได้ทำเป็นธุรกิจเลยนะคะมันเป็นเรื่องของจิตสาธารณะที่พี่หน่อยชอบทำมาใช้คำว่าตลอดชีวิตดีกว่าเพื่อสังคมมาเนี่ยก็หลากหลายและอันนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ตัวเองทำเนี่ยจริงแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเพื่อตัวเองส่วนหนึ่งเพื่อครอบครัวนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือชุมชนได้ประโยชน์ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำแล้วก็เต็มใจที่จะทำถามว่าบางคนมีหลายคำถามเลยบางคนมาดูงานถามว่าทำแล้วได้อะไรนะถามว่าเนี่ยทำศูนย์เรียนรู้เนี่ยทำแล้วได้อะไรพอกินเหรอมีหลายคำถามนะคะที่ตั้งมาในลักษณะแบบนี้แต่คำตอบจริงๆอ่ะมันอยู่ในใจพี่หน่อยแล้วล่ะ นั่นคือผลลัพธ์ที่ได้ออกมาที่หน่อยพูดถึงผลลัพธ์ก่อนเลยนะคะ
2: ค่ะ
0: เรามีความสุขมาก
2: ค่ะ
0: มากกว่าที่เคยใช้ชีวิตมาตลอดชีวิตอันที่สองก็คือสุขภาพที่ดีที่ตามมาจากการที่เราเคยเป็นคนเมืองมาตลอดชีวิตไม่เคยทำการเกษตรมาก่อนนะคะก่อนอายุ62เนี่ยไม่เคยเลยนะคะที่บ้านเนี่ยปลูกต้นไม้อยู่แค่6กระถางมีแค่อะไรล่ะกะเพราโหระพาแมงลักพริกขี้หนูมะกรูดมะนาวปลูกในกระถางอ่ะเราปลูกเป็นเท่านั้นอ่ะแต่ตอนนี้เรามาทำแบบเต็มรูปแบบทำการเกษตรปลูกต้นไม้เป็นพันๆต้นน่ะเราทำได้ยังไงเป็นเพราะว่าเราต้องมีความเพียรก็คือในสิ่งที่เราน้อมนำนะคะแนวคิดในเรื่องของความเพียรนะคะของพ่อหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ทรงยกตัวอย่างเรื่องของพระมหาก็ดีแล้วก็ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเขาแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันคำว่าพอเพียงของเราเราก็มีนิยามคำว่าพอเพียงของเราเช่นเดียวกันนะคะคำว่าพอเพียงของพี่หน่อยเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็คือให้มีพอดีตัวเราเองเนี่ยคำว่าพอดีเนี่ยคือเรามีความรู้พอเพียงแล้วหรือยังรู้แบบเข้าใจอ่ะแล้วก็นำไปปฏิบัติได้จริงๆอ่ะไม่ใช่รู้แล้ววางอันที่สองอ่ะคำว่าพอดีของพี่หน่อยก็คือเรามีเป้าหมายที่ไม่สูงเกินตัวแล้วก็สามารถที่จะทำได้โดยไม่เหนื่อยไม่เกินกำลังอย่างที่เราเนี่ยสามารถที่จะทำได้อันที่สามอันนี้สำคัญที่สุดพี่หน่อยจะขีดเส้นใต้เลยนะว่าไม่ว่าเราจะคิดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีความตั้งใจทำนะหรือเราไม่มีความเพียรที่จะทำแล้วก็ลงมือทำให้มันสำเร็จเนี่ยสิ่งที่คิดมาทั้งหมดเนี่ยมันเปล่าประโยชน์อ
2: ัน
0: นี้คือคำนิยามคำว่าพอเพียงครับพี่หน่อยนะคะ
2: ค่ะ
0: สิ่งหนึ่งบางคนถามว่าทำแล้วเนี่ยได้อะไรมันได้แน่นอนนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยถามว่าทำว่าได้อะไรสิ่งหนึ่งก็คือเราได้อยู่กับธรรมชาติเราใช้ชีวิตแบบไม่รีบเร่งอ่ะค่อยๆทำพี่หน่อยปลูกต้นไม้ทุกวันนะคะพี่หน่อยและทีมงานเรามีน้องๆที่เป็นน้องๆในชุมชนในเยาวชนแล้วก็มีชาวบ้านด้วยกันทั้งหมด11เดิมทีเนี่ยมีอยู่5คนเท่านั้น
2: ค่ะ
0: มีอยู่5คนแต่หลังจากเราเริ่มเปิดเฟสที่2เนี่ยเดี๋ยวพี่หน่อยค่อยอธิบายเนาะเอาเป็นแบบคอนเซ็ปต์เลยว่าทำแล้วได้อะไรเนี่ยก็คือเราแบบค่อยๆทำนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างเราจะวางแผนไว้ตั้งแต่1ถึง100เสร็จสมบูรณ์มาตั้งแต่แรกไม่ใช่มันเป็นทีละสเต็ปอะค่ะก็ค่อยเดินค่อยๆก้าวค่อยๆทำแล้วความต่อเนื่องมันจะมาเองแล้วจะทำให้เราเนี่ยแทบไม่มีโอกาสที่จะพลาดพลั้งเลยนะคะคือค่อยเป็นค่อยปักค่อยทำนี่มันมีความสุขก็คือเราได้เห็นในเรื่องของการเติบโตในพืชผักผลไม้หรือการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราได้เห็นเขาเติบโตในทุกๆวันมันเราได้กินอาหารที่มันบริสุทธิ์อ่ะมันไม่มีสารพิษไม่มีสารอะไรเจือปนเรามีความสุขเกี่ยวกับการได้ช่วยเยาวชนได้ช่วยชุมชนพัฒนาอาชีพในถิ่นฐานที่เขาอยู่เขาไม่ต้องไปเข้าโรงงานนะคะห่างไกลบ้านสิ่งนึงเนี่ยที่หน่อยคิดว่าเนี่ยและที่เห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็คือมันเป็นการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเล็กๆที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งเนี้ยพอเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่ได้ให้แล้วก็มีความสุขที่ได้รับสิ่งดีๆจากพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็เครือข่ายของเราด้วยค่ะ
2: อืมค่ะท่านผอ.คะจากที่เริ่มมีคนสนใจเข้ามาเรียนรู้มาดูงานแล้วเนี่ยมีฟีดแบคอย่างไรบ้างคะมีการติดตามผลไหมคะ
0: ก็เอาเป็นชาวบ้านก่อนละกันก็จะเป็นเครือข่ายด้วยกันเนี่ยค่ะเขาเข้ามาดูเราตั้งแต่แรกเขาก็ได้นำเทคนิคที่พี่หน่อยได้เรียนรู้มาและได้ลองผิดลองถูกนะคะว่าน้ำหมักชนิดนี้ให้ทำตามสูตรเนี้ยคือสูตรจริงๆเนี่ยคือมันมีเยอะมากนะแต่ว่าพี่หน่อยก็ได้สกัดอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะคะคือพี่หน่อยไม่เคยได้หยุดที่จะศึกษาหาความรู้ต่อพี่หน่อยดูในคลิปใน YouTube ทั้งอาจารย์ที่เก่งมากแล้วก็เกษตรกรหลายท่านเนี่ยเขาก็ได้สรุปไว้พี่หน่อยก็มาทดลองทำก่อนสูตรไหนไม่ดีแล้วก็พับไว้สูตรไหนดีพี่หน่อยก็มาพิมพ์ไว้เลยเป็นบอร์ดแล้วก็ไปติดที่ฐานเรียนรู้แล้วคนที่มาดูงานเนี่ยเขาก็มาถ่ายรูปเอาไว้ถ่ายพี่หน่อยแนะนำถ่ายรูปไปเลยแล้วก็ลองทำตามเนี้ยคือเราสาธิตให้เขาดูแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาได้ทดลองสูตรนี้แล้วแบบง่ายมากเลยเงินก็ไม่ต้องเสียผลผลิตตอนนี้เขาเองเนี่ยบอกออกมาเขาเลือกใช้ไปเลยค่ะพวกสารเคมีต่างๆผลผลิตออกมาอร่อยแล้วก็หวานเขาบอกว่าเขาไม่เคยทานแล้วก็หลายคนที่เคยพูดว่าออร์แกนิกจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ทำแบบจริงๆเหมือนที่พี่หน่อยทำผลผลิตผักผลไม้นี่มันหวานมากหวานแบบธรรมชาติแล้วก็สามารถที่จะเก็บอายุได้งานก็ทำให้เขาเนี่ยขายได้ในราคาที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้คือส่วนของตัวกระปุกบ้านจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะหลายๆอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของกลุ่มองค์กร ก็คือในกลุ่มของชุมชนที่เป็นองค์กรท้องถิ่นก็ดีนะคะท่านก็เคยมาเราว่าการที่เรามาดูที่เนี่ยเขาได้ดูเป็นตัวอย่างแม่แบบแล้วก็ส่งรายละเอียดนะคะส่งรายละเอียดให้เข้าไปยังกลุ่มเครือข่ายที่อยู่ในต่างจังหวัดกลุ่มต่างจังหวัดเนี่ยก็ได้เข้ามาชมแล้วก็ทุกคนก็ให้คำขอบคุณนะคะขอบคุณให้คำแนะนำว่าที่เนี่ยสามารถที่มาดูแล้วก็นำไปทำเป็นตัวอย่างได้ดีแล้วก็เห็นผลได้จริงๆคือแบบนี้นะคะในส่วนของคนที่มาดูงานแล้วเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของแนวทางในเรื่องของการทำออกแบบเรื่องของโครงสร้างเรื่องของการจัดการเรื่องพืชพันธุ์เลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เรามีเรื่องของการจัดการเรื่องของระบบนิเวศภายในพื้นที่เรื่องของการจัดการขยะให้เกิดประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของการลดรายจ่ายในครัวเรือนอันนี้คือเห็นได้ชัดเฉพาะโดยเฉพาะที่เนี้ยที่หน่อยสามารถลดรายจ่ายที่แต่เดิมเนี่ยเราต้องซื้อทุกอย่างใช่ไหมคะทั้งนู่นนี่นั่นในปัจจุบันผักเราไม่ต้องซื้อเลยซื้อแต่น้ำมันพืชนะคะแล้วก็ยังสามารถลดรายจ่ายได้แล้วแล้วก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้เราได้ด้วย
2: หลังจากเฟสแรกนะคะที่ได้มีการจัดทำเป็นฐานเรียนรู้ด้านต่างๆไปแล้วเนี่ยเฟสที่2เนี่ยดำเนินการในรูปแบบไหนบ้างคะท่านคะ
0: ก็เปิดตัวเฟสที่2นะคะในพื้นที่ที่เหลืออยู่10ไร่นะคะ10ไร่ตอนนี้เราได้ทำเป็นร้านคาเฟ่และมีสวนอาหารด้วยนะคะมีอาหารด้วยที่นี้จริงๆแล้วในจุดในเรื่องของคาเฟ่กับสวนอาหารมันไม่ได้เกิดขึ้นจากพี่หน่อยหรอกแต่เกิดขึ้นจากในส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมในสถานที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เมื่อท่านเห็นบอกโอ้โหมะเขือก็เยอะพริกก็เยอะทั้งผักอะไรก็เยอะผลไม้ก็มีเอาไปขายที่ไหนก็บอกสไตล์พี่หน่อยไม่น่าจะต้องไปนั่งขายตามตลาดนัดเอาอย่างนี้ไหมน่าจะมีแบบร้านกาแฟหรือเอาไปแปรรูปไปเป็นอาหารทำร้านอาหารในศูนย์ได้ไหมคนเดินดูงานเหนื่อยเนี่ยก็จะได้แบบไปทานกาแฟทานน้ำผลไม้เย็นๆพี่หน่อยก็เลยน้อมรับเอาไว้แล้วมานั่งปรึกษาคือตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าเรามีกำลังพอไหมที่จะทำตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าเราอาจจะมีพื้นฐานทางเรื่องของการทำอาหารมาก่อนคือคุณแม่เป็นคนทำอาหารอร่อยเราก็ได้ DNA จากคุณแม่มาบ้างนะคะก็เลยรวบรวมทีมรวบรวมทีมเนี่ยพี่หน่อยตั้งใจไว้เลยว่าเราจะไม่จ้างแรงงานจากข้างนอกเลยเป้าหมายคือคนในชุมชนบอกให้ผู้ใหญ่บ้านไปประกาศให้ทีมว่าพี่หน่อยจะทำร้านกาแฟพี่หน่อยจะทำร้านอาหารด้วยเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดกับพืชผักผลไม้เนี่ยที่เราปลูกเองเนี่ยให้มันมีมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นด้วยทุกวันนี้น้องๆเก่งมากนะคะทำสูตรเครื่องดื่มได้ถึงประมาณ70สูตรแล้วก็อาหารอีกประมาณ50สูตรในปัจจุบันนี้เราก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
2: ก็เอาเป็นว่านะคะใครที่สนใจอยากจะแวะไปพักผ่อนหรือว่าอยากจะไปรับประทานอาหารที่รสชาติอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะก็สามารถแวะไปได้ค่ะเผื่อว่าใครสนใจนะคะท่านผอ.คะแนะนำช่องทางหน่อยค่ะใครที่สนใจอยากจะไปเรียนรู้นะคะจะต้องทำยังไงบ้างและมีช่องทางไหนบ้างค่ะที่สามารถติดต่อแล้วก็ไปเรียนรู้ได้ค่ะ
0: ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะในส่วนของสำหรับท่านที่ต้องการจะทำโครงหนังนาในพื้นที่ของตนเองทุกคนสามารถทำได้ค่ะแต่ขอให้ตัวเองตั้งคำถามกับตัวเองก่อนนะคะสัก4ข้อก่อนว่าเราตัวเราเนี่ยพร้อมที่จะทำโครงหนังนาเนี่ยเมื่อไหร่แล้วเป้าหมายเนี่ยเพื่ออะไรทำเพื่อธุรกิจหรือว่าไม่ใช่ธุรกิจเพราะโมเดลแตกต่างกันอันที่3เรามีต้นทุนอะไรบ้างเช่นเงินทุนมีในระดับไหนมีมากหรือมีน้อยเรามีแรงงานที่จะมาช่วยเราตรงนี้กี่คนเรามีความรู้เพียงพอที่จะทำแล้วหรือยังเรามีคือขายบ้างหรือไม่นะคะอันที่3ก็คือสิ่งที่เราอยากจะให้มีบนโครงหนังนาของเราเนี่ยนะคะอยากจะให้มีอะไรบ้างเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในส่วนของการออกแบบอันที่4ก็คือการเตรียมตัวออกผังในส่วนของแลนด์สเคปนะคะว่าให้รู้จักที่ดินของเราให้เพียงพอนะคะสุดท้ายนี่ก็คือในเรื่องของความตั้งใจจริงถ้ามีความตั้งใจจริงทุกคนสามารถทำได้ค่ะในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนป่าริมธารนะคะสามารถเข้าไปติดตามความคืบหน้าได้ที่เพจโคกหนองนาโมเดลสวนป่าริมธารค่ะเราเปิดทุกวันนะคะหยุดวันพุธค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นค่ะสามารถนัดเข้าชมล่วงหน้าได้นะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ081 907 1111ค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
2: ก็ต้องขอขอบคุณดร.สุดใจผ่องแผ้วค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนาเริกอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของสวนป่าริมทานโคกหนองนาโมเดลนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะคงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะในเวลา 8:30 นถึง 9:00 น FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ยังมีช่องทาง Facebook Liveสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4สรุปสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้รวม51จุดมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้รวม51จุดมีผู้บาดเจ็บ2รายสั่งการระดมกำลังคุมพื้นที่เร่งคลี่คลาย
8: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปเหตุการณ์สร้างสถานการณ์ความไม่สงบในหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เวลา 20:00 น.ถึง 24:00 น.ของวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น51เหตุการณ์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น2รายเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นได้กระจายตัวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม51จุดประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาสรวม22เหตุการณ์บาดเจ็บ2รายที่จังหวัดปัตตานีรวม11เหตุการณ์ไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บภายหลังเกิดเหตุแม่ทัพภาคที่4ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยบูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบควบคุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทันทีโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบสูงสุดเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดเกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ประกาศจำกัดอำรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งดูแลผู้บาดเจ็บเหตุลอบวางระเบิดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นายพิชานชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายรุษฎีปุริยาในอำเภอเมืองนราธิวาสนำทีมศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนลอบวางระเบิดบริเวณถนนบ้านทำเนียบหมู่ที่6ตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพร้อม ้อมติดตามอาการและประสานการช่วยเหลือเยียวยาอย่างใกล้ชิดเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายได้แก่นางสาวโนราฮายาตีดือเลาะอายุ46ปีและนางฟาซีลาอูเซงอายุ45ปีโดยทั้ง2รายได้รับการรักษาพยาบาลจากทีมแพทย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ขณะนี้อาการโดยรวมปลอดภัยและรู้สึกตัวดีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการรักษาพยาบาลการเยียวยาและสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดมกำลังนักศึกษาอาชีวศึกษากว่า30แห่งเสริมกำลังจุดบริการฟิกอิทเซ็นเตอร์และครัวอาชีวะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่าน
10: นายณรงค์ชัยเจริญรู้จิทรัพย์รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยภารกิจอาชีวะอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านซึ่งยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยระดมนักศึกษาอาชีวะทั้งภาคเหนือและภาคกลางกว่า30แห่งเสริมกำลังทีมช่างกระจายจุดบริการฟิกอิทเซ็นเตอร์และครัวอาชีวะเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ประสบภัยประกอบด้วยอำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาในการซ่อมแซมเครื่องจักรเครื่องมือและเครื่องใช้ไฟฟ้านอกจากนี้ยังเปิดครัวอาชีวะอาสาผลิตอาหารปรุงสุกรวมกว่า 5,250 กล่องต่อวันส่งถึงมือประชาชนในพื้นที่พร้อมจัดเตรียมและส่งมอบถุงยางชีพกว่า 1,000 ถุงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทางนี้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจะเสริมกำลังลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยเคียงคู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะทำงานโครงการสร้างสรรค์บทเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจ
1: เมื่อมีคนชวนกินเหล้าแต่นึกไม่ออกว่าจะปฏิเสธอย่างไรให้บอกไปตรงๆว่าไม่ฮะแม่ขอร้องไว้เมื่อเพื่อนชวนให้พูดไปว่าไม่ฮะกลัวเมียเป็นห่วงอะเมื่อขาประจำชวนไปเมาโทษทีวันนี้นัดต้องอ้ำไว้แล้วหรือเมื่อคนที่ทำงานชวนไม่ฮะหมอห้ามไว้หมอดูบอกว่ายิ่งกินยิ่งจนฝึกพูดปฏิเสธอย่างสม่ำเสมอเพื่อตัวเองและครอบครัวเลิกเล่าเข้าพรรษานี้สสสเชียร์เต็มที
2: ่แม่ชาเน็ตให้หน่อยหนูเรียนออนไลน์ไม่ได
3: ้โอ้ยแม่สายแล้วจะต้องไปไลฟ์สดขายผ้ากับป้าบัวจ้า
2: ซะงั้นแล้วหนูจะเรียนยังไงอ่ะแล้วพ่อล่ะ
3: ไปกับแม่พ่อน่ะมีนัดเทเลเฮลกับหมอตอน10โมงนี่ไปศูนย์ USO Net หมู่บ้านเรานี่แหละเน็ตเขาแรงแรง
2: แต่มันอยู่ในโรงเรียนนะแม่แม่จะใช้ได้หรอ
3: โอ้ย USO Net นะเขาเปิดให้ทุกคนเข้าใช้ได้ฟรีๆเลยจะใช้คอมใช้เน็ตไลฟ์ขายของเขาก็เปิดบริการทุกวันแม่เห็นผู้ใหญ่บ้านแกก็ไปนั่งประชุมออนไลน์ที่นั่นนะถึงได้รู้ว่าศูนย์ USO Net ในหมู่บ้านเราสำนักงานกสทช.เขาทำให้ชุมชนห่างไกลอย่าถามเยอะไปรีบไปแต่งตัวแล้วไปด้วยกัน
4: ไม่ว่าจะห่างไกลแค่ไหนการเชื่อมต่อก็ไปถึง USO Net และบริการอื่นๆของ USO ในพื้นที่ห่างไกลด้วยโครงข่ายของ USO Net โครงข่ายอินเทอร์เน็ตต่อเชื่อมที่มากกว่าการเชื่อมต่อ USO ครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยสำนักงานกสทช.

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: แต่วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
4: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
3: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
4: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะ
2: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: ร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: มีธรรมะอยู่กับตัวครอบครัวจะเป็นสุขครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการพุทธธรรม

Namo Rattanatayassa. ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระสัทธรรมคำสั่งสอนและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายพุทธธรรมนำทางสว่างสุขบรรเทาทุกข์ห่างหายฝ่ายเสื่อมสีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมอบไมตรีฟังด้วยดีย่อมได้ให้ปัญญาวันอาทิตย์9นาฬิกา10นาทีออกอากาศเสียงธรรมศาสตร์แสงส่องห้องเคหา FM 100 AM 1377คลื่นเด็ดตาธรรมะมาคลายหม่นหมองคล้องกมลขอเจริญสุขสวัสดีแด่ท่านสาธุชนผู้รับฟังรายการพุทธธรรมประจำวันอาทิตย์จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรผู้ร่วมงานวันนี้มีคุณกิตติพงศ์อนมสวรรค์ทางเทคนิคชำนาญงานปฏิบัติหน้าที่ประจำทางสถานีท่านผู้คงใจเรียนผู้ใกล้ทำทั้งหลายที่เป็นแฟนพันธุ์แท้และกับผมผู้ดำเนินรายการนายประสาทหัตถากรรมการพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรฝ่ายเผยแผ่หลักธรรมร่วมกันทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขทั้งแก่ตนเองแก่ครอบครัวและแก่สังคมโดยทั่วไปรายการพุทธธรรมประจำวันอาทิตย์ที่13ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น10ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้พบกันในรายการธรรมะที่ชื่อว่าอนุสติ10ประการแปลว่าอารมณ์ที่ควรระลึกถึง อนุสติ10คืออารมณ์ที่ควรระลึกถึงสำหรับชาวพุทธทั้งหลายมาในจะอนุสติปฐมภาควิสุทธิมรรคเล่มหน้า200ปฐมมรรคเล่มที่1
หน้า250ได้พูดถึงอนุสติสิกคืออารมณ์ที่ควรระลึกที่ให้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดความดีความงามความเป็นสิริมงคลและอาจนำตนให้พ้นทุกข์ในจิตตธรรมคือในปัจจุบันทันตาเห็นตลอดถึงนำไปสู่ความสุขในสัมปรายภพเบื้องหน้าด้วยเมื่อวันอาทิตย์ก่อนก็ได้พูดถึงเรื่องพุทธานุสติว่าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอย่างไรการไหว้พระการสวดมนต์ก็เป็นการน้อมรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าด้วยพระธรรมด้วยพระอริยสงฆ์สาวกด้วยหรือการเจริญภาวนาเราก็ใช้พุทธานุสติในบางข้อมาเป็นการบริกรรมนำทางของสติเช่นบทว่าพุทโธหายใจเข้ารู้ตามพอหายใจสุดก็ว่าพุทหายใจออกสติรู้ตามพอหายใจออกสุดก็ว่าโทหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทอยู่อย่างนี้ก็จัดว่าเป็นพุทธานุสติชั้นดีชั้นเลิศด้วยหรือจะว่ารวมในบทนวหารคุณทั้งเก้านับตั้งแต่อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขัสโสโลกาวิถุอนุตตรโพธิสัตมาสารติตัตถาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอย่างนี้ก็ได้จะภาวนาหรือสวดมนต์ท่องบนกี่จบก็ได้ผู้เจริญภาวนาให้จิตสงบบางทีก็ใช้พระพุทธคุณทั้งเก้านี้ตามอายุแล้วให้เกินกว่าอายุหนึ่งบทเพื่อเป็นการต่ออายุตัวเองว่าอย่างนั้นจริงๆก็ถูกนั่นแหละต่ออายุเพราะอายุหมายถึงความเคลื่อนไหวคนยังมีอายุก็ยังต้องเคลื่อนไหวคนหมดอายุก็หมดการเคลื่อนไหวคือตายถ้ายังต้องอิติปิโสได้อยู่ก็เรียกว่า
ยังมีอายุอยู่ยังไม่ตายเป็นการต่ออายุจริงๆเป็นทิฏฐธรรมด้วยอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้บรรยายไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเรื่องพุทธานุสติเป็นแนวแห่งการศึกษาด้วยเป็นแนวแห่งการปฏิบัติด้วยวันนี้จะได้พูดต่อในธรรมานุสติคือการระลึกถึงคุณของพระธรรมคุณของพระธรรมมีหกนับตั้งแต่สวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัตติโกโอปนัญญิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญโยหิติเป็นหกบทเวลาเราไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นก็ได้ชื่อว่าระลึกถึงคุณของพระธรรมเช่นในไหว้พระเจ้าก็จะว่าธัมโมปัจจิโปวิยตัตตัตถุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปอันนี้มีความหมายกว้างไกลไปถึงมรรคผลนิพพานธัมโมปักขิโปวิยสัตตสัตตุโนพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้านั้นสว่างรุ่งเรืองเหมือนหรือเปรียบเหมือนดวงประทีปเปรียบดังดวงประทีปที่ส่องทางไปในที่มืดเราท่านทั้งหลายเกิดมาด้วยอวิชชาเป็นแม่บท อวิชชาเป็นตัวต้นหนต้นทางต้นเหตุให้เกิดตัณหาให้เกิดอุปาทานให้เกิดภพให้เกิดชาติและส่งผลให้เกิดชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวทุกข์แล้วแล้วเล่าเล่าหาที่สุดไม่ได้ก็เพราะอาวิชชาเราเกิดมาจากความมืดแล้วก็อยู่ในที่มืดถูกอวิชชาหุ้มห่ออยู่ตลอดเวลาเห็นก็ถูกอวิชชาหุ้มได้ยินก็ถูกอวิชชาหุ้มกระทบกลิ่นกระทบรสกระทบสัมผัสเย็นร้อนนอนแข็งก็มีอวิชชาหุ้มอยู่เคลือบอยู่เราไม่มีอะไรที่จะข้ามพ้นอวิชชาไปได้นอกจากพระธรรมคำสอน
ที่จะส่องทะลุความมืดของอวิชชาหรือทำลายกระป๋อหุ้มของอวิชชาให้ทะลุทะลวงไปได้ถ้าเป็นไข่ก็เรียกว่าอวิชชาเป็นเปลือกไข่ไก่ที่อยู่ในกองที่แม่ไก่ควักเป็นตัวแล้วถ้ามันไม่ใช้จะงอยปากเล็กๆของมันเจาะไข่มันก็จะต้องอยู่ในเปลือกที่มืดถ้าไม่พยายามปลอกก็มันก็ตายอยู่ในเปลือกไม่ได้ออกมาเป็นตัวได้ฉันใดเราท่านทั้งหลายก็อยู่ภายในเปลือกหุ้มของอวิชชาเหมือนเปลือกไก่หุ้มลูกไก่เอาไว้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำลายอวิชชาความมืดด้วยธรรมะด้วยพระธรรมคือปฏิบัติตามพระธรรมให้รู้อะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรคือความดับทุกข์ให้รู้ว่าอะไรเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ต้องวางหลักอริยมรรค8ประการว่าเป็นทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งไม่เอียงไปทางกามสุขัลลิกานุโยคไม่เพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสหรือไม่ตกไปในกวายอัตตกิละมาถานุโยคการบำเพ็ญตนโดยวิธีต่างๆเพื่อทรมานตนให้ลำบากเหนื่อยเปล่าแต่ต้องวางมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางคืออริยมรรคมีองค์8ว่าเป็นทางที่จะเจาะเปลือกไข่คืออวิชชาออกไปได้ก็ให้ปฏิบัติในอริยมรรคนั้นเบื้องต้นจากความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป็น9แรกของการเริ่มต้นเจาะเปลือกไข่อวิชชาคือความเห็นถูกก่อนความเห็นถูกคือเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งทั้งปวงเห็นความเป็นทุกข์ในสิ่งทั้งปวงเห็นความไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้ขอร้องไม่ได้ว่าขอเราอยากแก่อยากเจ็บอยากตายขอไม่ได้บังคับก็ไม่ได้เป็นอนัตตาเป็นทุกข์แต่ถ้ายังเห็นกลับกันก็เห็นผิดก็ยังอยู่ในเปลือกไข่ของอวิชชาเห็นว่าทุกอย่างเที่ยงรูปเที่ยงเวทนาเที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นเห็นอย่างนี้เห็นว่าเที่ยงเห็นว่าเป็นเราเที่ยง
เห็นในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขความทุกข์ที่อิงอามิสความ

เห็นถูกเบื้องต้นก็เห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเห็นไปตามเหตุตามผลรู้จักเหตุว่าทำเหตุอย่างนี้ต้องดีทำเหตุอย่างนี้ต้องไม่ดีแล้วเลือกทำแต่เหตุที่ดีนี่เห็นถูกเบื้องต้นแล้วเห็นถูกต่อไปไปจนถึงดำริชอบดำริออกจากกามดำริออกจากความติดในความเพลินต่างๆที่ว่าติดอยู่ในกามเพลินในรูปก็ติดในรูปเพลินในเสียงก็ติดในเสียงเพลินในกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ก็เพลินอยู่ในสิ่งนั้นก็ยังไม่พ้นเปลือกไข่อวิชชามันต่อเมื่อใดไม่ติดอยู่ในความเพลินคือว่ายินดีในสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่ยินร้ายในส่วนที่ไม่น่าปรารถนาอันนี้เรียกว่าไม่ติดเมื่อไม่ติดก็มีทางที่จะพ้นไปจากเบื้อไข่ของอวิชชาได้อันนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะดำริชอบเมื่อเห็นชอบดำริชอบการพูดก็ชอบเกิดสัมมาวาจาขึ้นมาผู้เห็นชอบผู้เห็นถูกก็ไม่พูดผิดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดโกหกไม่พูดเสียดแทงก็มีความเห็นถูกเป็นชอบสัมมาวาจาก็เกิดเมื่อใดมีสัมมาวาจาก็เรียกว่าไม่ตกเป็นธาตุของอวิชชาเหมือนกันถ้าเป็นคารวาสจะเรียกมีสัมมาอาชีพถูกต้องสัมมากัมมันตะการงานก็ถูกต้องไม่มีการงานสีเทาไม่มีอาชีพสีเทาเป็นการงานใสสะอาดเป็นอาชีพใสสะอาดเพราะมีความเห็นถูกเพราะมีความคิดถูกนำมาก่อนแล้วจากนั้นก็มีสัมมาวายามะความเพียรความเพียรชอบเพียรละบาปอกุศลทั้งปวงเพียรละบาปอกุศลทั้งปวงที่เคยกระทำมาแล้วในอดีตหรือกำลังทำอยู่ในปัจจุบันมันก็ละเสียนี่เพียรละบาปที่เราต้องเพียรละความเพียรนั้นก็ต้องเกิดจากความข่มความฝึกความข่มความอดกลั้นอดทนความพยายามในการทำความดีทั้งหลายมีความพยายามในการรักษาศีลดีมีความพยายามในการทำจิตให้สงบดีมีความพยายามในการละบาปได้ดีละสิ่งที่เป็นอกุศลได้ดีเปลี่ยนพยายามให้เกิดความดีความงามต่างๆอันนี้เรียกว่าความเปลี่ยนและเปลี่ยน

ที่ทำกันก็เรียนรู้รูปรู้นามตามเป็นจริงรู้รูปรู้นามตามเป็นจริงว่ารูปนามไม่เที่ยงรูปนามเป็นทุกข์รูปนามเป็นอนัตตานี่เกิดความเปลี่ยนจบเบื้องต้นก็เปลี่ยนละบาปอกุศลก่อนเปลี่ยนได้กุศลเกิดเปลี่ยนรักษากุศลความดีให้อยู่ตลอดไปและเปลี่ยนยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เกิดอภิสีญิ่งอภิปัญญายิ่งจึงเรียกว่าเปลี่ยนชอบในองค์มรรคสัมมาวายามะสัมมาสติระลึกชอบคือระลึกในสติปัฏฐาน4ระลึกไปในกายเรียกว่ากายานุปัสสนารู้กายนอกรู้กายในกายนอกคืออารมณ์หายใจเข้าลมหายใจออกกายในก็คือดินน้ำไฟลมที่ประกอบกันเป็นมหาภูตรูปหรือเป็นรูปเป็นร่างของเรานี้เรียกว่าเป็นกายภายในกายานุปัสสนาให้มีสติตามรู้ว่ากายนอกเป็นอย่างไรกายในเป็นอย่างไรอาศัยกันอย่างไรทำไมอาศัยกันจะเป็นอย่างไรกายนอกอาศัยกายในคือการหายใจเข้าการหายใจออกกายในก็อาศัยกายนอกคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกจึงอยู่กันได้เมื่อใดกายนอกไม่อยู่ไม่สัมพันธ์ไม่สามารถอยู่กับกายในคือหายใจเข้าก็ไม่ได้หายใจออกก็ไม่ได้ก็อยู่กายใจเมื่อนั้นเรียกว่าสังขารแตกดับนะสังขารแตกดับเพราะกายนอกกายในไม่สัมพันธ์กันกายานุปัสสนาให้ตามรู้กายทั้งสองอย่างอาศัยกันอยู่แล้วกายอาศัยกันอยู่ก็ไม่เที่ยงทั้งกายนอกกายในก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงทั้งกายนอกกายในก็ไม่ทนไม่ทนก็ทนอยู่ได้ไม่นานอย่างมากร้อยปีอย่างมากก็ไม่ถึงหรือก็เกินร้อยไม่นานหรือบางทีก็ไม่ถึงบางทีก็ตายเจ้าในคันตายเจ้านอกคันตายเมื่อยังวัยเด็กตายเจ้ายังกายยังหนุ่มยังสาวก็ไม่แน่อันนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงอย่างนี้จะได้ไม่ประมาทในการทำความดีทั้งที่เป็นส่วนโลกส่วนธรรมคือให้อยู่ดีอยู่ชอบตามองค์มรรคกันอยู่ดีอยู่ชอบตามองค์มรรคมีศีลเป็นปกติมีจิตใจสม่ำเสมอสงบเป็นปกติก็แล้วอยู่ดีอยู่ชอบแม้ในหมู่ภิกษุพระพุทธองค์ก็ตรัสกล่าวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยมรรคมีองค์แปดยังมีอยู่และผู้ประพฤติตามอริยมรรคมีองค์แปดนั่นก็ยังมีอยู่
โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์และพระองค์ก็ตรัสรวมๆว่าเมื่อภิกษุอยู่ดีอยู่ชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามมรรคมีองค์8แล้วความเป็นอรหันต์ก็เกิดขึ้นไม่ยากและโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์อันนี้จึงเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นตัวทำลายกระป๋องไข่คืออวิชชาเหมือนกับจังงอยปากเล็กๆของลูกไก่ทำลายเปลือกไก่ที่หุ้มอยู่ให้แตกกระจายออกไปแล้วตัวก็ปล้นออกมาจากไข่หุ้มเจริญเติบโตจันใดผู้ปฏิบัติตามอริยมรรคที่องค์8แม้จะเป็นคฤหัสถ์ก็ได้เป็นนักบวชก็ได้เป็นคนหนุ่มคนสาวเป็นเด็กอายุ7ปีขึ้นไปเป็นคนหนุ่มคนสาวก็สามารถเข้าถึงธรรมได้อย่างนางวิสาขาเข้าถึงธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงความเป็นโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบสังกิจจาสมณเณรก็บรรลุธรรมตั้งแต่อายุ7ขวบอันนี้ผู้มีอุปนิสัยแก่กล้าเมื่อได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วระลึกถึงคุณของพระองค์อยู่คุณธรรมระลึกถึงธรรมของพระองค์อยู่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระองค์อยู่คือปฏิบัติศีลดีปฏิบัติสมาธิดีปฏิบัติให้เกิดปัญญาดีจนเข้าถึงธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมจะอยู่ในเพศไหนวัยไหนก็สามารถทำได้คารวาสก็เข้าถึงได้นักบวชถ้าสององค์เนรเห็นชีถ้าปฏิบัติถูกต้องตามอริยมรรคมีองค์8แล้วก็สามารถบรรลุธรรมได้เข้าถึงธรรมได้อันนี้เป็นประการสำคัญอันนี้การระลึกถึงพระธรรมคือระลึกถึงคำสอนคำสอนที่สำคัญสำคัญก็อยู่ในคุณของพระธรรม6นั่นแหละตั้งแต่สวัสดิ์สาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระธรรม80,000ที่ตามประกันพระธรรมขันธ์นั้นทั้งที่เป็นส่วนพระสูตรก็ดีพระอภิธรรมก็ดีพระวินัยก็ดีพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วหมดจดแล้วถูกต้องแล้วบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วนั่นเป็นสูตรเป็นตาสวัสดิ์ตาธรรมเราก็ภาวนาว่าพ่อบ่นว่าสวากาโตปะกวาตาธรรมโมสวากาโตปะกวาตาธรรมโมสวากาโตปะกวาตาธรรมโมถ้าทำอันพระองค์ตรัสว่าดีแล้วก็ทำอันพระองค์ตรัสว่าดีแล้ว
แล้วเราก็จะได้ปฏิบัติตามพระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วนั้นรวมลงในศีลสมาธิปัญญารวมในกุศลทั้งปวงสันทิฏฐิโกผู้ศึกษาและปฏิบัติจะเห็นได้ด้วยตนเองสันทิฏฐิโกคนอื่นจะมารู้แทนเห็นแทนไม่ได้คนอื่นจะมาปฏิบัติแทนก็ไม่ได้คนอื่นจะมาศึกษาแทนอีกก็ไม่ได้ถ้าจะศึกษาแทนก็ศึกษาแล้วออกมาบอกรู้แล้วมาบอกเราเรียกว่าจำบวชจำบวชเหมือนมโนราเนี่ยเราเรียกพวกจำบวชต้องกรอนก็เพราะแล้วก็เอามาอวดมาจำมาอวดนั่นผู้ที่กล่าวธรรมก็เหมือนพวกจำบวชมีหลวงพ่อองค์หนึ่งเคยพูดหลวงพ่อเจ้าหน้าอำเภอฝ่ายธรรมยุทธ์มาไหมผู้พูดยังเป็นพระน้อยๆเขานิมนต์ให้เทศในงานศพพอเทศจบก็มีโยมคนหนึ่งพูดว่าหลวงพ่อพระองค์นี้มีแววนะแต่เป็นนักเทศต่อไปครับแล้วหลวงพ่อก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าพวกจำบวชจำบวชก็จริงนั่นแหละจำบวชผู้กล่าวทำไม่เป็นแค่ผู้จำบวชถ้ากล่าวแล้วไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติแต่ว่าจำบวชนี่จำพระธรรมที่ได้ศึกษาแล้วได้เรียนแล้วรู้แล้วได้ปฏิบัติมาบ้างแล้วก็มาบอกให้รู้มาอวดให้รู้นั่นแหละแล้วผู้ควังก็ควังแล้วก็ชื่อว่าเป็นพุทธะเป็นธรรมานุสติอย่างเงี้ยธรรมานุสติได้ระลึกถึงพระธรรมได้เรียนรู้พระธรรมเข้าใจพระธรรมปฏิบัติพระธรรมก็อาจจะบรรลุธรรมโดยที่ผู้อื่นมาบอกนะโดยไม่ต้องเรียนเองไม่ได้ศึกษาเองในทางต้องบ่นแต่มีผู้มาบอกก็เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดโพล่งขึ้นมาอย่างอุปติสสามานพกับโปลีสามานพอุปติสสามานพฟังธรรมจากพระอัสสัชชิแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วกลับมาบอกเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อว่าโปลีตะโปลีตะได้ความธรรมบทเดียวกันก็ได้ดวงตาเห็นธรรมจากเพื่อนอันนี้จำบวชเหมือนกันนะจำบวชแต่ก็มีประโยชน์มีประโยชน์แม้ผู้ที่ได้ฟังแล้วเอาไปบอกคนอื่นต่อก็ได้บุญได้กุศลก็เป็นเหมือนว่าส่องประทีปธรรมต่อกันไปเป็นเหมือนวิ่งกลับวิ่งส่งไม้กันวิ่งสัตว์กันสมัยก่อนเรียกว่าวิ่งเกี้ยววิ่งเกี้ยววิ่งสัตว์วิ่งสัตว์อันนี้ธรรมานุสติระลึกถึงพระธรรมว่าธรรมะนั้น
ป็นสันทิฏฐิโกอันผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองถ้าธรรมนั้นเป็นอาการลิโกปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเองเช่นอานาปานสติกำหนดรู้ลมเข้ายาวรู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวรู้ว่าลมหายใจออกยาวลมเข้าใจเข้าหายใจเข้าสั้นรู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าลมหายใจออกสั้นหรือรู้เพียงอย่างเดียวว่าหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หรือหายใจเข้ารู้พุทหายใจออกรู้โทแค่นี้แหละก็เรียกว่าเป็นอาการิโกแล้วปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการแล้วได้แล้วนะทำอย่างนั้นได้แล้วได้สุขในปัจจุบันได้สงบในปัจจุบันทำเดี๋ยวนั้นได้เดี๋ยวนั้นกำหนดรู้ตอนเช้าได้ตอนเช้ากำหนดรู้ตอนเที่ยงได้ตอนเที่ยงกำหนดรู้ตอนบ่ายได้ตอนบ่ายกำหนดรู้ตอนเย็นได้ตอนเย็นได้ทันทีอาคาลิโกได้ทันทีเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมะของพระองค์เรียกว่าอาคาลิโกเอหิปัตติโจคนเรียกให้มาดูให้มาพิสูจน์โอปนายิโกควรน้อมเข้ามาพิสูจน์เลยน้อมเข้ามาใส่ตัวน้อมเข้ามาปฏิบัติปัจจตังเวทิสโภวิโยหิอันผู้รู้เท่านั้นผู้ปฏิบัติเท่านั้นแต่รู้ได้เห็นได้ด้วยตนเองคนอื่นจะมารู้แทนไม่ได้ปฏิบัติแทนไม่ได้เหมือนกินข้าวดื่มน้ำเราหิวเรากระหายจะให้คนอื่นมากินแทนดื่มแทนฉันใดก็ฉันนั้นธรรมานุสติระลึกถึงพระธรรมจึงมีคุณมากมหาศาลดังกล่าวก็ขอฝากไว้กับท่านผู้ฟังในเรื่องของธรรมานุสติว่าเพียงเท่านี้ก็ความสุขตามเจริญในธรรมเพิ่งบางเกิดมีเดชท่านฟังโดยทั่วกันสวัสดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับนฤนาถแข็งขันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้ใช้อาวุธยิงเยาวชนในพื้นที่จะแนะจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้ใช้อาวุธยิงเยาวชนในพื้นที่จะแนะจังหวัดนราธิวาสพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากอรมน.ภาค4ส่วนหน้าชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ระบุเยาวชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนจากเฮลิคอปเตอร์ขณะเดินทางกลับจากการตั้งแคมป์ในพื้นที่บ้านกูมุงตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบเบื้องต้นร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพบว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จริงแต่เป็นภารกิจลาดตระเวนทางอากาศตรวจการและติดตามสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินโดยไม่มีการใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์ลงมายังพื้นที่ด้านล่างแต่อย่างใดส่วนกรณีเยาวชนได้รับบาดเจ็บขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุอย่างรอบด้านจึงยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของการบาดเจ็บได้ทั้งนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่โดยเฉพาะข้อมูลที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนและความเข้าใจผิดสำนักงานชลประทานที่7ขับเคลื่อนนโยบายกรมชลประทานผนึกกำลังกำจัดวัชพืชและผักตบชวาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดปัญหาอุทกภัย
7: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7ระดมกำลังเจ้าที่ในสังกัดพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงจุดสำคัญทางน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดทางน้ำให้สามารถไหลได้อย่างสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนตลอดจนสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยได้ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบทั้ง5จังหวัดรวม5จุดได้แก่บริเวณฝายห้วยเจระแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณอ่างเก็บน้ำลำโดมน้อยอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณอาคารบังคับน้ำหนองมะกอกอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรบริเวณลำห้วยเตยอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญบริเวณหน้าสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กอำเภอนิคมคำ สร้อยจังหวัดมุกดาหารและบริเวณห้วยห้องหออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมสำหรับการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำเป็นการดำเนินงานตามนโยบายนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาผักตบชวาวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าผลักดันวัตถุดิบเกษตรไทยสู่ตลาดโลกผ่านการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารเลี้ยงสัตว์สะท้อนศักยภาพผู้ส่งออกอันดับ2ของโลกนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการเดินทางไปยังนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนและร่วมเปิดงาน Thailand Pavilion ภายในงานเพชรแฟร์เอเชีย2026ว่างานดังกล่าวได้สะท้อนถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของภาคเอกชนไทยในระดับสากลในฐานะผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงอันดับ2ของโลกซึ่งงานเพชรแฟร์เอเชียในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการขยายเครือข่ายทางการค้าและสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจในระดับสากลแต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการที่จะสนับสนุนผลผลิตและวัตถุดิบคุณภาพจากเกษตรกรไทยการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขการส่งออกแต่คือการสร้างรายได้มั่นคงและช่วยอุดหนุนเกษตรกรไทยอย่างแท้จริงทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเดินหน้าสนับสนุนทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อยกระดับวัตถุดิบไทยสู่มาตรฐานสากลต่อไปน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: เมื่อเจ็บป่วยต้องทานยาเพื่อรักษาโรคแต่ผู้ป่วยจากยาเสพติดต้องรักษาด้วยความเข้าใจและกำลังใจจากครอบครัวและชุมชนการเปิดใจยอมรับและการให้โอกาสมีที่ยืนในสังคมจะเป็นวัคซีนป้องกันผู้ก้าวพลาดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วยไม่ใช่คนแปลกหน้าหรืออาชญากรมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งโอกาสหยุดพฤติกรรมการกลับไปเสพซ้ำอย่างยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
9: ์ชวนเล่นพนันออนไลน์รายได้ดีเอ๊ะจะดีจริงๆเหรอการเล่นพนันออนไลน์อาจนำพาเรื่องไม่ดีมาสู่คุณโดนหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหลอกให้โอนเงินหมดบัญชีเสียเงินเสียรู้เสียเวลาร่วมด้วยช่วยกันพบเจอเบาะแสพนันออนไลน์แจ้งได้ทันทีสายด่วน1212ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
10: ์ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เหงื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดขอสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ทุ่งสง FM 97 MHz
11: เจอเรื่องน้ำเรื่องฟ้าหรือเรื่องดินเจอเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องสำคัญเราคัดสรรสาระความรู้ควบคู่กับความบันเทิงมาให้ได้ติดตามกันในรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยทุกวันอาทิตย์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ฟังกันให้เพลิดเพลินฟังกันให้สบายใจกับรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยติดตามได้ทางสวท.ทุ่งสง FM 97 MHz

MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโล

สวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม569นะครับอยู่กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสง FM 97 MHz ครับวันนี้อยู่กับผมครับเดชพัฒน์มั่นคงหันรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับวันนี้ก็ต้องทักทายนะครับทางคุณผู้ชมคุณฟังที่รับชมรับฟังรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยแบบนี้นะครับในช่วงFM 97นะครับแล้วก็นางไลฟ์ Facebook Fanpage ของทางสวทชทุ่งสง FM 97รวมไปถึงทักทายไปยังเครือข่ายรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยทุกสถานีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวทชุมพรสวทสุราษฎร์ธานีสวทนครศรีธรรมราชสวทเกาะสมุยสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทักทายกันด้วยสำหรับในช่วงเวลานี้นะครับในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็มีข่าวสารที่น่าสนใจมากมายกันนะครับเริ่มล่าสุดเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้นะครับในช่วงค่ำวันนี้เองนี่กับงานนครเกมก็จัดอย่างอลังการนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่เลยสำหรับนครเกม2569ท่ามกลางความประทับใจนะครับแล้วก็มิตรภาพแห่งกีฬาสะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคีของนักกีฬาและก็ประชาชนชาวนครศรีธรรมราชพร้อมส่งต่อความภาคภูมิใจในการแข่งขันไปสู่ความทรงจำที่งดงามครับช่วงค่ำวันนี้ครับนางสาววารินชินวงศ์นายกอบจนครศรีธรรมราชก็ได้เป็นประธานในพิธีปิดอย่างเป็นทางการนะครับพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชของนครเกมประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่เลยครับท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขความประทับใจและมิตรภาพของนักกีฬาจากทั้ง23อำเภอที่ร่วมแข่งขันกันด้วยน้ำใจนักกีฬาตลอดระยะเวลาการแข่งขันเลยนะครับโดยมีผู้บริหารองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอแล้วก็คณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับผู้ฝึกสอนนักกีฬาแล้วก็ประชาชนเนี่ยเข้าร่วมภายในกิจกรรมการพิธีปิดครั้งนี้กันอย่างคึกคักเลยครับสำหรับพิธีปิดนี้ก็มีแนวคิดด้วยนะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มีเพียงแค่รางวัลแต่คือมิตรภาพความสามัคคีแล้วก็ความภาคภูมิใจของชาวนครครับภายในงานเนี่ยมีการแสดงชุดเปลวไฟแห่งมิตรภาพสู่ความทรงจำตลอดไปถ่ายทอดเรื่องราวอัตลักษณ์ของนครศรีธรรมราชทั้งศิลปะวัฒนธรรมความศรัทธาและก็พลังของคนรุ่นใหม่ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสำคัญของพิธีปิดการแข่งขันนะครับพิธีดับไฟในกระถางคบเพลิงสัญลักษณ์แห่งการสิ้นสุดการแข่งขันนครเกม2569ท่ามกลางความซาบซึ้งของนักกีฬาและก็ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้นะครับแม้ว่าการแข่งขันจะสิ้นสุดลงไปแล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็ยังคงเป็นในเรื่องของมิตรภาพความสามัคคีน้ำใจนักกีฬาและก็ความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชที่ยังคงเหลืออยู่อย่างเต็มภาคภูมิครับสำหรับนครเกม2569ก็ปิดฉากลงนะครับอย่างยิ่งใหญ่พร้อมส่งต่อพลังแห่งกีฬาสู่การรวมใจคนทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายว่าพบกันนะครับครั้งต่อไปสำหรับนครเกมของนครศรีธรรมราชกันนะครับเรามาดูกันในเรื่องของการศึกษากันบ้างนะครับจากในเรื่องของขออภัยครับไม่ใช่การศึกษาในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นกันบ้างจากในเรื่องของการแข่งขันการกีฬาแล้วเรามาดูในเรื่องของการที่สถานศึกษาได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นะครับในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นนะครับล่าสุดทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เปิดโครงการเดินหน้าพัฒนาท้องถิ่นใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่7ครับโดยที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีนะครับนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เปิดโครงการเดินหน้าพัฒนาท้องถิ่นใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่7นะครับในงานมหกรรมวิชาการนิทรรศการนวัตกรรมสินค้าชุมชนคนพระราชาตามโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโครงการสนองงานพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นครับโดยมีดร.สมปองรักษาธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชคณาจารย์นักศึกษาแล้วก็ผู้ร่วมกิจกรรมนะครับประชาชนแล้วก็เหล่า
นักศึกษานักเรียนนะครับน้องๆเยาวชนในพื้นที่เนี่ยร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่อเป็นการสรุปแล้วก็เผยแพร่ผลการดำเนินงานประจำปี2569ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนะครับตลอดจนเป็นเวทีสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิชาการงานวิจัยนวัตกรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สาธารณชนโครงการนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเอาองค์ความรู้ทางวิชาการงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นตลอดจนพัฒนานักศึกษาแล้วก็บัณฑิตนั้นให้มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตามมาตรฐานนะครับได้น้อมนำเอาศาสตร์พระราชาแล้วก็หลักการทรงงานนั้นมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนนะครับสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นครับสำหรับในปีงบประมาณ2569คุณผู้ชมคุณฟังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน11โครงการนะครับรวม53กิจกรรมและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยนะครับซึ่งก็ได้ร่วมสนองพระราชดำริผ่านการดำเนินงานจำนวน18โครงการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2561จนถึงณปัจจุบันสำหรับปีงบประมาณนี้ก็มีพื้นที่ดำเนินงานในจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็จังหวัดตรังนะครับครอบคลุม25อำเภอ47ตำบล176หมู่บ้านและก็164โรงเรียนครับมีเราครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจำนวน 2,190 ครัวเรือนแล้วก็มีประชาชนนักเรียนนักศึกษานั้นได้รับประโยชน์จากการบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยจำนวน 2,599 คนก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมเนี่ยจำนวน245นวัตกรรมแล้วก็ยังมีอีก84ผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องของการบูรณาการจากภาคีเครือข่ายนะครับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นนะครับแล้วก็เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติด้านสถานศึกษานะครับที่ได้มีการเอาองค์ความรู้นวัตกรรมมาบูรณาการร่วมวางแผนร่วมกันปฏิบัติในเชิงลึกเชิงการทำจริงนะครับแล้วก็ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นตัวเลขออกมานั่นเองนะครับเอาหลังจากในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นเรามาดูในเรื่องของการสถาปนาวันครบรอบสถาปนากันบ้างนะครับทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการไปเปิดงานวันสถาปนาโรงเรียนปากพนังครับฉลองความภาคภูมิใจในวาระครบรอบ127ปีครับโดยเมื่อวานนี้นะครับที่หอประชุมวารีผู้ชงโรงเรียนปากพนังอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้นายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนาโรงเรียนปากพนังครบรอบ127ปีโดยมีนายพิเชษฐ์ปานพงศ์อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปากพนังนายอรุณรอดสันติกุลนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนนายประเสริฐชีใหม่นายกสมาคมผู้ปกครองและครูพร้อมด้วยครูอาวุโสคณะครูศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันเนี่ยเข้าร่วมในพิธีนะครับกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนปากพนังเนี่ยกันอย่างคับคั่งเลยครับสำหรับโรงเรียนปากพนังก็เป็นโรงเรียนประจำอำเภอของอำเภอปากพนังนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6แบบสหศึกษาครับตั้งอยู่ณเลขที่27ถนนชายทะเลตำบลปากพนังอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่22สิงหาคมนะครับปีพุทธศักราช2442ที่วัดเสาธงทองนะครับในพื้นที่เลยโดยมีพระรัตนทัตมุนีนะครับผู้อำนวยการศึกษามณฑลนครศรีธรรมราชเดิมนั้นใช้ชื่อว่าโรงเรียนไผ่บุญบำรุงมีหลวงพี่บุญสมภะมีหลวงพี่บุญสมบัตินะครับนายอำเภอเบี้ยชัดนายผันผู้พิพากษาศาลแขวงเบี้ยชัดแล้วก็พระทองเจ้าอธิการวัดเสาธงทองนั้นเป็นผู้ร่วมอุปถัมภ์นะครับณปัจจุบันมีนายอรุณรอดสันติกุลเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาครับในงานนี้ก็มีพิธีสักการะ
พระพุทธรูปโรงเรียนแล้วก็บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพร้อมด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศแก่บูรพาจารย์และก็เหล่าผู้อุปการะคุณต่อสถานศึกษาครับแล้วก็มีพิธีทอดพระป่าเพื่อการศึกษาแล้วก็การมอบโล่คนดีศรีรัตนทัตมุนีและก็ทุนการศึกษาภายในงานในครั้งนี้อีกด้วยนะครับอีกหนึ่งข่าวของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเมื่อประมาณวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นทางหน่วยงานคช.นะครับพัฒนาชุมชนเนี่ยก็มีการเข้าไปนำเสนอผลงานในระดับประเทศนะครับในต่อกระทรวงมหาดไทยเลยถึงเรื่องของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งรางวัลนี้เนี่ยเป็นการการันตีว่าที่ผ่านมานั้นการบริหารจัดการครั้งนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้รับรางวัลความสำเร็จมากมายแล้วก็ล่าสุดก็ได้นำเสนอต่อในส่วนกลางอย่างกระทรวงมหาดไทยนะครับทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเองนะครับก็ได้มีส่วนร่วมในการเสนอผลงานครั้งนี้นะครับได้เข้าไปในการนำเสนอแล้วก็เข้าไปให้กำลังใจการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบที่มีผลการปฏิบัติงานและนวัตกรรมดีเด่นประจำปี2569ของกรมพัฒนาชุมชนนะครับโดยทางด้านนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้นายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมนำเสนอผลงานแล้วก็ให้กำลังใจในการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบที่มีผลการปฏิบัติงานและนวัตกรรมดีเด่นประจำปี2569โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดดำเนินกิจกรรมคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบที่มีผลการปฏิบัติงานและนวัตกรรมดีเด่นประจำปี2569นะครับภายใต้ชื่อCD Creative Award หรือว่า CDCA นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้บุคลากรนั้นมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบนวัตกรรมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของหน่วยงานเพื่อยกระดับหรือพัฒนางานของหน่วยงานในเชิงคุณภาพค้นหาต้นแบบการเรียนรู้นะครับแล้วก็นำไปสู่การขยายผลด้วยรวมไปถึงสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรแล้วก็เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมการพัฒนาชุมชนครับนำเสนอผลงานผ่านทางระบบ Cisco WebEx Meeting ณห้องประชุมศรีปราดศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชนะครับอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ใกล้ๆกับสทท.ทุ่งสงของเรานี่เองนะครับโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนะครับก็ได้มีการนำเสนอผลงานนวัตกรรม CDD นครศรี Next เป็นการถ่ายทอดแนวคิดแล้วก็ผลการพัฒนางานนะครับที่มุ่งยกระดับการปฏิบัติงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพให้มีความทันสมัยแล้วก็ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลนะครับเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีแล้วก็การสื่อสารสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลแล้วก็การเผยแพร่ผลการดำเนินงานของทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้ภาคีเครือข่ายและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับในการนำเสนอนวัตกรรมครั้งนี้เนี่ยนับว่าเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นนะครับของทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชในการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดคนแกร่งงานเด่นระบบดีพช.นครศรีก้าวหน้าอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับในการมุ่งสู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับนี่คือข่าวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผ่านมานะครับมีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายมิติหลายๆด้านที่ทางหน่วยงานภาครัฐเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการยกระดับเขาเรียกว่าการทำงานนะครับรวมไปถึงกิจกรรมดีๆสีสันต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่อื่นๆกันบ้างครับช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ครับ

กลับมาต่อกันในรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยวันนี้นะครับจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเราไปกันในเครือข่ายของเรากันบ้าง นะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับภารกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้ทางรัฐมนตรีฝั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มาลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับดูในเรื่องของภาพรวมนะครับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและกีฬาสู่การเป็นสปอร์ตทัวริซึมนะครับแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการค้นหาเยาวชนในแต่ละพื้นที่มุ่งสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพครับคุณผู้ชมคุณฟังโดยทางด้านนายสุรศักดิ์พันจเจริญวรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เดินทางนะครับมาลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่22สิงหาคมเมื่อวานนี้เองนะครับได้มีการเข้าพบกับทางด้านผู้บริหารจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็มีนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่นั้นร่วมให้การต้อนรับครับโดยทางด้านนายสุรศักดิ์กล่าวว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องการที่จะผลักดันให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดนำร่องในการจัดตั้งชุดดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวแบบบูรณาการโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยนะครับทางด้านสาธารณสุขการขนส่งแล้วก็การรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างอำเภอเกาะสมุยแล้วก็อำเภอเกาะพะงันครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในเรื่องของด้านการท่องเที่ยวทั้งการขับขี่การใช้รถใช้ถนนตลอดจนการดูแลนักท่องเที่ยวในทุกมิตินะครับก็อย่างที่พวกเราทราบกันถ้าเกิดได้มีโอกาสไปเที่ยวที่อำเภอเกาะสมุยนะครับของสุราษฎร์ธานีนะบนเกาะสมุยเนี่ยการจราจรก็ค่อนข้างที่จะท้าทายนะใช้คำว่าท้าทายคนที่ขี่ไม่แข็งพออาจจะมีปวดหัวกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการบริหารจัดการระบบการเดินทางระบบคมนาคมแล้วก็ในเรื่องของการจราจรนั้นสำคัญมากในพื้นที่การท่องเที่ยวนะครับนอกจากนี้นะครับทางด้านรัฐมนตรีเองก็ได้มีการให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนนะครับซึ่งก็ได้มีการมอบนโยบายให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการเร่งพัฒนาพื้นที่บึงขุนทะเลตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทั้งการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกการสร้างจุดหมายตาหรือว่าแลนด์มาร์กนะครับแล้วก็ในเรื่องอื่นๆอย่างการดูแลความสะอาดแล้วก็มาตรฐานระบบสาธารณูปโภคห้องน้ำสาธารณะนี่สำคัญมากเลยนะเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวครับขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็จะได้ให้ความสำคัญเพิ่มเติมในเรื่องของการพัฒนากีฬาไทยสู่ระดับอาชีพครับโดยรัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับแล้วก็ผลักดันการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือว่าสปอร์ตทัวริซึมเพื่อสร้างโอกาสในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาครับสำหรับกีฬาประเภทฟุตบอลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าเราจะต้องมีการวางแผนนะครับการค้นหาแล้วก็พัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถหรือว่าช้างเผือกนะเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาระดับโลกโดยมุ่งกระจายโอกาสไปยังประชาชนในทุกพื้นที่นะครับเปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับภูมิภาคและระดับอำเภอได้เข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงผ่านการดำเนินงานของกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อสร้างรากฐานการพัฒนานักกีฬาไทยอย่างเป็นระบบและก็ยั่งยืนด้วยนะครับเอาละครับนอกจากในเรื่องของที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีการลงพื้นที่จริงๆด้วยนะครับโดยได้มีการลงพื้นที่ในส่วนของบึงขุนทะเลที่ผมได้กล่าวไว้นะครับก็พร้อมที่จะสนับสนุนทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการผลักดันบึงขุนทะเลให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับบึงขุนทะเลเนี่ยถ้าพูดถึงในอยู่ใกล้กับหน่วยงานของทางกรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานหนึ่งนะครับก็คือ NBT สุราษฎร์ธานีหรือว่าสถานีวิทยุและโทรทัศน์กระจายวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรงนั้นก็เป็นจุดที่เขาเรียกว่าอยู่นอกตัวเมืองแต่ก็เป็นจุดที่ได้มีความสำคัญในจุดยุทธศาสตร์พอสมควรเพราะว่าเป็นจุดในการจัดตั้งสตูดิโอของทางโทรทัศน์ NBT นะครับกรมประชาสัมพันธ์ตรงนั้นเนี่ยก็มีในเรื่องของการดำเนินงานนะครับผลิตรายการผลิตข่าวแล้วก็ออกอากาศเยอะแยะมากมายแล้วก็มีหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่อย่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็มีหน่วยงานราชการอื่นๆปะปายตรงนั้นมีราชภัฏสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีมหาวิทยาลัยนะครับมอสงขลามอสงขลาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีก็อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันนะครับจุดตั้งตรงนั้นเนี่ยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคีเครือข่ายก็พร้อมที่จะเป็นจุดที่นำไปสู่การบูรณาการนะครับแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมแบบนี้นะครับแล้วก็ถือได้ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยก็บึงขุนทะเลก็กลายเป็นแลนด์มาร์ก

การอีกทั้งได้เล็งเห็นถึงความตั้งใจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับในการพัฒนาขุนทะเลตรงนี้เนี่ยซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนให้จุดๆนี้เนี่ยเกิดเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับหรือพัฒนาบึงขุนทะเลให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เลยสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกทั้งก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนด้านกีฬามุ่งเน้นการกีฬาการสร้างอาชีพสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาเพื่อสุขภาพด้วยนะครับนอกจากในส่วนของพื้นที่บึงขุนทะเลแล้วนะครับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็เดินเขาเรียกว่าประกาศจุดยืนในเรื่องของกีฬาอย่างนี้นะครับได้เดินทางมาดูในพื้นที่จริงของส่วนของสนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับแล้วก็เน้นย้ำพร้อมที่จะพัฒนาสนามกีฬาสู่มาตรฐานนานาชาติด้วยครับโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับในโอกาสที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานณสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงภาคเอกชนด้วยนะครับรับฟังเสนอเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดครับโดยทางภาคเอกชนได้เสนอให้สุราษฎร์ธานีนั้นมุ่งสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากกว่าการเน้นปริมาณนะครับพร้อมกับสนับสนุนองค์ความรู้แล้วก็การเขาเรียกว่าให้ความรู้เสริมทักษะนะครับอบรมผู้ประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมแล้วก็ศักยภาพของจังหวัดซึ่งมีความโดดเด่นครบถ้วนในหลายๆด้านทั้งทะเลภูเขาอาหารผลไม้เขื่อนในพื้นที่นะครับรวมไปถึงเกาะต่างๆนะอย่างที่เราได้ทราบกันว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นเมืองร้อยเกาะนะเกาะเยอะแยะมากมายเลยทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเองก็พร้อมที่จะประสานการทำงานร่วมกับจังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการพัฒนาบึงขุนทะเลนะครับให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตลอดจนพิจารณาความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานห้องน้ำแล้วก็ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยวแล้วก็ผลักดันงบประมาณสำหรับการพัฒนาในระยะต่อไปครับด้านสนามกีฬากลางของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็ได้มีการติดตามปัญหาความไม่สมบูรณ์จากกรณีที่ผู้รับเหมานั้นทิ้งงานนะครับก็เร่งที่จะใช้งบประมาณที่มีอยู่ในการปรับปรุงซ่อมแซมโดยเฉพาะโรงยิมแล้วก็สนามเทนนิสเพื่อให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับทั้งนี้สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีศักยภาพในการรองรับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติจึงมุ่งพัฒนาให้ได้มาตรฐานพร้อมใช้กีฬาเป็นเครื่องมือส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมความเป็นเลิศแล้วก็ต่อยอดสู่อาชีพให้กับเยาวชนนะครับในด้านกีฬาเพื่อสุขภาพต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาช่วงสุดท้ายในครั้งช่วงหน้านะครับเราจะมาดูในเรื่องของการดำเนินงานของรัฐบาลในหลายๆเรื่องเลยที่น่าสนใจกันช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ครับ

มาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการไต้ฟ่าวไทยวันนี้นะครับผู้ฟังครับจากเหตุการณ์เรื่องของน้ำท่วมพื้นที่ภาคเหนือนะครับเราก็แม้อาจจะยังไม่ใช่ในเวลาของเราณขณะนี้นะครับแต่เราเข้าใจดีในฐานะคนใต้นะที่เวลาเกิดเหตุวิกฤตอุทกภัยหรือว่าในเรื่องของสารพัดสภาพดินฟ้าอากาศที่ทั้งน้ำท่วมดินโคลนถล่มต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในภาคใต้ภาคอื่นๆก็เกิดเช่นกันและในห่วงเวลานี้ก็เป็นในส่วนของจังหวะที่ทางภาคเหนือเองกำลังเผชิญอยู่พวกเราส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวภาคเหนือแล้วก็ผู้ที่ประสบภัยหรือในพื้นที่เสี่ยงอยู่ตลอดนะครับแล้วในหน่วยงานของภาครัฐเองนะครับในฐานะหน่วยงานดังด้านประชาสัมพันธ์เราเองก็ไม่ได้นิ่งดูดายครับล่าสุดทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งให้ทางกรมประชาสัมพันธ์นั้นเป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลช่วยเหลือทางด้านน้ำท่วม6จังหวัดนะครับเชื่อมภาคเอกชนส่งวัตถุดิบถึงโรงครัวกลางครับโดยนางสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เปิดเผยครับว่าตนเองนั้นได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยทำการต่อยอดการทำงานนะครับของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านหรือว่า JIC ของน่านนะครับจากการรายงานสถานการณ์มาสู่การเป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลทำหน้าที่รวบรวมความต้องการจากพื้นที่แล้วก็ส่งต่อให้ภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานที่พร้อมนะครับสนับสนุนได้จะได้รับทราบว่าควรลำเลียงส่งสิ่งของส่งการช่วยเหลืออะไรไปซึ่งในล็อตแรกเนี่ยก็ได้มีการประสานภาคเอกชนนะครับสนับสนุนในเรื่องของด้านอาหารนะครับประเภทเนื้อสัตว์ไข่ไก่ข้าวสารผักสดแล้วก็เครื่องปรุงรสนะครับส่งมอบให้กับทางมูลนิธิในพื้นที่ซึ่งตั้งโรงครัวกลางประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านแล้วก็จะขยายการประสานไปยังจังหวัดอื่นที่ยังมีสถานการณ์ตามความต้องการของพื้นที่ครับการดำเนินงานครั้งนี้เนี่ยเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับที่ห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็ได้สั่งกำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งนำความช่วยเหลือถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะอาหารน้ำดื่มนะครับที่ต้องไม่ขาดในแต่ละมื้อพร้อมกับให้หน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐทำหน้าที่เชื่อมภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเข้าไว้ด้วยกันนะครับเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือนั้นสามารถที่จะกระจายได้ตรงจุดแล้วก็ไม่มีความซับซ้อนเกิดขึ้นสำหรับการให้ความช่วยเหลือล็อตแรกก็ส่งตรงไปถึงโรงครัวกลางแล้วนะครับทั้งเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสแล้วก็ผักสดหลายชนิดเลยขณะที่ทางด้านโรงครัวกลางก็แจ้งว่ายังต้องการวัตถุดิบเติมอย่างต่อเนื่องทั้งเนื้อไก่ข้าวสารผักสดเครื่องปรุงรสแล้วก็ภาชนะบรรจุอาหารซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในทุกมื้อแล้วโดยปกติก็หมดเร็วหมดอย่างรวดเร็วทุกมือด้วยนะครับนางสาวสุภมาศกล่าวเพิ่มเติมครับว่าตนเองได้มีการประสานความร่วมมือกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อได้ทราบว่าโรงครัวกลางนั้นคือหัวใจของการช่วยเหลือช่วงนี้เพราะว่าบ้านเรือนเสียหายเครื่องครัวถูกน้ำพัดพาไปนะครับชาวบ้านทำอาหารเองไม่ได้นางสาวสุภมาศกล่าวครับว่าตนเองได้ประสานภาคเอกชนที่มีกำลังนะครับจัดส่งวัตถุดิบและของจำเป็นเข้าไปในพื้นที่อย่างรวดเร็วแล้วก็ให้ทางกรมประชาสัมพันธ์นั้นทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลเชื่อมต่อผู้ที่พร้อมสนับสนุนนะครับกับความต้องการจริงในพื้นที่เพราะว่าความช่วยเหลือที่ดีที่สุดคือความช่วยเหลือที่ไปถึงให้ทันมื้อต่อไปนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้สั่งกำชับให้ทางกรมประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์น้ำและจุดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในทุกช่วงข่าวเพื่อให้ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ประสบภัยได้รวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงและโรงครัวกลางเป็นรายวันแล้วก็ให้แจ้งไปยังผู้ประสงค์ที่จะช่วยเหลือนะครับทราบว่าณขณะนี้พื้นที่มีความต้องการในด้านอะไรบ้างเพื่อไม่ให้ของบางอย่างเกิดการล้นนะครับขณะที่ของจำเป็นบางอย่างก็ยังขาดอยู่นี่คือสิ่งจำเป็นมากที่ต้องมีการสื่อสารในเรื่องของสิ่งของที่ยังขาดยังล้นอันไหนขาดอันไหนล้นเนี่ยจำเป็นมากนะครับเพื่อที่จะได้ไม่มีการส่งของไปอย่างซ้ำซ้อนครับ
แล้วก็ยังได้เน้นย้ำการขยายรูปแบบการทำงานของ JIC น่านไปยังจังหวัดที่ยังเกิดภัยเนี่ยพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ยังเผชิญกับสถานการณ์ณขณะนี้ด้วยพร้อมกันนี้นะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้รายงานภาพรวมนะครับก็คือสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ครอบคลุม10จังหวัดนะครับผลกระทบ 25,058 ครัวเรือนรวม 78,241 คนปัจจุบันก็มีอยู่ใน6จังหวัดที่เป็นสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับก็คือที่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์แล้วก็อุบลราชธานีครับที่เห็นได้ว่ามีทั้งภาคเหนือภาคอีสานเลยนะโดยหลายพื้นที่ระดับน้ำก็ลดลงแล้วแล้วก็เข้าสู่ระยะฟื้นฟูดังนั้นสำหรับผู้ที่ประสงค์นะครับจะสนับสนุนสิ่งของก็สามารถที่จะส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านนะครับมาส่งมอบได้ที่บริเวณถงชั้น1สารกลางจังหวัดน่านนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์054-716-414หรืออีกเบอร์หนึ่งนะครับก็คือเบอร์054-716-409นะครับนางสาวสุภมาศกล่าวทิ้งท้ายว่าตนเองขอขอบคุณนะครับภาคเอกชนมูลนิธิอาสาสมัครแล้วก็พี่น้องคนไทยทุกคนที่ส่งน้ำใจไปยังพื้นที่ประสบภัยณเวลานี้ขณะนี้นะครับหลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วแล้วก็เข้าสู่ระยะฟื้นฟูส่วนพื้นที่ที่ยังเกิดสถานการณ์อยู่ก็ขอให้ทุกหน่วยงานนะครับดำเนินการเต็มที่ทุกหน่วยงานณขณะนี้กำลังทำงานร่วมกันอย่างเต็มกำลังความสามารถแต่เนื้อสิ่งอื่นใดที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือขอให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวทางราชการเป็นหลักนะครับเพราะข้อมูลที่ถูกต้องจะสามารถช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือไปยังคนที่ต้องการได้ตรงจุดที่สุดขอยืนยันว่ารัฐบาลจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนจนกว่าทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติครับสำหรับการติดตามข่าวสารนะครับประชาชนก็ติดตามสถานการณ์ได้ทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับในช่องทาง NBT2HD นะครับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz เป็นบุ๊คแฟนเพจของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็Facebook Fanpage ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านโดยศูนย์ JIC น่านซึ่งจะมีการอัปเดตสถานการณ์วันละ2รอบนะครับเวลา 10:00 นแล้วก็ 16:00 นของแต่ละวันพร้อมกับแจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครับก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนในจุดที่เกิดเหตุในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานทุกคนด้วยนะครับเอาละครับในช่วงเวลานี้เรามาดูในเรื่องของภารกิจระดับประเทศกันบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีเองได้มีโอกาสที่ไปเยือนออสเตรเลียแล้วก็ได้เชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียนะครับใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนขยายความร่วมมือ5อุตสาหกรรมต่อยอดหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการนะครับในช่วงระหว่างวันที่17-20สิงหาคม2569ที่ผ่านมาตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบาเนซีนะครับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยการเยือนครั้งนี้ก็มุ่งขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างรอบด้านพร้อมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงบทบาทของประเทศไทยออสเตรเลียแล้วก็ประเทศขนาดกลางในการรับมือโลกที่มีความไม่แน่นอนนะครับกับแนวทางสำคัญ3แนวทางได้แก่1ทำให้ภูมิภาคนิยมนะครับโดยการรักษาช่องทางการหารือสร้างความไว้วางใจแล้วก็แปลงหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม2คือรักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการขยายและกระจายความเป็นหุ้นส่วนที่มีความหลากหลายแล้วก็พิจารณาในแต่ละประเด็นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็ผลประโยชน์ของประเทศเพื่อสร้างแนวร่วมแล้วก็เครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกันแล้วก็3คือการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับเปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงนะครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้ใช้โอกาสนี้ในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจให้เปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานไปสู่การลงทุนการสร้างงานแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆอีกด้วยครับเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายความร่วมมือใน5สาขาสำคัญนะครับได้แก่ทางด้านเกษตรกรรมด้านอาหาร
พลังงานหมุนเวียนแล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงแล้วก็การศึกษาด้วยนะครับอีกทั้งยังเร่งทำให้การลงทุนในประเทศไทยนั้นมีความสะดวกแล้วก็สามารถที่จะแข่งขันได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโดยทางด้าน Thailand Fast Path นั้นเองเนี่ยจะช่วยให้นักลงทุนนั้นได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นการช่วยให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติที่สามารถได้รับการอนุมัติให้ดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วขึ้นอีกทั้งนะครับทางนายกรัฐมนตรีเองก็ได้เชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียมาขยายการลงทุนแล้วก็สร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานรากนะครับเป็นฐานของการลงทุนให้กลายเป็นประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรเกือบ700ล้านคนสร้างโอกาสและรายได้ให้แก่ประเทศไทยด้วยนะครับต่อจากในเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่ไปเยือนออสเตรเลียแล้วเรามาดูในเรื่องของภาคการลงทุนธุรกิจของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยกันบ้างนะครับทางด้านกระทรวงพาณิชย์ก็ย้ำนะครับว่าประเทศไทยพร้อมเป็นฐานการผลิตโลกแล้วก็มีการชวนนักลงทุนภาคธุรกิจสหรัฐอเมริกามาลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอีกด้วยครับโดยทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวสุนทรพจน์ภายในงาน Thailand US Trade and Investment Summit 2026นะครับ Building on Long Standing Partnership โดยจัดขึ้นนะครับทางโดยจัดขึ้นโดยหอการค้าไทยนะครับหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยนะครับแล้วก็หอการค้าสหรัฐอเมริกาทั้ง3หน่วยงานนี้นะครับเป็นโอกาสสำคัญในการตอกย้ำความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาที่มีมาอย่างยาวนานกว่า200ปีนะครับเป็นการแสดงความยินดีให้กับประชาชนชาวอเมริกันเนื่องในโอกาสที่สหรัฐครบรอบ250ปีแห่งการก่อตั้งประเทศอีกด้วยนะครับตลอดระยะเวลา2ศตวรรษครึ่งซึ่งทางสหรัฐเองก็มีบทบาทสำคัญต่อความก้าวหน้าของโลกนี้โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทั้งรูปแบบการค้าความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ประเทศไทยก็พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของทางออกดังกล่าวนะครับด้วยการยกระดับบทบาทของไทยให้กลายเป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นปลอดภัยมีความน่าเชื่อถือสำหรับภูมิภาคและตลาดโลกที่ตั้งอยู่บนความไว้วางใจนะครับความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ผลประโยชน์ร่วมกันณปัจจุบันสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของไทยและเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยด้วยนะครับมีบริษัทอเมริกันหลายร้อยบริษัทเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยก็มีความเขาเรียกว่าเกิดมูลค่าการลงทุนสะสมหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับทำให้เกิดการจ้างงานหลายแสนตำแหน่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรแล้วก็เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยสำหรับทิศทางในอนาคตประเทศไทยก็ดำเนินการเดินหน้าสู่การเป็นเศรษฐกิจรายได้สูงนะครับเพราะว่ารัฐบาลเองมีการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลAI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติเซมิคอนดักเตอร์พลังงานสะอาดเทคโนโลยีชีวภาพแล้วก็ยานยนต์แห่งอนาคตด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้มีการเชิญชวนนักลงทุนแล้วก็ภาคธุรกิจสหรัฐเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันสร้างคุณค่าใหม่ๆโอกาสใหม่ๆความมั่งคั่งร่วมกันนะครับแล้วก็ประเทศไทยเองก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องนะครับบนพื้นฐานของ Partnership and Co-creationหรือว่าความเป็นหุ้นส่วนและการร่วมกันสร้างสรรค์ความเป็นหุ้นส่วนที่ยั่งยืนเพื่อให้การลงทุนการดำเนินธุรกิจสามารถเติบโตได้ในระยะยาวอีกทั้งยังเป็นการผลักดันกรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งก็ได้กำหนดที่จะมีการเดินทางไปกรุงวอชิงตันดีซีเป็นครั้งที่3อีกครั้งในปีนี้นะครับเร็วๆนี้แหละเพื่อเป็นการผลักดันการเจรจาให้สามารถหาข้อสรุปได้โดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือผลลัพธ์ที่สมดุลสำหรับทั้ง2ฝ่ายและก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในอนาคตต่อไปครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากให้ในรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยวันนี้นะครับคุณผู้ชมคุณฟังสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับในสัปดาห์ถัดไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
4: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
5: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดน่านเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือหลังน้ำลดและการฟื้นฟูสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังบ้านร้องอำเภอปัวและชุมชนสวนตาลล่างเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้เพื่อติดตามการฟื้นฟูและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาผานิชคาดนาครายงาน
1: จังหวัดสุโขทัยบูรณาการทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์และประเมินแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำยมหลังมวลน้ำจากจังหวัดพะเยาและแพร่ทยอยไหลลงสู่พื้นที
8: ่นายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมและวางแนวทางการบริหารจัดการรองรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาโดยมีแนวโน้มลดลงภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ด้านโครงการชลประทานสุโขทัยได้เร่งบริหารจัดการน้ำผ่านประตูระบายน้ำแม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์พร้อมแบ่งน้ำเข้าคลอง6บาทคลองยมน่านและแม่น้ำยมสายเก่าเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขตตัวเมืองโดยจะปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและสถานการณ์ฝนในแต่ละช่วงเวลาพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงนายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานกำชับให้สำนักงานชลประทานที่4ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝนโดยเฉพาะการหน่วงน้ำตัดยอดน้ำและพร่องน้ำล่วงหน้าพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำตั้งแต่พื้นที่ตอนบนถ ถึงพื้นที่ตอนล่างอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมปริมาณน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดธนกฤตมาดแมนสวทสุโขทัยรายงาน
1: สหภาพยุโรปส่งเฮลิคอปเตอร์และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปช่วยเซอร์เบียรับมือไฟป่าครั้งใหญ่ที่ลุกไหม้ต่อเนื่องนานหลายสัปดาห์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสหภาพยุโรปส่งเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิง4ลำจากโรมาเนียสโลวาเกียและสาธารณรัฐเช็กพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า120นายและยานพาหนะจากเยอรมนีและโรมาเนียไปช่วยเซอร์เบียรับมือไฟป่าครั้งใหญ่ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเดลิบัสกาเปรชาลาทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศหลังไฟป่าลุกไหม้ต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์และเผาทำลายพื้นที่ป่าสนไปแล้วกว่าหลายพันไร่โดยเซอร์เบียสามารถขอรับความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านกลไกคุ้มครองพลเรือนของสหภาพยุโรปแม้ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปก็ตามด้านนายลูก้าคาลซิสหัวหน้าหน่วยงานสถานการณ์ฉุกเฉินของเซอร์เบียระบุว่าสถานการณ์ไฟป่าเริ่มทรงตัวแต่ยังต้องเฝ้าระวังกระแสลมแรงที่อาจทำให้ไฟลุกลามโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันพื้นที่ชุมชนและความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: ันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่นี่พี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: จะขึ้นเหนือล่องใต้
2: ใช้รถใช้ถนนเมื่อไหร่เช็คให้ชัวร์มั่นใจได้ทุกเส้นทาง
0: กับสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะดีเจมัชชีมัชนกขาวทองนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและสำหรับนี้นะคะรายการของเราก็จะพาคุณผู้ฟังมาร่วมเรียนรู้ทบทวนในเรื่องใกล้ตัวนะคะเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนเพื่อให้ทุกการเดินทางปลอดภัยยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเพราะว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะหลายๆครั้งเนี่ยไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเพียงแค่อย่างเดียวนะคะแต่ว่าเกิดจากพฤติกรรมเล็กๆค่ะที่เราทำจนกลายเป็นความเคยชินนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับรถเร็วการไม่สวมหมวกกันน็อกนะคะการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถหรือว่าการละเลยกฎจราจรนะคะเพราะว่าผู้ใช้รถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นยานพาหนะที่หลายคนใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะจะมาพูดคุยในประเด็นของรถมอเตอร์ไซค์นะคะปลอดภัยใส่ใจทุกครั้งที่ขับขี่ตั้งแต่พฤติกรรมเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงการเลือกหรือว่าการสวมหมวกกันน็อกให้ถูกต้องการซ้อนท้ายแล้วก็การบรรทุกสิ่งของอย่างปลอดภัยนะคะไปจนถึงจุดเสี่ยงที่ผู้ขับขี่ควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังนะคะเพราะว่าความปลอดภัยบนท้องถนนเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเองค่ะขอแค่มีสติไม่ประมาทแล้วก็เคารพกฎจราจรทุกครั้งที่เดินทางนะคะวันนี้ค่ะมาติดตามสาระแล้วก็เรื่องราวดีๆไปพร้อมกันนะคะกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารกันค่ะ

0: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: คุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงยานพาหนะนะคะที่พบเห็นได้แทบทุกพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะในชุมชนแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะนั่นก็คือรถจักรยานยนต์นั่นเองรถจักรยานยนต์ค่ะก็เป็นยานพาหนะนะคะที่ทั้งสะดวกคล่องตัวแล้วก็ช่วยให้เดินทางได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะไม่ว่าจะไปทำงานไปตลาดไปโรงเรียนหรือว่าไปทำธุระใกล้บ้านนะคะแค่อำนวยความสะดวกนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยเสมอไปนะคะเพราะว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่แล้วก็ผู้ซ้อนท้ายเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บโดยตรงเลยนะคะสิ่งสำคัญเลยค่ะผู้ฟังขาไม่ได้อยู่เพียงแค่รถอย่างเดียวนะคะแต่ว่าอยู่ที่พฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นสำคัญนะคะพฤติกรรมเสี่ยงที่พบได้บ่อยเลยค่ะอย่างเช่นการขับรถเร็วเกินกว่าสภาพถนนหรือว่าสถานการณ์นะคะแม้ว่าถนนจะโล่งนะคะแต่เราก็ไม่สามารถรู้เลยว่ามีรถมีคนเดินเท้ามีสัตว์หรือว่าสิ่งกีดขวางจะปรากฏขึ้นเมื่อไหร่นะคะโดยเฉพาะบริเวณทางแยกทางโค้งตลาดชุมชนแล้วก็หน้าโรงเรียนนะคะก็ควรที่จะลดความเร็วแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะและอีกเรื่องเลยค่ะก็คือการไม่สวมหมวกกันน็อกหรือว่าสวมนะคะแต่ไม่มีการรัดสายใต้คางนะคะบางคนคิดว่าเดินทางใกล้ๆไม่จำเป็นนะคะแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่แม้ว่าจะอยู่ห่างจากบ้านเพียงแค่ไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นเองและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีพฤติกรรมอย่างเช่นการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถการฝ่าฝืนสัญญาณไฟการเปลี่ยนช่องทางกระทันหันขับย้อนสอนหรือว่าขับรถหลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะทั้งหมดนี้ค่ะล้วนที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทั้งต่อตัวเราแล้วก็ผู้ใช้ถนนคนอื่นด้วยนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้เลยค่ะผู้ฟังขาก็คืออย่าประมาทนะคะเพราะว่าคิดว่าคุ้นเคยกับเส้นทางเพราะว่าสภาพถนนแล้วก็สถานการณ์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างตลอดเวลานะคะวันนี้ถนนแห้งพรุ่งนี้อาจจะมีฝนตกนะคะวันนี้ไม่มีรถจอดข้างทางพรุ่งนี้ก็อาจจะมีสิ่งกีดขวางเกิดขึ้นได้ดังนั้นก่อนออกเดินทางนะคะต้องถามตัวเองง่ายๆ3ข้อเลยค่ะ1ก็คือรถพร้อมไหม2นะคะก็คือคนขี่พร้อมไหมและ3ก็คือพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎจราจรไหมนะคะซึ่งหากว่าเราพร้อมทั้ง3ข้อก็เท่ากับว่าเราเริ่มต้นการเดินทางอย่างปลอดภัยแล้วนะคะเพราะว่าการลดอุบัติเหตุเริ่มต้นจากการเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆของเรานี่เองนะคะในช่วงต่อไปค่ะผู้ฟังขาเราจะมาพูดถึงหมวกกันน็อกนะคะว่าควรที่จะเลือกแล้วก็สวมยังไงให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายนั่นเองค่ะซึ่งการขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือความปลอดภัยนะคะเริ่มต้นง่ายๆค่ะจากการสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนจะออกเดินทางเพราะอุบัติเหตุนะคะก็เกิดขึ้นได้เสมอและหมวกกันน็อกก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยค่ะเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญเลยที่จะลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บได้แต่ความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะไม่ได้มีแค่การป้องกันตัวเองเท่านั้นค่ะเพราะว่าสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพขับรถรับส่งผู้โดยสารเนี่ยการมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้องตามประเภทก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันด้วยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่พร้อมกับฟังคลิปเสียงที่น่าสนใจนะคะสำหรับใบขับขี่สาธารณะสำหรับรถจักรยานยนต์นะคะว่ามันคืออะไรใครขอได้แล้วก็ต้องมีคุณสมบัติรวมไปถึงการเตรียมเอกสารยังไงบ้างไปติดตามกับคลิปนี้แล้วช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ
6: มาแล้วครับสุดหล่อใช่ไหมครับผม
7: ใช่ครับพี่
6: น้องสุดหล่อไปที่กรมการขนน้องคือรถพี่มันเบรกสะบัดครับเสียเกียร์หลุดอ่ะ
7: เครื่องสะดุดเขาหักกระหลักหาย
8: ใช่พี
9: ่รู้ทันหนี
6: คืองี้น้องกรมอยู่แค่นั้นน้องเดินไปได้ป่ะนะ
7: พี่กลัวอะไรหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าพี่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะเหรอ
9: ดูทันดีกว่า
6: ฉันไปแล้วจ้า
7: เดี๋ยวพี่แต่ถ้าพี่ไม่ทำอ่ะโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเสียทั้งงานเสียทั้งเงินจบเลยนะพี
9: ่หนักเลยอย่างนี้แต่ว่ามันทำยากเกินเวลา
7: โอ้ยเดี๋ยวนี้ง่ายตายพี
9: ่ง่ายจริงป่ะน้อง
7: บัตรประชาชน
9: มี
7: แบบรองแพทย
9: ์มีครับ
7: แล้วใบขับขี่อ่ะ
9: มี
7: ครบไหมครับ
9: ครบครับ
7: พี่สามารถอบรมมีเลนนิ่งมาทางออนไลน์เตรียมเอกสารให้ครบและชำระค่าธรรมเนียมตามขั้นตอนได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งแค่นี้พี่ก็ได้ไปขับขี่สาธารณะและยังเป็นผู้ขับขี่มืออาชีพอีกด้วยครับพี่ๆน้องๆวินมอไซค์ไรเดอร์แท็กซี่ก็มาทำกันทั้งนั้นนะครับ
6: ปั๊บข้อมูลแน่นจัดรู้ลึกรู้จริงนะเราเนี่ย
7: เพราะผมคือ
6: เฮ้ยกองกรมอ่ะ
7: ไปทำให้ถูกต้องกันนะครับ
6: ครับ
7: ผ่านระบบ e-learning ยื่นเอกสารรับบัตรคิวทดสอบสมรรถภาพทดสอบข้อเขียนกรณีไม่พบประวัติอาชญากรรมก็สามารถถ่ายรูปและชำระค่าธรรมเนียมก็รับใบขับขี่สาธารณะได้เลยมาทำกันด้วยนะครับ

คุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อไปอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
0: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
0: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบแล้ว
0: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะซึ่งจากช่วงที่ผ่านมาค่ะเราก็ได้พูดถึงพฤติกรรมเสี่ยงนะคะที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าหนึ่งในเรื่องสำคัญเลยก็คือการสวมหมวกกันน็อกนั่นเองนะคะหมวกกันน็อกก็อาจจะดูเป็นอุปกรณ์ธรรมดานะคะแต่ว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุก็จะสามารถช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บบริเวณศีรษะได้ดังนั้นค่ะการสวมหมวกกันน็อกไม่ได้อยู่เพียงแค่เพราะว่ากลัวถูกจับหรือว่าถูกปรับนะคะแต่ควรทำอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเราใส่ใจชีวิตและความปลอดภัยของตนเองนะคะที่สำคัญเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะผู้ขับขี่เท่านั้นนะคะผู้ซ้อนท้ายก็ควรที่จะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งด้วยค่ะผู้ฟังขาเพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ซ้อนท้ายก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันแล้วการสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้องควรจะทำยังไงค่ะอย่างแรกเลยค่ะผู้ฟังค่ะควรที่จะเลือกหมวกที่มีขนาดพอดีกับศีรษะนะคะไม่หลวมจนขยับได้ง่ายแล้วก็ไม่คับจนเกินไปสองก็คือสวมให้กระชับนะคะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่สวมเอียงหรือว่าเลื่อนไปทางด้านหลังศีรษะและสามนะคะก็ควรที่จะรัดสายใต้คางทุกครั้งนะคะเพราะว่าหากเกิดการชนหรือว่ารถล้มนะคะหมวกก็ไม่ควรที่จะหลุดออกจากศีรษะนั่นเองค่ะและรวมไปถึงการหลีกเลี่ยงการใช้หมวกกันน็อกที่แตกชำรุดหรือว่าเคยได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรงด้วยนะคะเพราะว่าประสิทธิภาพในการป้องกันก็อาจจะลดลงได้นั่นเองค่ะและนอกจากหมวกกันน็อกแล้วนะคะการแต่งกายก็สำคัญด้วยค่ะผู้ฟังขาควรที่จะเลือกเสื้อผ้าที่กระชับนะคะไม่ปล่อยชายเสื้อหรือว่าสิ่งของให้ต้องเสี่ยงกับการไปพันกับล้อหรือว่าชิ้นส่วนของรถเรานั่นเองรวมไปถึงสวมรองเท้าที่เหมาะสมกับการขับขี่ด้วยนะคะและอีกเรื่องเลยค่ะที่พบเห็นได้บ่อยก็คือการซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ผู้ซ้อนท้ายนะคะควรที่จะนั่งในตำแหน่งที่เหมาะสมจับให้มั่นคงนะคะแล้วก็ไม่ทำพฤติกรรมที่มีการรบกวนสมาธิของผู้ขับขี่นะคะโดยเฉพาะการหยอกล้อหรือว่าเคลื่อนไหวจนทำให้รถเสียสมดุลนั่นเองหากเป็นเด็กเล็กค่ะผู้ปกครองก็ควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังนะคะแล้วก็คำนึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยเป็นสำคัญด้วยส่วนเรื่องของการบรรทุกสิ่งของนะคะก็ควรที่จะระมัดระวังเช่นกันค่ะสิ่งของที่ใหญ่ยาวและมีน้ำหนักมากนะคะก็อาจจะทำให้รถเสียสมดุลควบคุมทิศทางได้ยากแล้วก็บดบังทัศนวิสัยด้วยก่อนจะนำอะไรขึ้นรถค่ะก็ควรที่จะพิจารณาว่าจะสามารถบรรทุกได้อย่างปลอดภัยไหมนะคะหากมีขนาดหรือว่าปริมาณที่มากเกินความเหมาะสมก็ควรที่จะใช้ยานพาหนะ

0: ขี่ผ่านรถยนต์รถบรรทุกหรือว่าบริเวณทางแยกนะคะจุดที่เราคิดว่ามองเห็นอาจจะเป็นตำแหน่งที่คนขับรถคันอื่นมองไม่เห็นเราก็ได้แล้วจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงนะคะอยู่ตรงไหนทำไมรถจักรยานยนต์ถึงต้องระวังเป็นพิเศษรู้ไหมคะว่าจุดอับสายตาของรถอยู่ตรงไหนค่ะก็ไปฟังกับคลิปเสียงนี้เลยนะคะจะพาไปฟังกันให้ชัดๆเลยนะคะกับสิ่งที่ดวงตาอาจจะมองไม่เห็นเพื่อให้ขับขี่อย่างปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุได้ช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วไปฟังคลิปเสียงกันค่ะ
1: เฮ้ยหลบไปไอ้นี่โผล่มาไงวะเฮ้ยโอ้ยอยู่ดีๆตัดมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะโผล่มาเห็นสักจุดเลยเนี่ย
2: นี่มันไม่ใช่ความผิดเขานี่มันจุดอับรถเลิกหัวร้อนใจเย็นเพราะความหัวร้อนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างอันแรกจุดบอดเสาเอจะอยู่ด้านหน้าของรถติดกับกระจกข้างเราจะไม่สามารถมองเห็นรถขนาดเล็กพวกมอเตอร์ไซค์เนี่ยด้านข้างได้เลยเพราะฉะนั้นนะเราควรเพื่อระยะการมองแล้วก็ปรับบอดที่นั่งให้เหมาะกับรูปร่างของเราเพื่อวิสัยทัศน์การมองเห็นที่ดีไงสองจุดบอดเสาบีจะอยู่ด้านข้างระหว่างประตูหน้าแล้วก็ประตูหลังถ้าเราขับรถหนารถเขาก็จะไม่เห็นรถด้านข้างด้วยดังนั้นนะเราก็ควรเพิ่มการมองกระจกข้างเนี่ยเพราะว่าด้านข้างรถจะเป็นจุดอับสายตาของเราเนี่ยและอย่างสุดท้ายนะจุดบอดเสาซีก็จะอยู่ติดกับกระจกหลังของรถนี่หลังเนี่ยเธอก็แค่มองกระจกหลังสลับกับกระจกข้างเนี่ยแล้วก็อย่าเอาอะไรนะไปวางที่กระจกหลังเลยเพราะมันจะบดบังวิสัยทัศน์ในการมองเห็นทางที่ดีนะควรเพิ่มการมองทุกจุดอับเนี่ยทุก8วินาทีด้วยนะ
3: ได้จ้าเลิกหัวร้อนแล้วทำไมเธอรู้เยอะจังอ่ะ
2: จะไม่รู้ได้ไงหมกไปรอบคันหมดแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะรู้สักทีเ

0: เอ้ยเองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกคุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ
3: ์กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะผู้ฟังขาอยากชวนคุณผู้ฟังมารู้จักกับจุดเสี่ยงในช่วงนี้นะคะที่ทางผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรจะเพิ่มความระมัดระวังนะคะเพราะแม้ว่าจะเป็นเส้นทางที่คุ้นเคยค่ะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้หากว่าเราประมาทนั่นเองนะคะในจุดแรกเลยก็คือทางแยกผู้ขับขี่ควรที่จะลดความเร็วนะคะชะลอรถแล้วก็มองให้รอบด้านนะคะเพราะว่าเราอาจจะเห็นรถคันอื่นแต่ว่ารถคันนั้นอาจจะมองไม่เห็นเราได้โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กกว่ารถยนต์แล้วก็รถบรรทุกนะคะจึงควรที่จะหลีกเลี่ยงการเร่งแซงบริเวณทางแยกนั่นเองและอีกจุดค่ะก็คือรถบรรทุกหรือว่ารถขนาดใหญ่นะคะซึ่งก็มีจุดอับสายตาหลายบริเวณด้วยกันไม่ควรขับไปอยู่ด้านข้างเป็นเวลานานนะคะและหากจำเป็นจะต้องแซงก็ควรที่จะประเมินสถานการณ์และเว้นระยะทางให้เหมาะสมส่วนจุดอับสายตานะคะอย่างเช่นรถจอดริมทางพุ่มไม้สิ่งปลูกสร้างหรือว่าทางโค้งนะคะหากมองไม่เห็นด้านหน้าก็ควรที่จะชะลอความเร็วหรือว่าอาจจะมีรถคนหรือว่าสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหลังได้นั่นเองก็จำง่ายๆเลยนะคะก็คือมองให้ไกลคาดการล่วงหน้าและพร้อมที่จะหยุดรถเสมอนะคะยิ่งในช่วงฝนตกถนนเปียกหรือว่าน้ำขังนะคะก็ควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยในการลดความเร็วแล้วก็เว้นระยะห่างจากรถคันข้างหน้านะคะเพราะว่าการหยุดรถอาจจะทำได้ยากยิ่งขึ้นและสิ่งสำคัญที่อยากจะย้ำเลยค่ะผู้ฟังขาก็คือขับใกล้บ้านก็ต้องปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดหน้าปากซอยไปโรงเรียนหรือว่าเดินทางไปเพียงแค่ไม่กี่นาทีก็จะต้องสวมหมวกกันน็อกนะคะและควรที่จะปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาเลยไม่ควรที่จะฝ่าฝืนสัญญาณไฟไม่ขับย้อนสอนไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถแล้วก็ไม่ขับรถในขณะที่ร่างกายยังไม่พร้อมด้วยนะคะเพราะว่าวินัยที่แท้จริงก็คือการปฏิบัติตามกฎแม้ว่าไม่มีใครมองเห็นค่ะคุณผู้ฟังค่ะรถจักรยานยนต์อาจจะเป็นเพียงแค่ยานพาหนะนะคะแต่ว่าสำหรับหลายครอบครัวเนี่ยพาหนะที่จะพาพวกเขาไปทำงานไปโรงเรียนแล้วก็กลับบ้านในทุกวันนะคะก่อนออกเดินทางขอให้จำไว้ค่ะว่าหมวกพร้อมรถพร้อมคนขี่พร้อมแล้วก็เคารพกฎจราจรนะคะเพราะว่าการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การไปถึงเร็วที่สุดนะคะแต่ว่าจะไปถึงยังไงให้ปลอดภัยกลับบ้านไปหาคนที่เรารักนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยขับขี่ด้วยความไม่ประมาทสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งและมีน้ำใจต่อผู้ร่วมทางนะคะมอเตอร์ไซค์ปลอดภัยใส่ใจทุกครั้งที่ขี่นะคะซึ่งการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัยนะคะไม่ใช่แค่การรู้กฎจราจรหรือว่าการสวมหมวกกันน็อกเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการมีสติและการเตรียมพร้อมนะคะในการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอยู่เสมอเพราะว่าบนท้องถนนนะคะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะคะแม้แต่รถที่เราใช้เป็นประจำก็อาจจะเกิดขัดข้องได้โดยที่ไม่ทันตั้งตัวเลยและถ้าสมมติเกิดรถเสียแล้วสมองเราดันว่างเปล่าคิดอะไรไม่ออกเราควรที่จะทำยังไงจอดตรงไหนป้องกันตัวยังไงแล้วก็ขอความช่วยเหลือยังไงนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะคะไปพบกับคลิปเสียงพิเศษนะคะก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ดีเจมัชชีมัชนกขาวทองต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกับคลิปเสียงของการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะเริ่มต้นจากการใส่ใจทุกการขับขี่และการรู้วิธีรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะไปติดตามวิธีเอาตัวรอดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: รถเสียทำไงดีอ่ะช่วยลูกด้วยพี่นวลพี่จังคันแรงเขาใหญ่จะพอจะแก้ใครก็ได้ช่วยด้วยรถเสียไม่กล้าลงจากรถเลยอ่ะ
5: สิ่งที่คุณ ควรทำเมื่อรถเสีย 1. เปิดไฟฉุกเฉินตลอดเวลาเพื่อเตือนรถคันอื่น 2. ตั้งสติประคองรถเข้าไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถหรือถ้ารถขับไม่ได้ให้หาคนช่วยเข็นรถเข้าข้างทางโดยก่อนลงจากรถให้มองกระจกข้างกระจกหลังและเหลียวมองรถด้านหลังก่อนเปิดประตู3. อุปกรณ์ที่ควรมีป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงเพื่อให้รถเห็นว่าเรามีอุบัติเหตุหากมีเหตุฉุกเฉินรถจอดเสียข้างทางควรมีป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงเตือนให้รถคันอื่นสังเกตเห็นว่ารถเราเสียโดยตั้งห่างจากรถขั้นต่ำ50เมตรเพื่อช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน 4. โทรหาศูนย์ซ่อมหรือเบอร์ช่วยเหลือเหล่านี
6: ้ฮัลโหลค่ะตอนนี้รถเสียอยู่แถวลำลูกกาตอนนี้ต่อไปฉุกเฉินอยู่ค่ะทะเบียนรถใช่ค่ะเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้เลยนะคะค่ะรีบมานะคะพี่ขอบคุณมากมากเลยค่ะพี
5: ่เซฟคลิปนี้หรือแคปหน้าจอเบอร์นี้ไว้เผื่อได้ใช้งานนะครับ
2: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการเกี่ยวกับสาระดีๆระเบียบและกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมฝ่ายความมั่นคงติดตามสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรจากสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้รับผลกระทบ8อำเภอเสียหายกว่า 11,300 ไร่ผู้นำฝรั่งเศสให้คำมั่นที่จะส่งมอบขีปนาวุธสกัดกั้นให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีทางอากาศของรัสเซียแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ฮัลล์ซิตี้0-2ประเดิมพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงติดตามสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงอาทิพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้เวลาในการประชุมนานกว่า1ชั่วโมงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อคืนที่ผ่านมารวม51จุดมีผู้บาดเจ็บ2รายขณะที่แม่ทัพภาคที่4สั่งการทุกหน่วยเร่งควบคุมพื้นที่และดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเข้มงวด
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปเหตุการณ์สร้างสถานการณ์ความไม่สงบในหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เวลา 20:00 นถึง 24:00 นของวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น51เหตุการณ์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น2รายเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นได้กระจายตัวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม51จุดประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุในพื้นที่อำเภอระแงะ5จุดอำเภอจะแนะ4จุดอำเภอบาเจาะ3จุดอำเภอตากใบ2จุดและอำเภอศรีสาครแหวงเมืองนราธิวาสเจาะไอร้องสุไหงโกลกยี่งอรือเสาะและสุไหงปาดีอำเภอละ1เหตุการณ์เบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายจังหวัดยะลาเกิดเหตุในพื้นที่อำเภอทานโต8เหตุการณ์บันนังสตา6และอำเภอรามัน2เหตุการณ์จังหวัดปัตตานีเกิดเหตุในพื้นที่อำเภอยะรัง3หนองจิก3ยะหริ่ง2และสายบุรีทุ่งยางแดงโคกโพอำเภอละ1เหตุการณ์ภายหลังเกิดเหตุแม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ทุกหน่วยบูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบควบคุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทันทีโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบสูงสุดเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกอรมนภาค4ส่วนหน้าได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดเกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ประกาศจำกัดหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยสามารถแจ้งเบาะแสได้ทันทีที่หน่วยความมั่นคงในพื้นที่หรือโทรแจ้งสายด่วนกอรมนภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341ตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยดูแลประชาชนต่อเนื่องหลังเกิดเหตุในหลายพื้นที่
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวม22เหตุการณ์กระจายในหลายอำเภอเบื้องต้นมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับเช้าวันนี้ทุกหน่วยยังคงปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นโดยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองพื้นที่เศรษฐกิจสถานที่ราชการจุดตรวจจุดสกัดและสถานที่สำคัญต่างรวมถึงเน้นการตรวจตราบุคคลยานพาหนะและวัตถุต้องสงสัยเพื่อป้องกันเหตุซ้ำและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังตลอด24ชั่วโมงเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยของประชาชน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยสอดส่องเฝ้าระวังหากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีเพื่อร่วมกันป้องกันและลดความเสี่ยงจากเหตุความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้นปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ด้านอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสส่วนที่กำลัง3ฝ่ายตรวจจุดเกิดเหตุลอบวางระเบิดเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดี
3: นายสุปิยันแดบ้อเล็งในอำเภอสุไหงโกลกพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทันศิริคันผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกนายจรัญขุนเจริญปลัดอำเภอกลุ่มงานป้องกันผู้แทนจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณศาลาที่พักริมถนนหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกหมู่ที่7ตำบลปาเสปาสซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นแรงระเบิดทำให้โครงสร้างศาลาและทรัพย์สินเสียหายไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่ชุด EOD และพิสูจน์หลักฐานได้เข้าเก็บกู้วัตถุพยานและรอยนิ้วมือแฝงเพื่อเร่งขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดป้องกันการเกิดเหตุซ้ำหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงหลายจุด
4: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามเฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยพื้นที่เมืองปัตตานีเจ้าหน้าที่มีการตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำโดยเมื่อคืนวันที่22สิงหาคม2569จังหวัดปัตตานีเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง11จุดในพื้นที่ได้แก่อำเภอยะริ่งคนร้ายลอบวางเพลิงบริเวณจุดกลับรถหน้าโรงพยาบาลยะริ่งและลอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ตำบลบางปูอำเภอสายบุรีลอบวางระเบิดและวางเพลิงอาคารเทศบาลเมืองตะลุบันอำเภอยะรังลอบเผารถขยะของอบต.วัดและเผายางรถยนต์บนทางหลวงหมายเลข410ตำบลเมาะมาวีอำเภอหนองจิกลอบวางเพลิงรถดับเพลิงของอบต.บางเขาและอำเภอโคกโพรอยต่อกับจังหวัดสงขลาลอบวางเพลิงเผายางรถยนต์บนเส้นทางสัญจรเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบและดูแลพื้นที่เกิดเหตุในแต่ละจุดและเร่งรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอาชญาดาโอสวทปัตตานีรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะอาทิพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดน่านเมื่อเวลาประมาณ 9:40 นาทีที่ผ่านมาเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือหลังน้ำลดและการฟื้นฟูสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปยังบ้านร้องอำเภอปัวและชุมชนสวนตาลล่างเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้เพื่อติดตามการฟื้นฟูและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนเมื่อเดินทางถึงจังหวัดน่านนายกรัฐมนตรีได้ประชุมติดตามสถานการณ์และมีข้อสั่งการให้จังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานช่วยเหลือประชาชนสำรวจความเสียหายเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนระบบคมนาคมประปาและสถานพยาบาลรวมถึงความเสียหายของพื้นที่เกษตรเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์โดยเร็ว
5: ในข้อสั่งการที่ผมมอบไว้ให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับในฐานะที่ท่านก็เป็นผู้บริหารสถานการณ์ก็มีดังนี้นะครับก็คือเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ขอให้ทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเรื่องสำรวจความเสียหายให้การช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปในพื้นที่อำเภอที่เกิดเหตุนะครับและพื้นที่ที่ลุ่มต่ำอื่นเพื่อสูบน้ำท่วมขังให้พื้นที่กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วพื้นที่ไหนรับน้ำลดแล้วก็ขอให้เร่งดำเนินการฟื้นฟูทันทีทั้งบ้านเรือนถนนสะพานไฟฟ้าประปาสถานพยาบาลพื้นที่การเกษตรรวมถึงการเร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการการช่วยเหลือเยียวยาให้เร็วที่สุดซึ่งเรามีมาตรการมีแนวทางในการให้การช่วยเหลือเยียวยาอยู่แล้วนะครับ ่อไปก็คือการติดตามและการคาดการณ์สถานการณ์น้ำได้ร่วมกันติดตามประเมินและคาดการณ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยนำข้อมูลปริมาณฝนปริมาณน้ำท่าระดับน้ำและข้อมูลการคาดการณ์มาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อประเมินปริมาณและช่วงเวลาที่มวลน้ำจะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่สำคัญโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจนะครับเขตอำเภอเมืองหรืออำเภอใหญ่ๆตลอดจนพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและแจ้งให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน
0: สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรจากสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้รับผลกระทบ8อำเภอเสียหายกว่า 11,300 ไร่นายชัยพรนุพักเกษตรจังหวัดน่านเปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดน่านได้สรุปรายงานสถานการณ์ความเสียหายด้านพืชจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเบื้องต้นได้รับรายงานผลกระทบรวมทั้งสิ้น8อำเภอ45ตำบล274หมู่บ้านส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเสียหายประมาณ 5,463 ครัวเรือนและมีพื้นที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายรวมกว่า 11,300 ไร่ครอบคลุมชนิดพืชได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พืชผักและไม้ผลยืนต้นได้วางแผนดำเนินการช่วยเหลือได้แก่ระยะเร่งด่วนคือการสำรวจความเสียหายและการดูแลฟื้นฟูเบื้องต้นและระยะฟื้นฟูหลังน้ำลดบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเช่นการช่วยเหลือตามประเภทพืชที่เสียหายจริงสูงสุดไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยและพื้นที่ต้องอยู่ในเขตประกาศให้ความช่วยเหลือสำหรับกรณีภัยเกิดก่อนวันที่21สิงหาคม
6: เกษตรกรที่มีผลกระทบประมาณ 5,000 กว่ารายนะครับมีพื้นที่ 11,300 กว่าไร่เกษตรกรก็ได้รับผลกระทบเราก็จะมีการช่วยเหลือเยียวยาในทางด้านพืชถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็จะช่วยเหลือไร่ละประมาณ 1,340 บาทถ้าเป็นพืชไร่พืชผักก็ประมาณไร่ละ 1,980 บาทนอกนั้นก็เป็นไม้ผลไม้ยืนต้นอัตราการช่วยเหลือณขณะนี้ก็ประมาณ 4,048 บาทซึ่งเราก็จะสำรวจความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ลงไปตรวจสอบคณะกรรมการระดับอำเภอระดับพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในโอกาสต่อไปครับ
0: กรมศิลปากรสำรวจความเสียหายวัดภูมินจังหวัดน่านหลังน้ำลดยืนยันรอยร้าวภายในพระอุโบสถเป็นรอยเก่าโครงสร้างยังแข็งแรงปลอดภัยภาพจิตรกรรมไม่ได้รับผลกระทบนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของพระอุโบสถวัดภูมินจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีน้ำไหลเข้าท่วมเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นพบว่าระดับน้ำไม่ทำความเสียหายกับโบราณสถานและภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถส่วนรอยร้าวที่เกิดขึ้นเป็นรอยเดิมที่ตรวจพบภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี2568เป็นรอยร้าวที่ชั้นผิวไม่กระทบถึงโครงสร้างภายในจากเหตุการณ์ครั้งนั้นวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถานสำรวจโครงสร้างโดยละเอียดมีการขุดตรวจทางโบราณคดีเพื่อหาข้อมูลรายละเอียดของฐานรากและโครงสร้างของอาคารไปแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมาสาเหตุเกิดจากการทรุดตัวไม่เท่ากันของพระอุโบสถและพื้นที่ลานโดยรอบและอยู่ระหว่างการทำแบบเพื่อเตรียมการบูรณะด้วยการเสริมฐานรากที่ผนังพระอุโบสถและพิจารณาปรับดีดเพื่อยกปรับระดับเสริมฐานรากเสาเข็มทั้งผนังพระอุโบสถเสารับโครงหลังคาและองค์พระประธานยืนยันว่าโครงสร้างของพระอุโบสถวัดภูมินยังมีความแข็งแรงมาริชโยรายงาน
7: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมหลังมวลน้ำจากจังหวัดพะเยาและแพร่ทยอยไหลลงสู่พื้นที่โดยกำชับชลประทานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านพื้นที่ตัวเมืองสุโขทัย
8: นายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมและวางแนวทางการบริหารจัดการรองรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาโดยมีแนวโน้มลดลงภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ด้านโครงการชลประทานสุโขทัยได้เร่งบริหารจัดการน้ำผ่านประตูระบายน้ำแม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์พร้อมแบ่งน้ำเข้าคลอง6บาทคลองยมน่านและแม่น้ำยมสายเก่าเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขตตัวเมืองโดยจะปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและสถานการณ์ฝนในแต่ละช่วงเวลาพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมง รองอธิบดีกรมชลประทานกำชับให้สำนักงานชลประทานที่4ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝนโดยเฉพาะการหน่วงน้ำตัดยอดน้ำและพร่องน้ำล่วงหน้าพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำตั้งแต่พื้นที่ตอนบนถึงพื้นที่ตอนล่างอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมปริมาณน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
7: ขณะที่ระดับน้ำแม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ลดลงต่อเนื่องเริ่มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติโดยพื้นที่เศรษฐกิจปลอดภัยพร้อมเฝ้าระวังมวลน้ำไหลสู่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
9: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอหล่มสักอย่างใกล้ชิดล่าสุดระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของอำเภอหล่มสักยังไม่ได้รับความเสียหายและหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับเข้าสู่สภาวะปกติด้านเทศบาลเมืองหล่มสักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำจำนวน4เครื่องติดตั้งบริเวณสะพานท่ากกโพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่และได้ขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนหลังระดับน้ำลดลงแล้วอย่างไรก็ตามมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอหล่มสักจะทยอยไหลลงสู่พื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพลินจิตสวนศิลป์พงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
7: เช่นเดียวกับระดับน้ำแม่น้ำเมยลดลงต่ำกว่าตลิ่ง1เมตรอยู่ในสถานะเฝ้าระวังส่วนราชการและชาวบ้านร่วมกันทำความสะอาดตลาดริมเมยหลังน้ำลด
10: หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้แม่น้ำเมยเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งทำให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและตลาดริมเมยหมู่ที่2ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากขณะนี้ระดับน้ำลดลงทำให้มีเศษขยะมูลฝอยดินโคลนสิ่งสกปรกที่ไหลมากับน้ำสะสมเป็นจำนวนมากอำเภอแม่สอดร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสายลวดกองกำลังนเรศวรตำรวจตระเวนชายแดนที่346องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดล้างดินโคลนบริเวณตลาดริมเมยและซุ้มร้านค้าต่างๆเพื่อที่จะเตรียมเปิดขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสายลวดตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำเมยที่ใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อยู่ต่ำกว่าตลิ่ง 1.1 เมตรระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
7: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือครอบคลุมพืชผลหลายประเภทให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริง
11: ร้อยเอกหญิงพัชรารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569เพื่อยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมปี2564โดยมีผลบังคับใช้ทันทีเพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติทั่วประเทศจะได้ปรับเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือรายไร่สูงสุดไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยนาข้าวที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มจากเดิม 1,340 บาทต่อไร่เป็น 2,340 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผักที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มเติมจาก 1,980 บาทต่อไร่เป็น 3,480 บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มเติมจาก 4,048 บาทต่อไร่เป็น 6,800 บาทต่อไร่นอกจากนี้ยังกำหนดการช่วยเหลือสำหรับไม้ผลไม้ยืนต้นที่ชะงักการเจริญเติบโตแต่ยังสามารถฟื้นฟูได้ในอัตรา 3,600 บาทต่อไร่และยังมีค่าขุดลอกดินโคลนซากวัสดุทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้และหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้จำนวนไม่เกิน5ไร่จากเดิมจ่ายไม่เกิน 7,000 บาทต่อไร่ปรับเพิ่มเป็น 16,000 บาทต่อไร่การปรับเกณฑ์ครั้งนี้สะท้อนต้นทุนการผลิตจริงในปัจจุบันโดยสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้เรียบร้อยก่อนเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่และพื้นที่ความเสียหายต้องได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับขั้นตอนในการยื่นขอรับสิทธิ์เมื่อเกิดภัยให้เกษตรกรยื่นแบบ กส .01 และสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อเข้าสู่กระบวนการสำรวจพื้นที่ร่วมประชาคมและจะมีการโอนเงินตรงเข้าบัญชีทกส.ของเกษตรกรรายที่ได้ยื่นคำร้องเพื่อความโปร่งใสผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรในพื้นที่ชนบทห่างไกลจึงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดียิ่งขึ้นโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริหรือฟู้ดแบงค์เป็นหนึ่งในโครงการจากพระราชดำริเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมเยียนราษฎรที่บ้านป่าแปกอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อปี2543เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ลดปัญหาการบุกรุกป่าทรงทราบข้อมูลที่สหประชาชาติคาดการว่าในอนาคตโลกจะประสบปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการขาดแคลนอาหารจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกจึงมีพระราชสวนีให้พัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้และจำหน่ายให้กับพื้นที่ใกล้เคียงเพราะยังเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติมีแหล่งอาหารตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าหากคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลมีการจัดการที่ดินทำกินได้อย่างเป็นสัดส่วนป่าก็จะเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติที่มีความยั่งยืนโดยมอบหมายให้กรมป่าไม้และกรมประมงเป็นหน่วยงานหลักดำเนินงานสนองพระราชดำริจัดทำโครงการธนาคารอาหารชุมชนขึ้นที่บ้านป่าแปกเป็นแห่งแรกเริ่มจากการสร้างแหล่งอาหารในป่ามีการส่งเสริมปลูกพืชที่สามารถเป็นอาหารทั้งของคนและสัตว์หากมีผลผลิตเหลือจากการบริโภคและการแลกเปลี่ยนกันในชุมชนแล้วยังสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้เมื่อคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้เกื้อกูลแล้วก็จะส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความหวงแหนช่วยกันดูแลผืนป่าแหล่งน้ำและแหล่งอาหารของตนไว้ได้อย่างยั่งยืนต่อไปเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
7: ประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
13: เช้าวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางอุไรพันธ์บริบูรณ์วสินชาวกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมงานศิลปาชีพโดยเฉพาะผ้าไหมไทยและผ้ามัดหมี่ซึ่งสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎรอย่างมหาศาลอีกทั้งยังซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาที่ทรงมีโครงการอันเป็นประโยชน์มากมายโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติอย่างแท้จริง
14: ผ้าไหมอ่ะชุดไทยอ่ะผ้าไหมไทยชอบมากอ่ะผ้ามัดหมี่ชอบพระองค์พาชอบกฎหมายชอบเพื่อนพึ่งพาชอบท่านเป็นนักกฎหมายช่วยเหลือประชาชนชอบทุกกรณียกิจที่ท่านทำท่านช่วยประชาชนผู้ด้อยโอกาส
13: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสถาพรมมารายงาน
7: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานครบรอบ63ปีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์โดยยังคงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่อเนื่องและปีนี้จะนำระบบบริหารจัดการทุนการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลมาใช้เพื่อไม่ให้นักเรียนตกหล่นจากการดูแล
15: นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบ63ปีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิณสำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีพระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์โอกาสนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบโล่เกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะในโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้น RPK Live Creator ราชประชาซุปตาติดเลนมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้อำนวยการและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในโอกาสเกษียณอายุราชการมอบเงินรางวัลพระราชทานแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ1และรางวัลเกียรตินิยมอันดับ2และมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนทุนพระราชทานที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวให้โอวาทชื่นชมนักเรียนที่ภาคเพียรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนมีผลการเรียนดีและเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนนักเรียนรุ่นต่อไปโดยที่ผ่านมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นที่พึ่งแห่งความหวังและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและจะสืบสานพระราชปณิธานต่อไปตลอดระยะเวลา63ปีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและดูแลนักเรียนที่มีปัญหาด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องโดยหลายคนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีปัจจุบันมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์67แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศและมีนักเรียนทุนรวม 6,200 คนโดยในปีนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะได้นำระบบบริหารจัดการทุนการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลมาใช้เพื่อไม่ให้นักเรียนตกหล่นจากการดูแลนันทิกากิตปาโลรายงาน
7: สสส.พร้อมสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนเดินหน้าสร้างเสริมสุขภาพประชาชนลดอัตราการเจ็บป่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาน
16: ายแพทย์พงเทพวงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสสส.เปิดเผยว่าตามที่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้สสส.ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนและระบบบริการปฐมภูมินั้นเบื้องต้นสสส.ได้หารือกับนายแพทย์ประวิตรวณิชชานนท์ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยโดยวางเป้าหมายจะร่วมกันเดินหน้าทำงานสร้างเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดการสูบบุหรี่และเพิ่มการออกกำลังกายควบคู่ไปกับการดูแลการบริโภคตามหลักโภชนาการซึ่งจะช่วยลดจำนวนคนเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อที่เป็นสาเหตุทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดถึงร้อยละ74และเป็นอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตทั้งหมดนายแพทย์พงเทพกล่าวว่า โรงพยาบาลชุมชนเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะร่วมกันทำงานสร้างเสริมสุขภาพช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีเพราะมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่โดยสสส.จะสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนทั้งในแง่การใช้ข้อมูลที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ช่วยวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายลดจำนวนผู้ป่วยเช่นข้อมูลค่าใช้จ่ายและจำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังต้องล้างไตสูงสุดต่อประชากรปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่เพื่อให้แก้ไขได้ตรงจุดและร่วมวางระบบให้เข้มแข็งลดอัตราการเจ็บป่วยและใช้จ่ายงบประมาณในการสร้างเสริมสุขภาพอย่างคุ้มค่า
7: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
17: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
18: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
19: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ภายหลังการหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะส่งมอบขีปนาวุธสกัดกั้นให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีทางอากาศของรัสเซียแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้แสดงความขอบคุณประธานาธิบดีมาครงที่พร้อมจะเปิดทางให้ทางการยูเครนได้รับใบอนุญาตในการผลิตขีปนาวุธที่ออกแบบโดยฝรั่งเศสการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพรัสเซียโจมตีห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองคีวีริทางตอนกลางของยูเครนซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีเซเลนสกี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายและบาดเจ็บอีก130รายสำนักข่าว AFP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของซีเรียออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีหมู่บ้านเบตจินทางตอนใต้ของซีเรียเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บหลายรายและรถยนต์คันหนึ่งได้รับความเสียหายโดยกระทรวงการต่างประเทศซีเรียเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลเป็นฝ่ายที่กระทำการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของซีเรียรวมทั้งยังละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่กลุ่มก่อการร้ายที่ก่อภัยคุกคามต่อทหารอิสราเอลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียและที่ราบสูงโกลันซึ่งเป็นดินแดนของซีเรียที่อยู่ภายใต้การยึดครองของอิสราเอลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีมาร์คแคนนี่แห่งแคนาดาเมื่อวานนี้ที่กล่าวหาว่าสหรัฐพยายามจำกัดขีดความสามารถของแคนาดาในการทำข้อตกลงทางการค้ากับประเทศอื่นๆพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของแคนาดานายกรัฐมนตรีคานี่ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดาและสหรัฐได้เปลี่ยนไปอย่างถาวรแล้วจึงทำให้แคนาดาต้องลดการพึ่งพาสหรัฐซึ่งแคนาดาส่งออกสินค้าไปยังประเทศสหรัฐราวร้อยละ70ข้อแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าบางรายการจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาระหว่างสหรัฐและแคนาดาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าได้ทันกำหนดเวลาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการสเปนที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุซึ่งก่อให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของแคว้นกาตาลุญญาทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนรวมถึงเมืองเอลเวนเรลและเมืองโรดาเดบาราเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย11รายและส่งผลให้ประชาชนมากกว่า300คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้านหน่วยงานฉุกเฉินของแคว้นกาตาลุญญาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแคว้นกาตาลุญญามากกว่า200ครั้งเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากติดค้างภายในยานพาหนะและอาคารที่ถูกน้ำท่วมอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแคว้นกาตาลุญญาเตือนว่าพื้นที่ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะยังคงเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
20: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดเปิดฤดูกาลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังหลังบุกไปแพ้เฮาซิตี้น้องใหม่ในฤดูกาลนี้0ประตูต่อ2ประเดิมซีซั่นใหม่แบบไม่มีแต้มส่วนเดอะไทเกอร์เก็บ3คะแนนแรกในลีกสูงสุดได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นๆนอตติงแฮมฟอเรส แพ้ลีดยูไนเต็ด0-1อิปสวิชทาวชนะซันเดอร์แลนด์2-1เอฟเวอร์ตันชนะคริสตัลพาเลซ2-0และเบรนท์ฟอร์ดชนะสเปอร์3-0การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่ราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกเปิดบ้านแพ้เวียดนาม0-2หลังจบเกมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการแพ้เวียดนาม0-2ยังไม่จบเพราะยังมีนัดที่2ที่เวียดนามโดยทีมต้องเร่งฟื้นฟูร่างกายนักเตะและเพิ่มความเฉียบคมในแดนหน้าและเชื่อว่าทีมมีโอกาสกลับมาได้ถ้าได้ประตูแรกเพราะเกมจะเปิดและไทยจะกลับเข้าสู่เกมพร้อมกำชับให้นักเตะฟื้นตัวให้เร็วที่สุดและมั่นใจว่าหากทีมมีความพร้อมจะสามารถเอาชนะได้ถึงบ้านของเวียดนามสำหรับนัดที่2ทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนเวียดนามที่สนามมีดินสเตเดียมในวันที่26สิงหาคมนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ฟุตบอล J League 2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นเกมคู่ไทยดาร์บี้ระหว่างคอนซาโดเล่ซัปโปโรต้นสังกัดของธีรพัฒน์ปรือทองและสุภโชคสารชาติ2แนวรุกทีมชาติไทยพบกับโอมิยะอาดิจาต้นสังกัดของสุภรัตน์เหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยผลการแข่งขันปรากฏว่าโอมิยะอาดิจาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบุกถล่มคอนซาโดเล่ซัปโปโร4-1โดยเกมนี้สุภรัตน์เหมือนตาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นสามารถแอสซิสต์แรกให้กับต้นสังกัดในศึก J League 2ได้สำเร็จช่วยทีมคว้า3แต้มกลับบ้านได้อย่างสวยงามศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ2ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม12-21 17-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้คว้าเหรียญทองแดงไปครองเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนจินในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่กมลวรรณยอดเพชรกับจางรุ่ยเอินพลิกชนะหลินฟางอันกับหยางยาอี้คู่มือวางอันดับ2ของรายการจากไต้หวัน2-1เกม6-3 1-6และซุปเปอร์ไทเบรก10-7คว้าแชมป์ไปครองพร้อมเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกอีกคนละ15คะแนนการแข่งขันเทเบิลเทนนิส WTT Feeder Berlin 2026ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสุธาสินีเสวตบุตรกับอรวรรณภารนังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะเอลิสปูโชกับเคลียร์เดอร์สต็อปเปลแอร์คู่จากฝรั่งเศสขาดลอย3-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับรินเบนเดะกับมิซูสึทาเคยะจากญี่ปุ่นในคืนนี้ต่อไปทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AVC Women Continental

0: ลูกกลับอันนี้เราก็จะโฟกัสเป็นพิเศษแต่ละตำแหน่งแต่ละจุดนะครับที่มันจะต้องแก้ไขแล้วก็เพิ่มคอนฟิเดนซ์ในเรื่องของบอลเร็วตัวบอลเร็วของเราเนี่ยมีความเชื่อมั่นในเรื่องของจังหวะการเข้าทำแล้วก็จังหวะตัวคีย์เพลเยอร์ในจุดสำคัญที่มันเป็นบอลเอาท์ซิสเต็มบอลมันไม่เข้าจุดคีย์เพลเยอร์ของเราต้องรับผิดชอบทำสกอร์ทำแต้มให้ได
1: ้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสาวไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax และ Monomax Sport TV ช่อง 29นางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยเปิดเผยถึงแผนการผลักดันนักกีฬาไทยสู่เวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการศูนย์บ่มเพาะเพื่อความเป็นเลิศเพื่อสร้างดาวรุ่งเลือดใหม่และเปิดช่องว่างไม่ให้วงการกีฬาไทยขาดช่วงซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกจากที่เคยมีซุปเปอร์บอลพระดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสมือ9ของโลกและมาถึงโปรจิโน่อัธยาธิติกุลที่ก้าวขึ้นเป็นนักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกโดยมี6กีฬาศักยภาพสูงเป้าหมายผลักดันสู่ระดับโลกประกอบด้วยฟุตบอลกอล์ฟวอลเลย์บอลรถจักรยานยนต์อีสปอร์ตและสนุกเกอร์ด้านนายนันทพลทองนิลพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากกท.เดินหน้าประสานกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดทางให้มีหนังสือเดินทางเล่มที่2แก้ปัญหารอคิววีซ่าทำให้นักกีฬาไทยสามารถไปแข่งขันที่ต่างแดนได้อย่างคล่องตัวมีสมาธิในการสร้างผลงานระดับโลกโดยกรณีล่าสุดคือช่วยให้ F1 เทพชยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์อาชีพมือระดับท็อปของโลกแชมป์ World Open 2026มีหนังสือเดินทาง2เล่มสำหรับใช้ในการเดินทางไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกในแต่ละสัปดาห์นายกิตินัทอัศดามงคลประธานวันแชมเปี้ยนชิพประเทศไทยพร้อมด้วยนายสิริเชษฐ์ภูลทิพายานนท์นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยและนายอะคิเลียสแลวลี่เลขาธิการสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยร่วมลงนามประกาศความร่วมมือระหว่างวันแชมเปี้ยนชิพและสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนากีฬาการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA สู่ระดับสากลนายจิตินัทประธานวันแชมเปี้ยนชิพกล่าวว่าวันให้การสนับสนุนกีฬาการต่อสู้หลากหลายประเภททั้งมวยไทย MMA คิกบ็อกซิ่งพร้อมมีส่วนสำคัญในการผลักดันนักกีฬาไทยสู่เวทีระดับนานาชาติโดยเฉพาะ MMA ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลและได้รับการบรรจุในมหกรรมกีฬา SEA Games รวมถึง Asian Games ซึ่งนักกีฬาไทยมีโอกาสลุ้นเหรียญรางวัลทั้งนี้ความร่วมมือในปีที่2จะเดินหน้าอย่างเข้มข้นและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้านนายสิริเชษฐ์นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าความร่วมมือในปีแรกประสบความสำเร็จในการสร้างกระแสและความตื่นเต้นให้กับวงการ MMA ไทยอย่างมากขณะที่ในปีนี้จะขยายการดำเนินงานลงสู่ระดับรากหญ้าพร้อมมุ่งผลักดันนักกีฬาดาวรุ่งจากการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเร็วๆนี้ให้มีโอกาสพัฒนาฝีมือและก้าวขึ้นสู่เวทีการแข่งขันระดับโลกอย่างวันลุมพินีต่อไปกุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
2: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
3: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพายัพพายัพเขียนพอพานสระอายอยักษ์ไม่หันอากาศพอพานพายัพเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าวายวะแปลว่าทิศที่มีเทพวายุหรือเทพเจ้าแห่งลมเป็นเทพพิทักษ์หมายถึงทิศตะวันตกเฉียงเหนือคำว่าพายัพเป็นชื่อมณฑลเทศาภิบาล1ในสมัยรัชกาลที่5คำว่ามณฑลเทศาภิบาลหมายถึงเขตการปกครองที่ประกอบด้วยเมืองต่างๆหลายเมืองเทียบเท่าภาคในปัจจุบันเมื่ออาณาจักรล้านนาได้แก่ดินแดนภาคเหนือของไทยเรียกว่าพายัพทำให้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวล้านนาพลอยเรียกว่าพายัพไปด้วย
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษา

0: ตาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งระยะนี้อันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนช่วงวันที่24-25สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางช่วงวันดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:30 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง52เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.ขณะนี้เวลา 12:48 น.รับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ ริกซ์เซ็นเตอร์สเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150กรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ3อัตราในช่างเทคนิค2อัตราวิศวกรไฟฟ้า2อัตราผู้สนใจสามารถสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือdoeb.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึง24สิงหาคมนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทางก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจีกำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีโดยจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-634-4999ต่อ201กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากร803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน164อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันและเป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายน2569สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน12อัตราหรือทุกสาขาวิชาอนุปริญญา3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึง11กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคหลงตัวเองหรือบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหลงตัวเองท่านผู้ฟังคะโรคหลงตัวเองหรือบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหลงตัวเองหรือ Narcissistic Personality Disorder เป็นความผิดปกติทางสุขภาพจิตที่ส่งผลต่อความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของบุคคลหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวการเรียนการทำงานตลอดจนก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆเช่นภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลการใช้สารเสพติดหรือแม้แต่ความคิดทำร้ายตนเองผู้ที่มีภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหลงตนเองมักรู้สึกว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่นหมกมุ่นกับความสำเร็จ อำนาจหรือภาพลักษณ์ของตนเองต้องการได้รับคำชื่นชมอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าตนเองสมควรได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษและไม่สามารถยอมรับคำวิจารณ์ได้เมื่อถูกตำหนิหรือไม่ได้รับการยอมรับตามที่คาดหวังอาจแสดงอารมณ์โกรธผิดหวังหรือรู้สึกด้อยค่าอย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังมักมีปัญหาในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นส่งผลให้การสร้างและรักษาความสัมพันธ์เป็นไปได้ยากทั้งกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานแม้ว่าสาเหตุของโรคนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนแต่มีสาเหตุจากหลายปัจจัยร่วมกันทางด้านพันธุกรรมการทำงานของสมองรวมถึงประสบการณ์ในวัยเด็กเช่นการได้รับการเลี้ยงดูที่ตามใจหรือยกย่องมากเกินไปการถูกละเลยการถูกตำหนิอย่างรุนแรงหรือการเผชิญเหตุการณ์กระทบกระเทือนทางจิตใจดังนั้นการสังเกตพฤติกรรมตั้งแต่วัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นจึงมีความสำคัญหากพบว่าบุคคลมีพฤติกรรมดังกล่าวต่อเนื่องจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตควรเข้ารับการประเมินจากจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องแนวทางการรักษาโรคนี้เน้นการทำจิตบำบัดเป็นหลักโดยช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจตนเองเรียนรู้การควบคุมอารมณ์พัฒนาความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นปรับมุมมองต่อความสำเร็จและคุณค่าในตนเองรวมถึงฝึกการรับมือกับคำวิจารณ์และความล้มเหลวอย่างเหมาะสมในกรณีที่มีภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลหรือปัญหาสุขภาพจิตอื่นร่วมด้วยแพทย์อาจพิจารณาใช้ยาร่วมกับการบำบัดทั้งนี้ความร่วมมือของผู้ป่วยและการสนับสนุนจากครอบครัวถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังคะโรคหลงตัวเองไม่ใช่เพียงนิสัยรักตัวเองหรือมีความมั่นใจในตนเองมากเกินไปแต่เป็นภาวะความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่สามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วยและคนรอบข้างการทำความเข้าใจโรคและสังเกตอาการอย่างเหมาะสมเข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะทำให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่นและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นเพราะสุขภาพจิตที่ดีเริ่มต้นจากการเข้าใจตนเองยอมรับความแตกต่างและไม่ลังเลที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นจบบทความประจำวันเรื่องโรคหลงตัวเองหรือบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหลงตัวเองเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิสราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน

Eco Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
1: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
2: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
3: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
2: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
3: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
5: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: จะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: กำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

คลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้าอย่าอิจฉาคนอื่นครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนดำเนินรายการโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรครับ

วิดีโอเพื่อเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรทุกวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาสวทชุมพร FM 100 เมกะ

สวัสดีครับขอทักทายผู้ฟังชาวจังหวัดชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียงทุกคนครับพบกับช่วงเวลาดีๆ 13-14 นาฬิกาทุกวันอาทิตย์ทางสวทชุมพร FM 100 MHz ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ COJ Radio เพื่อเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรครับผมชาคริตพี่แก้วนิติกรชำนาญการพิเศษศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรมาอยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังตลอด1ชั่วโมงเต็มพอพูดถึงศาลเยาวชนและครอบครัวหลายคนอาจนึกถึงภาพเด็กกระทำความผิดหรือนึกถึงคดีฟ้องหย่าคดีครอบครัวใช่ไหมครับแต่หัวข้อที่ผมจะนำมาฝากและพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องของคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจหลายคนที่ฟังอยู่อย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับผมเข้าใจเลยครับว่าพอได้ยินคำว่ากฎหมายหรือฎีกาเรามักจะรู้สึกว่ามันก็เป็นภาษายากๆแต่เดี๋ยวก่อนครับบ่ายวันนี้ผมไม่ได้มานั่งอ่านตำราหรือท่องมาตรากฎหมายให้ฟังแน่นอนลองมองแบบนี้ครับคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยชาติจะพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับพวกเรามันคือบทเรียนในชีวิตจริงครับมันคือเคสสตัดดี้หรือสตอรี่ของคนจริงๆที่บางครั้งอาจจะก้าวพลาดทำอะไรลงไปโดยที่คิดว่าไม่เป็นไรหรอกทำแค่ขำๆหรือก็แค่โพสต์ลงเน็ตด่ากันเฉยๆไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่สุดท้ายเรื่องที่คิดว่าเล็กๆมันกลับบานปลายกลายเป็นคดีความที่สู้กันจนไปถึงศาลฎีกาศาลสูงสุดของประเทศครับวันนี้ผมเลยไปคัดเอาสตอรี่เด็ดๆของสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันโดยตรงมาถ่ายทอดให้ฟังเราจะมาถอดบทเรียนกันว่าไอ้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือการกระทำที่เราคิดว่าทำไปสนุกๆเนี่ยกฎหมายเขาไม่ได้สนุกด้วยศาลท่านมองเรื่องพวกนี้ยังไงและที่สำคัญผลลัพธ์ของมันกระทบกับความฝันและอนาคตของเราขนาดไหนผมไม่ได้เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังเพื่อให้กลัวนะครับแต่เป้าหมายของรายการก็คือการเอาเรื่องนี้มาเป็นวัคซีนป้องกันชีวิตให้กับน้องๆเยาวชนและประชาชนทุกคนจะได้รู้เท่าทันกฎหมายรู้ทันโลกดิจิทัลและไม่เผลอไปทำอะไรที่มันจะกลายเป็นมลทินในชีวิตเราครับรับรองว่าเรื่องที่จะเล่าในบ่ายวันนี้ฟังง่ายสนุกได้ข้อคิดและสามารถเอาไปเล่าหรือไปเตือนเพื่อนๆต่อได้เลยก่อนไปฟังฎีกาสตอรี่จากสำนักงานศาลยุติธรรมเราพักฟังเพลงเพราะๆจังหวะสนุกปลุกความสดชื่นกันก่อนแล้วเด็กหน้า

0: พดุงความยุติธรรมรู้เรื่องกฎหมายใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมองกฎระเบียบอย่างชัดเจนกับ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทาง FM 100 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับรายการดีกาอินเทรนด์ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเป็น EP ที่6แล้วนะครับสำหรับในตอนนี้เราตั้งชื่อเป็นค่าขาดไร้อุปการะจากการทำให้ลูกตายอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านคิดว่ารายการของเรามีสาระมีความน่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กด follow แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้แล้วก็ได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลกันด้วยนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับมันก็เกิดขึ้นจากกรณีที่อาจจะมีอุบัติเหตุอะไรบางอย่างที่ทำให้มีคนเสียชีวิตแล้วมันก็ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมานะครับจริงๆแล้วเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นถูกไหมครับแล้วก็เป็นเรื่องที่คนที่ทำก็ไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจจะทำให้มันเกิดขึ้นด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดจากความประมาทความไม่ระมัดระวังเท่าที่ควรก็เลยทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาแต่เรื่องประการสำคัญที่ทำให้เราต้องมาพูดคุยกันในวันนี้คือว่าในส่วนของความเสียหายที่ก่อให้เกิดขึ้นซึ่งกรณีศึกษาที่เรามาพูดคุยกันคือว่าถ้าการที่ทำให้คนที่เสียชีวิตเป็นลูกของใครสักคนหนึ่งทำให้เสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยตัวคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของคนที่เสียชีวิตเนี่ยจะมีโอกาสได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนค่าเสียหายเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนที่เป็นเรื่องของการขาดไร้อุปการะเลี้ยงดูซึ่งมันจะเกิดปัญหาขึ้นว่าแล้วถ้าเกิดลูกคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ว่าเนี่ยโดยปกติอาจจะไม่มีฐานะมากนักอาจจะไม่ได้มีกำลังหรือมีเงินที่จะส่งเสียให้กับบิดามารดาตัวเองมากนักเนี่ยแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยบิดามารดาหรือพ่อแม่เนี่ยจะมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนในการชดใช้การขาดไร้อุปการะเนี่ยมากน้อยแค่ไหนในตัวอย่างกรณีศึกษาที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็สมมติเล่นกันนะครับว่าในขิงเนี่ยนะครับก็เป็นพนักงานขับรถบรรทุกซึ่งก็ทำหน้าที่ในการนำสินค้าไปส่งตามสถานที่ต่างๆนะครับแล้วแต่ว่านายจ้างจะมอบหมายให้ไปที่ไหนวันหนึ่งเนี่ยนายขิงก็ขับรถบรรทุกที่ว่าเนี่ยไปเพื่อส่งสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัทก็มาถึงที่สี่แยกที่มีสัญญาณไฟจราจรแห่งหนึ่งนะครับแต่ด้วยความที่ว่านายขิงเนี่ยก็มีความเร่งร้อนนะครับอยากจะขับรถเนี่ยไปส่งลูกค้าเสร็จแล้วก็ตัวเองก็จะได้ไปทำธุระหรือว่าทำมาหากินอย่างอื่นอีกพอเห็นในจังหวะที่กำลังจะฝ่าไฟสี่แยกที่ว่าเนี่ยนะครับสัญญาณไฟจราจรก็เปลี่ยนเป็นสีแดงพอดีขณะนั้นเนี่ยในขิงก็เห็นแล้วว่าไฟสัญญาณจราจรเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วแต่ตัวเองก็คิดว่าเอาละมันอยู่ในช่วงจังหวะก้ำกึ่งรีบไปเนี่ยน่าจะไม่เป็นอะไรตัดสินใจที่ขับรถฝ่าไฟแดงที่ว่านะครับปรากฏว่าในช่วงจังหวะที่ในขิงขับรถกำลังฝ่าไฟแดงไปในขาซึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ได้สัญญาณไฟเขียวเนี่ยก็พอได้เห็นไฟเขียวก็รีบพุ่งออกมาเห็นไหมครับก็เลยมาเจอกับรถของนายขิงพอดีท่านคงพอเดาสถานการณ์แล้วก็ผลลัพธ์ที่จะตามมาถูกใช่ไหมครับว่าสุดท้ายเนี่ยรถของนายขิงก็เลยชนรถจักรยานยนต์ของนายขาเนี่ยจนนายขาก็กระเด็นไปสุดท้ายก็เสียชีวิตด้วยผลจากอุบัติเหตุที่ว่าก็เลยเป็นสาเหตุที่มาที่ทำให้พ่อแม่ของนายขาเนี่ยก็เลยมาฟ้องนายขิงเพื่อเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับจริงๆแล้วเรียนให้ท่านทราบไว้ก่อนกรณีลักษณะอย่างนี้นะครับอาจจะมีความเสียหายมีค่าเสียมาแทนในหลายๆแบบหลายๆลักษณะด้วยกันนะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับเราคงจะนำเฉพาะเรื่องของค่าขาดไร้อุปการะอย่างเดียวนะครับมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าด้วยเวลาจำกัดเนี่ยคงไม่สามารถที่จะพูดถึงในทุกแง่ทุกมุมได้นะครับแต่ปัญหาสำคัญของเรื่องนี้ก็คือว่าในขาที่ว่าเนี่ยนะครับที่ถึงแก่ความตายเนี่ยก่อนที่จะเสียชีวิตก็ปกติก็มีอาชีพในการรับจ้างทั่วไปนะครับไม่ได้มีหน้าที่การงานไม่ได้มีเงินเดือนที่เป็นหลักเป็นแหล่งเท่าไหร่บางวันมีมากก็ได้มากบางวันมีน้อยก็ใช้น้อยถูกไหมครับนานๆทีถึงจะมีโอกาสที่จะมีเงินเหลือพอที่จะเอามาส่งเสียเอามาให้กับพ่อแม่ของตัวเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วโดยปกติก็แทบจะหาเลี้ยงตัวเองก็อาจจะลำบากอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะมีเงินทองเหลือมากพอที่จะมาให้พ่อแม่อีกเนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะนานๆทีที่จะเกิดขึ้นนะครับก็เลยเป็นปัญหาที่ทางนายขิงก็ต่อสู้ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในเมื่อปกติแล้วนายขาเองก็ไม่ได้ส่งเสียไม่ได้ส่งเงินให้กับพ่อแม่ของตัวเองมากนักการที่นายขาเสียชีวิตมันก็ไม่น่าจะทำให้พ่อแม่ของนายขาเนี่ยเสียหายอะไรสิเพราะปกติก็ไม่ได้เงินได้ทองจากลูกของตัวเองอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถึงแม้นายขาจะถูกทำให้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ว่าเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้พ่อแม่ของนายขาเนี่ยได้รับเงินอะไรน้อยลงจากปกติที่ไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะครับนี่คือปัญหาที่สำคัญที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าพูดในเรื่องของการอุปการะเลี้ยงดูกันระหว่างพ่อแม่กับลูก ้ถูกไหมครับจริงๆแล้วในเรื่องของสังคมไทยเราปกติแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของปกติหน้าที่ตามศีลธรรมจรรยาของทุกคนอยู่แล้วนะครับว่าตอนในยามที่ยังเด็กยังเล็กที่เพิ่งเกิดเพิ่งคลอดมาเนี่ยพ่อแม่ก็คอยประคบประหงมคอยอุปการะเลี้ยงดูคอยส่งเสียลูกจนกระทั่งเติบใหญ่นะครับแน่นอนล่ะถึงแม้ว่าพ่อแม่อาจจะทำลงโดยไม่ได้หวังผลอะไรไม่ต้องการจะได้ค่าตอบแทนอะไรจากลูกแต่ว่าด้วยความที่สังคมอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะครับมันก็มีเรื่องของความกตัญญูกตเวทิตานะครับกฎหมายเองก็รับรู้แล้วก็ตระหนักถึงหน้าที่อย่างนี้นะครับที่ว่าเมื่อในตอนที่ยังเด็กยังเล็กเนี่ยพ่อแม่ก็ส่งเสียอุปการและเลี้ยงดูจนลูกเติบใหญ่แล้วเมื่อลูกโตขึ้นมีอาชีพมีหน้าที่การงานก็ควรที่จะมีหน้าที่ในการส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่เพื่อเป็นการตอบแทนความกตัญญูด้วยเช่นกันนั้นกฎหมายเองก็จะกำหนดหน้าที่ให้กับคนที่เป็นลูกด้วยเช่นกันว่ามีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของตัวเองนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้เลยคราวนี้เมื่อนายขาในตัวอย่างของเรานะครับประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตายอย่างที่ว่าเนี่ยการที่นายขาซึ่งเป็นลูกของพ่อแม่ที่มาฟ้องเป็นคดีเนี่ยนะครับเสียชีวิตลงมันก็ย่อมเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนว่าพอนายขาถึงแก่ความตายไปแล้วก็ไม่มีทางที่จะมาอุปการะเลี้ยงดูคอยส่งเสียให้กับพ่อแม่ตัวเองได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิทธิที่พ่อแม่ของนายขาจะรับการอุปการะเลี้ยงดูจากนายขามันก็เสียหายสูญเสียไปโดยสภาพจากการที่นายขาถึงแก่ความตายเพราะฉะนั้นสิทธิตรงนี้แหละครับที่ว่ามันเสียหายหรือสูญเสียไปด้วยผลของอุบัติเหตุที่นายขิงเนี่ยได้ก่อให้เกิดขึ้นจากการที่ตัวเองประมาทขับรถฝ่าไฟแดงอย่างที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายกับพ่อแม่ของนายขาโดยปริยายเพราะฉะนั้นในทางกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องถือได้ว่าพ่อแม่ของนายขาเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วเพราะสิทธิที่รับการอุปการได้เลี้ยงดูจากลูกของตัวเองเนี่ยมันสูญหายไปเลยด้วยผลของความตายที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูกันนิดหนึ่งว่าแล้วที่นายขิงต่อสู้ว่าปกติแล้วเนี่ยนายขาเองก็ไม่ได้มีรายได้ไม่ได้มีเงินที่จะส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่ของตัวเองสักเท่าไหร่การที่นายขาถึงแก่ความตายก็ไม่น่าจะทำให้พ่อแม่ของนายขาเสียหายอันนี้คือเหตุผลหลักๆที่นายขิงต่อสู้ละนะครับซึ่งถ้าเกิดเราคิดว่าการที่พ่อแม่ของคนที่ถึงแก่ความตายเนี่ยจะรับการชดใช้ค่าเสียหายก็ต่อเมื่อก่อนที่ถึงแก่ความตายลูกของตัวเองจะต้องให้เงินให้ทองคอยส่งเสียเลี้ยงดูอยู่ก่อนแล้วถึงจะมีสิทธิ์ได้เงินตรงนี้อันนี้ท่านก็จะมองเห็นปัญหาได้หลายๆสถานการณ์หลายๆกรณีเลยตัวอย่างที่อาจจะง่ายที่สุดแล้วก็เห็นชัดที่สุดตัวอย่างนึงนะครับก็คือว่าเอาแล้วถ้าสมมติว่าตอนที่ลูกคนที่ว่าเนี่ยถูกขับคนอื่นเนี่ยขับรถชนจนถึงแก่ความตายขณะที่ยังแบเบาะอยู่ล่ะหรือว่ายังเด็กยังเล็กที่ยังไม่ได้มีความสามารถที่จะประกอบอาชีพที่จะมีเงินมาส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่ได้มันไม่เหมือนกันกับกรณีของนายขาเลยครับว่าถ้าอย่างนั้นพ่อแม่ก็ไม่เสียหายสิในเมื่อก่อนที่ลูกที่ยังแบเบาะอยู่ที่ว่าหรือยังเด็กยังเล็กที่ว่าเนี่ยปกติก็ไม่ได้ส่งเสียปกติก็ไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่อยู่แล้วอย่างนั้นคนที่เป็นพ่อแม่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรอันนี้ท่านจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าถ้าเราใช้เหตุผลอย่างที่นายขิงต่อสู้เนี่ยนะครับกรณีแบบนี้มันก็ทำให้พ่อแม่ของเด็กเล็กที่เสียชีวิตไปเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูเลยนะครับซึ่งอันนี้คงต้องบอกว่ามันคงคิดแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าใช้ตรรกะที่ใช้เหตุผลแบบนี้นะครับเพราะว่าการที่ลูกคนที่เสียชีวิตไปจะอยู่ในสถานะแบบไหนเขาจะมีเงินมีทองร่ำรวยแค่ไหนหรือยังเด็กยังเล็กอยู่หรือว่าประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือในส่วนของสิทธิของคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่ที่ลูกของตัวเองเสียชีวิตไปเนี่ยมันย่อมเสียหายโดยสภาพที่ทำให้ขาดโอกาสที่รับการอุปการะเลี้ยงดูจากลูกของตัวเองไปนะครับส่วนในความเป็นจริงลูกจะให้เงินให้ทองหรือเปล่าหรือจะให้มากน้อยแค่ไหนอันนั้นเป็นปัญหาอีกเรื่องนึงนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดสิทธิของพ่อแม่มันเสียหายมันสูญเสียไปโดยสภาพเพราะฉะนั้นการที่สิทธิอันนี้มันเสียหายที่สูญหายไปเนี่ยคนที่ก่ออุบัติเหตุและทำให้เกิดความเสียหายที่ว่าก็ต้องรับผิดแล้วครับก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนให้กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แต่แน่นอนล่ะครับว่าในส่วนจำนวนเงินที่จะชดใช้เป็นค่าขาดไร้อุปการะเลี้ยงดูที่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ในแง่ของศาลของท่านผู้พิพากษาที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คงจะต้องประเมินจากพฤติการทั้งหมดในคดีจากสถานะของบุคคลที่เกี่ยวข้องมาประกอบในการตัดสินใจแล้วก็กำหนดจำนวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าแต่ละกรณีแน่นอนว่าความเสียหายอย่างนี้นะครับมันคงจะมีจำนวนที่แตกต่างกันตามสภาพแต่อย่างที่เรียนก็คือว่าการที่ทำให้ลูกของคนหนึ่งเสียชีวิตถึงแก่ความตายไปเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงที่ทำให้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับขาดไปซึ่งสิทธิ์ในการรับการอุปการะเลี้ยงดูนั้นด้วยผลอย่างนี้นะครับก็ย่อมที่จะมีสิทธิ์ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนด้วยเช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าอุบัติเหตุหรือเหตุ การทำนองนี้เราคงไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าถามคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วเนี่ยไม่มีใครหรอกครับผมเชื่อว่าอยากจะได้ค่าขาดไร้อุปการะเลี้ยงดูอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่ทุกคนก็ย่อมต้องการที่จะให้ลูกเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยมีชีวิตอยู่มากกว่านะครับอย่างน้อยก็ได้พูดคุยทักทายกันเงินเนี่ยจริงๆมันไม่สามารถมาทดแทนตัวลูกได้นะครับแล้วนะครับเมื่อสุดท้ายมีคนทำให้ลูกเสียชีวิตอย่างที่ว่าเนี่ยตัวคนคนนั้นที่ก่อเหตุขึ้นมาเนี่ยก็ต้องชดใช้ต้องรับผิดชอบในส่วนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบก็คือการชดใช้ค่าขาดไร้อุปการะเลี้ยงดูที่ว่านะครับซึ่งต้องชดใช้ไม่ว่าในความเป็นจริงขณะนั้นเนี่ยคนที่เป็นลูกจะส่งเสียเลี้ยงดูหรือเปล่าจะมีอาชีพมีหน้าที่การงานมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรับผิดอย่างที่ว่านะครับก็เป็นข้อคิดที่ฝากไว้สำหรับในวันนี้นะครับถ้าท่านต้องการข้อมูลหรือว่าศึกษาเพิ่มเติมในกรณีที่ว่านะครับอาจจะดูรายละเอียดได้จากคำรักษาสันติกาที่5553/2562นะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับก็คงจะครบถ้วนตามที่เราตั้งใจอยากมาพูดคุยกันนะครับเช่นเคยนะครับถ้าเกิดท่านชอบท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างไม่ขาดช่วงนะครับอย่าลืมกดไลค์กด follow แล้วก็กดแชร์เอพิโซดนี้ให้กับเพื่อนๆได้รับรู้รับฟังอีกเช่นกันนะครับก็ในตอนหน้าสำหรับดีกาอินเทรนด์นะครับกองสารคดีสำนักงานสารคดีธรรมก็คงจะพยายามหาสาระดีๆแง่มุมข้อคิดจากคำพิพากษาศาลฎีกามาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับติดตามกันต่อไปในดีกาอินเทรนด์ตอนหน้าสำหรับในตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจขอจบ

0: ุงความยุติธรรมรู้เรื่องกฎหมายใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมองกฎระเบียบอย่างชัดเจนกับ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทาง FM 100 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรายการฎีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระดีๆจากคำพิพากษาศาลฎีกาสู่ประชาชนนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านชอบใจในสาระต่างๆที่เรานำเสนอจากกองสารเหตุสำนักงานสายยุติธรรมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเรานะครับสำหรับในตอนนี้สิ่งที่จะเอามาพูดคุยกันนะครับจะเป็นเรื่องกรณีที่หนี้ตามเช็คมันระงับไปแล้วก็จะมีผลอย่างไรกับความผิดอาญาที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วทุกวันนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้เช็คไม่ได้ออกเช็คกันเหมือนเมื่อก่อนนะครับที่จะใช้กันมากกว่านี้เพราะว่าการโอนเงินต่างๆเนี่ยมันทำได้ง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะแต่ว่าเช็คก็ยังมีการออกกันอยู่มากพอสมควรแต่ปัญหาที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องเช็คก็คือว่ามันมีความผิดอาญาที่อาจจะเกิดขึ้นกรณีที่เรียกว่าเช็คเด้งนี่แหละครับแต่ว่าประเด็นที่เราจะนำมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นในกรณีที่ว่าเมื่อมีการออกเช็คแล้วแล้วเช็คมันเด้งขึ้นมาซึ่งแน่นอนละมีปัญหาเรื่องความผิดทางอาญาที่จะเกิดขึ้นตามมาแต่ว่าถ้าเกิดมีการประนีประนอมยอมความกันสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยจะส่งผลต่อความผิดอาญาในเรื่องเช็คเนี่ยมากน้อยแค่ไหนหรือส่งผลอย่างไรบ้างนะครับก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะมาพูดคุยกันสำหรับกรณีสมมติที่เราจะนำมาเป็นตัวอย่างในการศึกษานะครับก็คล้ายๆกับทุกครั้งก็สมมติว่านางสายนะครับก็ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ค่าสินค้าให้แก่นางสวยก็หลังจากออกเช็คไปแล้วเมื่อเช็คถึงกำหนดชำระนางสวยก็เอาเช็คที่ว่าเนี่ยไปเข้าบัญชีธนาคารเพื่อเรียกเก็บเงินท่านผู้ชมคงเดาได้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเช็คมันก็เด้งถูกไหมครับเนื่องจากว่าธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเพราะเหตุที่ไม่มีเงินตามเช็คพอที่จะใช้เงินได้นะครับก็แน่นอนละครับพอเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะครับนางสวยนะฮะเจ้าหนี้แล้วก็คนที่ได้รับเช็คเนี่ยก็พยายามดำเนินคดีกับนางสายนะครับโดยคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็น2คดีด้วยกันนะครับคดีแรกก็คือไปฟ้องเป็นคดีแพ่งเพื่อที่เรียกร้องให้นางสายเนี่ยชำระเงินตามจำนวนที่ออกเช็คมานะครับคดีที่2ก็เป็นเรื่องของคดีอาญาที่อ้างว่าเป็นการกระทำผิดจะตามพรบความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คก็กลายเป็น2เรื่อง2คดีด้วยกันนะครับคราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือว่าหลังจากคดีทั้ง2มันเริ่มต้นไปแล้วในคดีแพ่งเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงกันนะครับนางสายกับนางสวยเนี่ยก็ตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันก็อาจจะกําหนดยอดหนี้ที่ต้องชําระกําหนดยอดในการผ่อนชําระรวมถึงเงื่อนไขต่างๆในการชําระหนี้นะครับแล้วก็ขอให้ศาลในคดีแพ่งเนี่ยมีคําพิพากษาตามยอมนะครับไปตามข้อตกลงที่ตกลงกันระหว่างทั้ง2คนนี้นะครับซึ่งพอศาลเห็นแล้วก็ตรวจสัญญาประนีประนอมยอมความเห็นว่ามันไม่ขัดต่อกฎหมายก็พิพากษาให้คราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าจากผลของการทำสัญญาปรีประนอมยอมความนะครับที่เรากำลังพูดถึงไปเนี่ยบังเอิญว่ามีในพรบความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คในมาตรา7นะครับได้กำหนดไว้ว่าถ้าหนี้ที่ออกเช็คนั้นเพื่อใช้เงินได้สิ้นผลผูกพันไปก็จะมีผลทำให้คดีอาญานั้นเนี่ยเลิกกันไปด้วยนะครับสำหรับส่วนที่บอกว่าคดีอาญาเลิกกันนะครับถ้าเกิดเราทำความเข้าใจกันง่ายๆก็คือว่ามันก็เลิกแล้วกันไปยุติกันไปถูกไหมครับนั่นคือสิ่งที่มันกำหนดไว้ในกฎหมายนะครับที่ทำให้ความผิดอาญาเนี่ยเป็นอันเลิกกันไปนะครับในผลที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับจากการที่นางสายกับนางสวยทำสัญญาปณีประนอมยอมความในคดีแพ่งที่เรากล่าวถึงไปเมื่อสักครู่เนี่ยผลประการสำคัญของสัญญาปณีประนอมยอมความจริงๆไม่เฉพาะหนี้ที่เกิดจากเช็คเท่านั้นนะครับแต่ใช้กับหนี้อย่างอื่นด้วยทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นก็คือว่าไม่ว่าจะมีหนี้อะไรกันมาระหว่างกันนะครับแต่เมื่อมาทำสัญญาปณีประนอมยอมความกันแล้วเนี่ยผลทางกฎหมายที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะทำให้หนี้เดิมหนี้เก่าที่เคยค้างที่เคยมีต่อกันเนี่ยเป็นอันระงับสิ้นไปหมดแล้วสุดท้ายเนี่ยหนี้ที่มันหลงเหลืออยู่ระหว่างตัวเจ้าหนี้กับลูกหนี้ก็จะมาผูกพันกันเฉพาะตามจำนวนเงินตามเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ต่างๆที่กำหนดไว้ในสัญญาปณีประนอมยอมความที่ว่างั้นไอ้ผลตรงนี้เองครับเมื่อนางสายกับนางสวยมาทำสัญญาปณีประนอมยอมความกันในคดีแพ่งจนกระทั่งศาลมีคำพิพากษาตามยอมไปแล้วเนี่ยผลของสัญญาปณีประนอมยอมความมันก็จะส่งผลอย่างที่เราคุยกันก็คือว่าทำให้มูลหนี้เดิมซึ่งก็หมายถึงมูลหนี้ตามเช็คนั่นแหละครับในคดีเนี้ยก็เป็นอันระงับสิ้นไปด้วยนะครับงั้นพอระงับสิ้นไปเนี่ยมันก็จะเข้าตามหลักเกณฑ์ในมาตรา7ของพรบความผิดอันเกิดจาก การใช้เช็คที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่ถูกไหมครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หนี้อันเป็นเหตุที่มีการออกเช็คเพื่อใช้เงินนั้นเนี่ยมันระงับสิ้นไปแล้วก็ทำให้ความผิดอาญาเนี่ยเป็นอันเลิกกันด้วยไอ้ตรงนี้แหละครับที่ทำให้ส่งผลให้คดีอาญาที่นางสวยยื่นฟ้องนางสายเป็นอีกคดีนึงนะครับมันก็เป็นอันเลิกกันไปด้วยแต่ปัญหาไม่จบแค่นั้นครับเพราะว่าถ้าปัญหามันจบกันง่ายๆมันก็อาจจะไม่ต้องถึงขั้นสู่ศาลฎีกาให้ต้องพิจารณาศาลกันเรื่องของเรื่องมันบังเอิญตรงที่ว่าในสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งเมื่อสักครู่เนี่ยมีข้อความอยู่ตอนนึงด้วยนะครับบอกว่าถ้าหากมีการชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วเนี่ยเจ้าหนี้ก็คือนางสวยในกรณีนี้นะครับจะไปถอนฟ้องคดีเช็คที่ฟ้องเป็นคดีอาญาไว้นะครับปัญหาก็เลยเกิดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยข้อความที่ระบุไว้อย่างนี้ในสัญญาประนีประนอมยอมความเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรนะครับโดยนางสวยก็บอกว่าการที่เขียนข้อความไว้อย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ได้สละสิทธิ์ที่จะยอมความกันในคดีอาญาที่ทำให้สิทธิ์ในการนำคดีอาญามาฟ้องเนี่ยมันเลิกกันนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับอันนี้อาจจะต้องทำความเข้าใจกันอีกสักนิดหนึ่งบังเอิญว่าเรื่องการที่สิทธิ์นำคดีอาญามาฟ้องเลิกกันเนี่ยนะครับระงับไปเนี่ยนะครับมีกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วยอีกฉบับนึงนะครับซึ่งในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยก็จะกำหนดไว้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดมันมีการยอมความกรณีคดีอาญาที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวนะครับก็คือความผิดที่ไม่ได้ร้ายแรงถึงขนาดเป็นความผิดอาญาแผ่นดินทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งรวมถึงความผิดอันเกิดจากการออกเช็คแล้วไม่มีการใช้เงินตามเช็คหรือเช็คเด้งนี้ด้วยก็เป็นความผิดต่อส่วนตัวประเภทหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็จะบอกว่าถ้ามีการยอมความกันก็คือเหมือนแสดงเจตนาที่จะสละสิทธิ์ไม่ติดใจที่จะเอาความกันแล้วในทางอาญาก็จะทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องเนี่ยระงับไปด้วยนะครับไอ้ตรงนี้แหละครับที่นางสวยก็พยายามบอกว่าการที่มีข้อความเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับที่เราพูดถึงไปมันแสดงให้เห็นว่านางสวยเนี่ยยังไม่ได้ยอมความกันในคดีอาญายังติดใจที่จะดำเนินคดีอาญากับนางสายอยู่จนกว่านางสายเนี่ยจะเอาเงินมาชำระหนี้ให้ครบถ้วนตามเช็คซะก่อนตัวเองนี่ถึงจะยอมความในทางอาญาด้วยตรงนี้ครับในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยในคำพิพากษาศาลฎีกาก็จะวินิจฉัยไว้แยกแยะไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าในส่วนความผิดทางอาญาที่เกิดจากเช็คเนี่ยการที่ความผิดมันจะเลิกกันหรือระงับไปได้เนี่ยนะครับมันอาจจะมีด้วย2ช่องทางด้วยกันแน่นอนล่ะช่องทางของการยอมความตามระเบียบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เราพูดถึงไปเป็นช่องทางหนึ่งที่มันใช้กับความผิดอาญาที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวทั่วไปนะครับทุกความผิดใช้หลักการใช้หลักเกณฑ์เหมือนกันนะครับนั่นเป็นช่องทางหนึ่งแต่เนื่องจากในเรื่องความผิดเกี่ยวกับเช็คเพราะเราบอกความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คมาตรา7ที่เราพูดถึงไปเนี่ยมันมีเงื่อนไขอีกต่างหากที่กำหนดไว้โดยเฉพาะสำหรับความผิดอาญาที่เกิดจากการใช้เช็คที่ว่าเนี่ยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มูลหนี้ที่มีการออกเช็คเพื่อใช้เงินมันระงับไปแล้วเนี่ยมันจะส่งผลโดยอัตโนมัติให้ความผิดอาญาอันเกิดจากการใช้เช็คนั้นเนี่ยเป็นอันเลิกกันตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเมื่อมันมี2ช่องทางเนี่ยการที่ความผิดอาญาที่เกี่ยวกับเช็คมันจะระงับหรือเลิกไปเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเข้าช่องทางไหนก็ได้ถูกไหมครับไม่จะเป็นว่าต้องไปเข้าลักษณะกฎเกณฑ์ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันมี2ทางแล้วในกรณีของนางสายกับนางสวยเนี่ยการที่มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วทำให้มูลหนี้ที่มีการออกเช็คเพื่อใช้เงินนั้นเนี่ยบรรลับสิ้นไปด้วยผลของการทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่ว่าความผิดทางอาญาที่เกิดจากการใช้เช็คนั้นเนี่ยมันก็เลยเลิกกันไปด้วยโดยผลของมาตรา7อย่างที่ว่าแม้ว่าจะมีข้อความที่นางสวยจะพยายามใส่ไว้เพื่อที่จะบอกว่าจะถอนฟ้องคดีอาญาต่อเมื่อมีการชำระเงินตามเช็คครบถ้วนแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อคิดแล้วก็ข้อสังเกตที่พึงตระหนักไว้นะครับว่าในเรื่องของการดำเนินคดีทางอาญาเกี่ยวกับเช็คเนี่ยการที่ความผิดทางอาญามันจะระงับหรือเลิกกันไปเนี่ยมันอาจจะมีได้หลายช่องทางนะครับการยอมความการแสดงเจตนาที่จะสละสิทธิ์ไม่ติดใจที่ดำเนินคดีอาญาต่อไปแล้วก็เป็นทางหนึ่งนะครับที่ทำให้สิทธิ์ทำคดีอาญามาฟ้องเนี่ยบรรลับไปเหมือนกับคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวอื่นๆนะครับแต่ว่าในส่วนความผิดเกี่ยวกับเช็คอย่างที่เรียนให้ท่านทราบนะครับก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มูลหนี้ทางแพ่งบรรลับสิ้นไปแล้วเนี่ยครับมันก็จะส่งผลต่อให้ความผิดอาญาที่เกี่ยวกับเช็คอันนั้นเนี่ยก็ระงับแล้วก็เลิกกันไปโดยอัตโนมัติอีกทางหนึ่งนะครับก็ หวังไว้นะครับว่าในเรื่องของเช็คจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นความผิดที่โดยปกติเราคงไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะที่มาที่ไปก็จะเป็นมูลหนี้ในทางการค้าในทางการพาณิชย์ซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับหลายครั้งหลายกรณีที่มีการออกเช็คแล้วไม่มีการใช้เงินตามเช็คก็อาจจะไม่ได้เกิดจากการที่จงใจหรือเจตนาเบี้ยวอะไรกันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเกิดการขัดสนทางด้านเงินทองแล้วก็ทำให้เกิดเป็นที่มาของการดำเนินคดีอาญาอาจจะเกิดเป็นความผิดอาญาขึ้นมาได้นะครับซึ่งส่งผลให้บางครั้งเนี่ยคนที่เจอความผิดแบบนี้นะครับไอ้ต้องติดคุกติดตารางบ้างแต่ว่าอันนั้นก็เป็นข้อที่ควรระวังไว้ในการออกเช็คนะครับเพราะมันมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าหนี้ในทางแพ่งที่มีการออกเช็คเพื่อชำระเงินเพื่อชำระหนี้ที่ว่ามันระงับสิ้นไปนะครับความผิดอาญาที่เกิดจากเช็คนั้นก็จะระงับสิ้นไปด้วยนะครับก็ในส่วนดีกาอินเทรนด์ตอนนี้นะครับก็คงจะจบตอนการบรรยายในวันนี้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านชอบใจท่านต้องการติดตามสาระดีๆจากรายการดีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระดีๆจากคำพิพากษาศาลฎีกาสู่ประชาชนอย่าลืมกดไลค์ Subscribe หรือ Follow เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆในตอนต่อๆไปครับสำหรับในตอนนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้

0: พดุงความยุติธรรมรู้เรื่องกฎหมายใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมองกฎระเบียบอย่างชัดเจนกับ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทาง FM 100 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับรายการฎีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระดีๆจากคำพิพากษาศาลฎีกาสู่ประชาชนนะครับก็กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านชอบใจแล้วก็ไม่ต้องการพลาดสาระดีๆจากกองสายเทศสำนักงานสายยุติธรรมของเราอย่าลืมกดไลค์กด follow หรือกด subscribe ท่านจะได้ไม่พลาดสิ่งที่เรานำเสนอใหม่ๆนะครับสำหรับในตอนนี้ในวันนี้ประเด็นที่เราจะนำมาพูดคุยกันก็คือกรณีมีการดอกเบี้ยเงินกู้เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดแล้วทำให้การคิดดอกเบี้ยนั้นเป็นโมฆะจะมีผลอย่างไรบ้างกับลูกหนี้ที่ได้มีการชำระหนี้ไปนะครับจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องของการกู้ยืมเงินแล้วก็การคิดดอกเบี้ยนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินแล้วไม่มีเงินเป็นก้อนอยู่เนี่ยก็ต้องไปหยิบยืมจากคนอื่นเป็นสำคัญนะครับแต่ว่าเวลาไปหยิบยืมเงินไปกู้ยืมเงินกันแล้วถ้าเกิดไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่ญาติสนิทเป็นสหายกันเนี่ยเรื่องดอกเบี้ยก็เป็นเรื่องปกติต้องเสียเช่นกันแล้วเขาบอกว่าเจ้าดอกเบี้ยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันงอกงามเติบโตได้ดีกว่าดอกไม้พันธุ์พืชต่างๆนะครับเพราะไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องมาทำอะไรแม้กระทั่งกลางวันกลางคืนเนี่ยมันก็งอกงามงอกเงยได้ตลอดเวลาแต่ปัญหาสำคัญที่ทำให้เราต้องมาคุยกันเพราะว่าการคิดดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยนะครับกฎหมายมีการกำหนดกรอบอัตราไว้ด้วยแล้วถ้าเกิดคิดดอกเบี้ยเงินกู้กันเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมันก็จะส่งผลให้การคิดดอกเบี้ยนั้นเนี่ยเป็นโมฆะแต่ปัญหาที่ตามมาคือถ้ามีการชำระหนี้ไปแล้วล่ะระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้แล้วเงินที่ลูกหนี้ชำระหนี้ไปซึ่งมันก็รวมถึงดอกเบี้ยที่มันผิดกฎหมายดอกเบี้ยที่มันเกินอัตราที่ว่าเนี่ยแล้วมันจะมีผลอย่างไรลูกหนี้จะมีสิทธิ์เรียกเงินที่ชำระไปแล้วคืนได้หรือไม่หรือจะต้องทำอย่างไรกับเงินที่ชำระไปแล้วนะครับอันนี้คือประเด็น

ญที่เราจะมาพูดคุยกันแต่ว่าก่อนที่จะลงรายละเอียดแล้วก็ยกตัวอย่างกรณีศึกษานะครับต้องขอทำความเข้าใจนิดนึงนะครับเรื่องการคิดดอกเบี้ยเกินหรือไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดแท้ต้องดูเป็นรายกรณีแล้วก็รายเรื่องไปด้วยนะครับเพราะว่าสำหรับเจ้าหนี้ที่เป็นผู้ให้กู้ยืมเงินบางลักษณะอย่างเช่นพวกสถาบันการเงินหรือว่าบริษัทที่ทำธุรกิจโดยตรงเรื่องของการให้สินเชื่อการให้ไฟแนนซ์ต่างๆนะครับอาจจะมีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะเรื่องอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่บริษัทหรือสถาบันการเงินต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะสามารถคิดจากลูกค้าได้นะครับซึ่งจะแตกต่างจากกรณีที่เจ้าหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาจะสามารถคิดได้ซึ่งจะเป็นกรณีที่เรานำมาพูดคุยกันนะครับสำหรับตัวอย่างกรณีศึกษาที่เราจะมาพูดคุยกันก็สมมติกันว่านางยิ้มนะครับไปกู้ยืมเงินจากนายแย้มเป็นเงิน 200,000 บาทนายแย้มก็เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ที่ปล่อยกู้ให้กับชาวบ้านชาวช่องในแถวหมู่บ้านในชุมชนนั้นอยู่ตลอดอาจจะเรียกว่าเป็นเจ้าหนี้ที่อาจจะเขี้ยวหน้าเลือดนิดนึงนะครับก็คิดดอกเบี้ยจากนางยิ้มเนี่ยนะครับในอัตราร้อยละ10แต่ไม่ใช่ต่อปีนะครับแต่เป็นต่อเดือนนะครับงั้นพอทำสัญญาเสร็จนางยิ้มก็พยายามที่จะทำมาหากินแล้วก็หาเงินมาชำระหนี้ให้กับนายแย้มก็ผ่อนกันไปตามกำลังที่พอจะหามาได้นะครับสุดท้ายเนี่ยคิดโดยคร่าวๆรวมแล้วเนี่ยก็จ่ายเงินให้กับนายแย้มไปร่วม 100,000 บาทซึ่งบอกคิดไปแล้วนายแย้มบอกว่า 100,000 บาทที่จ่ายไปเนี่ยก็หักชำระดอกเบี้ยก็ยังไม่หมดเลยนะครับเพราะดอกเบี้ยอัตราค่อนข้างสูงสุดท้ายนางยิ้มก็ไม่มีกำลังเรียกผ่อนนายแย้มก็เลยมาฟ้องเพื่อที่เรียกเงินกู้ที่ค้างอยู่ตรงนี้ก็เลยเป็นเหตุที่มาของปัญหาในเรื่องที่เราพูดคุยกันนะครับเพราะว่าในเรื่องการคิดดอกเบี้ยสำหรับกรณีทั่วๆไปที่บุคคลธรรมดาจะเป็นเจ้าหนี้ให้กู้ยืมเงินได้นะครับกฎหมายก็กำหนดว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่คิดได้เนี่ยไม่เกิน115ต่อปีซึ่งการที่คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดเนี่ยเป็นความผิดอาญาด้วยนะครับซึ่งกฎหมายฉบับล่าสุดที่มีการกำหนดความผิดในเรื่องนี้ไว้ก็คือพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพ.ศ.2560ซึ่งมีโทษก็ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทแต่ว่าข้อสำคัญและความเชื่อมโยงระหว่างความผิดอาญาที่ว่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้ที่สำคัญก็คือว่าเพราะการที่กฎหมายกำหนดโทษทางอาญาไว้สำหรับการที่คิดดอกเบี้ยเกินอัตราเนี่ยมันก็แสดงว่ากฎหมายให้ความสำคัญนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในสายตาของกฎหมายถ้าเกิดคุณคิดดอกเบี้ยเกินอัตราไปเนี่ยถึงขนาดมีโทษในทางอาญากำกับไว้ด้วยเพราะฉะนั้นผลของการที่คู่สัญญาคือนางยิ้มกับนายแย้มในตัวอย่างของเรานะครับไปตกลงคิดดอกเบี้ยร้อยละ10ต่อเดือนเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อคิดแปลงมาเป็นจำนวนปีแล้วเนี่ยแน่นอนว่าคิดยังไงมันก็เกินอัตราดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดไว้แน่ๆนะครับผลของการที่กำหนดดอกเบี้ยไว้สูงแบบนี้นะครับแล้วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดและเป็นเรื่องสำคัญที่มีโทษทางอาญาอย่างที่ว่าผลของมันก็คือทำให้ข้อตกลงการคิดดอกเบี้ยระหว่างนางยิ้มกับนายแย้มที่ว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละ10ต่อเดือนเนี่ยกลายเป็นโมฆะนะครับความหมายของโมฆะก็แน่นอนว่าคือมันก็เสียเปล่าไปอะครับก็เหมือนไม่มีข้อตกลงอันนี้อยู่มันใช้บังคับไม่ได้ในทางกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นนายแย้มเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะอ้างข้อสัญญาเหล่านี้นะครับมาคิดดอกเบี้ยจากนางยิ้มได้นะครับแต่ว่าผลที่มันเกิดขึ้นต่อไปก็คือว่าแล้วเงินล่ะที่นางยิ้มเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วร่วม 100,000 บาทที่เราคุยกันถูกไหมฮะซึ่งในข้อที่จริงที่เกิดขึ้นก็คือว่านายแย้มบอกว่าไอ้ 100,000 บาทเนี่ยที่นางยิ้มจ่ายมาเนี่ยมันไม่พอแม้กระทั่งจ่ายค่าดอกเบี้ยที่ค้างชำระอยู่แต่ว่าดอกเบี้ยที่นายแย้มว่าเนี่ยมันเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดใช่ไหมครับอย่างที่เราคุยกันนางยิ้มก็บอกว่าถ้างั้นเนี่ยมันก็ควรจะเป็นจำนวนเงินที่ต้องคืนมาให้นางยิ้มสิเพราะในเมื่อข้อตกลงที่กำหนดดอกเบี้ยเกินอัตรากฎหมายกำหนดไว้เนี่ยมันใช้ไม่ได้ใช่แล้วนะครับเงินจำนวนนี้เนี่ยนายแย้มก็ไม่ควรจะมีสิทธิ์เก็บไว้ได้แต่อันเนี้ยเนื่องจากว่ามันมีกฎหมายอีกส่วนหนึ่งนะครับที่กำหนดไว้ว่าการที่เราชำระหนี้ไปโดยที่ถ้ารู้ว่าเป็นหนี้ที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายเราก็อาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกคืนได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหมครับว่านี่ในเมื่อมันฝ่าฝืนต่อกฎหมายคิดไม่ได้แล้วเนี่ยและยังให้เก็บเงินไม่ได้มันก็ดูไม่เป็นธรรมนะครับซึ่งในประเด็นตรงนี้เนี่ยศาลฎีกาก็ได้วินิจฉัยวางหลักไว้ว่าแม้ว่าจะเรียกคืนเงินที่ชำระไปที่เป็นดอกเบี้ยเกินอัตรากลับคืนมาไม่ได้ก็ตามแต่สิ่งที่นายแย้มต้องทำก็คือว่าต้องเอาเงินไอ้หนึ่งแสนบาทที่นางยิ้มชำระมาเนี่ยครับที่เอามาคิดเป็นดอกเบี้ยเกินอัตราที่ว่าเนี่ยไปหักชำระเงินต้นซะก่อนเพราะยังไงก็ถือว่าเป็นเงินที่นางยิ้มเนี่ยชำระหนี้มาถูกไหมครับแม้ว่าจะไปหักชำระดอกเบี้ยไม่ได้ก็ต้องไปหักชำระเงินต้นให้กับลูกหนี้ด้วยนะครับแล้วพอหักชำระแล้วเหลือเงินต้นเท่าไหร่ตรงนั้นแหละครับถึงจะเป็นยอดเงินต้นที่นายแย้มเนี่ยถึงจะมีสิทธิ์เรียกคืนจาก
นางยิ้มได้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องดอกเบี้ยอีกส่วนหนึ่งนะครับโอเคแน่นอนล่ะนายแย้มเนี่ยนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดดอกเบี้ยในอัตราวันละ10ต่อเดือนที่เกินอัตรากฎหมายกำหนดไว้ได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่านางยิ้มจะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยอะไรนะครับมันจะมีดอกเบี้ยอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นดอกเบี้ยผิดนัดที่จะเริ่มคิดตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระเงินตามสัญญาแล้วหลังจากครบกำหนดที่ว่าถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นต้นมาเนี่ยก็คิดดอกเบี้ยอัตรา 107.5 ต่อปีนะครับแต่ว่าดอกเบี้ยผิดนัดที่ว่าเนี่ยมันจะต่างจากดอกเบี้ยเงินกู้ปกติตามสัญญาที่สำคัญคือมันไม่ได้เริ่มคิดตั้งแต่วันที่กู้ยืมเงินไปถูกไหมครับแต่จะไปเริ่มคิดจากวันที่ผิดนัดก็คือวันที่ครบหมดชำระหนี้ตามสัญญานั่นแหละครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยนางยิ้มก็ยังต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยผิดนัดที่ว่า 107.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดนะครับถ้าสมมติว่าวันที่ครบกำหนดชำระหนี้เงินกู้ที่ว่าเนี่ย31ธันวาก็ต้องเริ่มคิดจากนับแต่วันนั้นเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าเพียงแต่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่กู้ยืมเงินเข้าไปเท่านั้นเองนะครับและอันนี้คือผลที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งสรุปแล้วก็จำได้ง่ายๆครับว่าถ้าเกิดดอกเบี้ยเงินกู้ที่กฎหมายกำหนดไว้ถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาก็คิดได้ไม่เกิน115ต่อปีถูกไหมครับถ้าเกิดตกลงกันกำหนดดอกเบี้ยไว้เกินกว่านั้นข้อตรงที่กำหนดให้คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดเนี่ยก็ตกเป็นโมฆะก็คือเสียเปล่าไปใช้บังคับไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดลูกหนี้ได้มีการชำระหนี้อะไรไปนะครับหนี้ที่ชำระไปเป็นค่าดอกเบี้ยที่เกินอัตรากฎหมายกำหนดที่ว่าเจ้าหนี้ก็มีหน้าที่ต้องออกไปหักชำระเงินต้นให้กับลูกหนี้ด้วยนะครับหรือเป็นยอดเงินต้นค้างชำระเท่าไหร่เจ้าหนี้ถึงมีสิทธิ์เรียกคืนยอดเงินต้นได้เท่านั้นแต่ขณะเดียวกันในส่วนลูกหนี้ถ้าเกิดตัวเองผิดนัดก็จะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดแน่ 107.5 ต่อปีนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่คุยให้ฟังเมื่อสักครู่คือไม่นับตั้งแต่วันที่กู้ยืมเงินไปนะครับแต่ว่าจะเริ่มเสียตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้สัญญาเป็นต้นไปนะครับก็เป็นข้อคิดสำหรับทุกๆคนนะครับว่าในการที่เราหยิบยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินไปก็แล้วแต่นะครับแน่นอนละครับว่าคนที่มากู้ยืมเงินไปเขาก็มีความจำเป็นเขาก็มีความเดือดร้อนที่ต้องใช้เงินนะครับการคิดดอกเบี้ยตอบแทนจากการที่ให้เงินไปก็เป็นเรื่องปกติที่คิดกันได้นะครับเพียงแต่ว่าอัตราที่จะเรียกเก็บเรียกคิดจากกันนะครับก็ต้องมีลิมิตมีขอบเขตไว้บ้างพอสมควรนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นธรรมด้วยกันทุกฝ่ายนะครับแต่ว่าถ้าฝ่าฝืนกฎหมายไปมันก็จะเกิดผลอย่างที่เรียนให้ทุกท่านทราบนะครับดอกเบี้ยที่ตกลงไว้ก็จะกลายเป็นโมฆะไปเสียนะครับถ้าเกิดท่านต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะก็ดูได้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่5056/2562นะครับก็สำหรับฎีกาอินเทรนในเอพิโซดนี้นะครับก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านชอบท่านต้องการที่จะติดตามข่าวสารอย่างไม่ขาดตกบกพร่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกด Follow แล้วแต่ว่าท่านติดตามทางช่องทางไหนนะครับฎีกาอินเทรนตอนนี้ก็ขอจบการพูดคุยเพียงแค่นี้นะครับในตอนหน้าเราก็จะสรรหาสาระดีๆจากคำพิพากษาศาลฎีกามานำเสนอต่อทุกท่านอีกเช่นเคยพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ดุงความยุติธรรมรู้เรื่องกฎหมายใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมองกฎระเบียบอย่างชัดเจนกับ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทาง FM 100 MHz
1: ครับในวันนี้ COJ Radio เพื่อเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรหมดเวลาลงแล้วขอบคุณความรู้ดีๆจากสำนักงานศาลยุติธรรมครั้งต่อไปผมจะได้นำความรู้ใหม่ๆและมีความทันสมัยมาฝากผู้ฟังพร้อมกับเพลงดังฟังสบายจัดให้กับผู้ฟังทุกเพศทุกวัยทุกวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาทางสวทชุมพร FM 100 MHz ท้ายรายการฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการผมชาคริตคลี่แก้วนิติกรชำนาญการพิเศษศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรขอบคุณผู้ฟังทุกคนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 13:10 นถึงเวลา 14:00 นโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยืนยันเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือรอบแรก 6,700 บาทระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือณศาลากลางจังหวัดน่านโดยระบุว่ารัฐบาลได้ส่งตัวแทนในการบัญชาการเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงด้วยดีพร้อมกันนี้ได้เรียกประชุมส่วนราชการในพื้นที่เพื่อถอดบทเรียนและวางแผนรับมืออุทกภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพโดยขอให้ประชาชนคลายความกังวลซึ่งรัฐบาลจะเร่งให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านระบุว่าขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่แห้งสนิทแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนการระดมกำลังพลและเครื่องจักรเข้าฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนคาดว่าจะกลับสู่ภาวะปกติภายใน 4-5 วันนี้ควบคู่กับการเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามนโยบายรัฐบาลโดยแบ่งเป็น2ส่วนคือเงินช่วยเหลือค่าเครื่องนอนเครื่องครัวและเครื่องนุ่งห่มจำนวน 6,700 บาทซึ่งมีกำหนดจ่ายระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสียหายโรงงานเซาเทิร์นเทคบูดจำกัดหลังถูกคนร้ายลอบวางเพลิงด้านในอำเภอยะรังสั่งเร่งตรวจสอบและประเมินความเสียหาย
9: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายภายในโรงงาน Southern Tech Wood จำกัดซึ่งตั้งอยู่เลขที่168/1หมู่ที่5ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีได้ถูกคนร้ายลอบวางเพลิงเมื่อกลางดึกของวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่พร้อมตรวจสอบความเสียหายและรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุในขณะที่นายมะยูโซกูเตะนายอำเภอยะรังกล่าวว่าหลังได้รับแจ้งเหตุได้ประสานฝ่ายความมั่นคงเข้าพื้นที่เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย ขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตูมได้เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้และได้รับการสนับสนุนรถดับเพลิงจากทางเทศบาลนครยะลาเข้าช่วยระงับเหตุจนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ส่วนการช่วยเหลือและเยียวยาความเสียหายในเบื้องต้นพบว่าสิ่งที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่เป็นไม้ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบปริมาณความเสียหายอย่างละเอียดขณะที่ในส่วนของโครงสร้างอาคารจะมีการตรวจสอบและประเมินความเสียหายอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุความไม่สงบหลายจุดพร้อมกำชับชุดคุ้มครองตำบลเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเข้มงวดนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลากำชับกำลังหลักในส่วนของชุดคุ้มครองตำบลให้เพิ่มความระมัดระวังและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างเข้มงวดตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนให้งดออกจากเคหสถานในยามวิกาลทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกฐานที่มั่นรักษาความปลอดภัยของตนเองควบคู่ไปกับการประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุตามแผนมาตรการของกอรมน.อย่างใกล้ชิดสำหรับประเด็นการพิจารณาประกาศเคอร์ฟิวในกรณีที่ยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้นั้นอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในแผนของกอรมน.อยู่แล้วโดยมีกองทัพภาคเป็นผู้ควบคุมดูแลสถานการณ์ส่วนจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ใน3จังหวัดขณะนี้ยังต้องรอการสรุปตัวเลขอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ข้อมูลด้านการข่าวทางฝ่ายปกครองได้รับแจ้งเบาะแสเป็นระยะและได้ส่งต่อข้อมูลเพื่อแจ้งเตือนไปยังหน่วยปฏิบัติอย่างต่อเนื่องซึ่งการก่อเหตุพร้อมกันหลายจุดแสดงให้เห็นถึงการเตรียมการกระจายกำลังเป็นวงกว้างของผู้ก่อเหตุดังนั้นเจ้าหน้าที่ในทุกพื้นที่จึงต้องตื่นตัวและคงระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดไว้ตลอดเวลาจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลูกพืชผักสวนครัวช่วยตัวช่วยเศรษฐกิจประหยัดวลนิดเพื่อชีวิตที่รุ่งเรืองคุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเกษตรสร้างสุขดำเนินรายการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรค่ะ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการประตูสู่ปักใต้ช่วงสาระด้านการเกษตรเกษตรสร้างสุขดำเนินรายการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.ถึงเวลา 15:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz พบกันวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้พบกับน้องปลางนางสาวปลางวลัยโอชูนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
1: และน้องแจงนางเจนจิลาสังทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนก็มีข่าวสารด้านการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยค่ะวันนี้มีเรื่องราวอะไรบ้างคะพี่แจง
1: ค่ะน้องปางสำหรับสาระดีๆที่เราสองคนนำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะก็มีด้วยกันจำนวน4เรื่องค่ะเรื่องที่1การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเรื่องที่2ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมตลาดรวบรวมรับซื้อผลไม้ในระบบประมูลจังหวัดชุมพรพืชมังคุดค่ะเรื่องที่3การผลิตมังคุดภาคใต้และเรื่องที่4ประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดของด้วงกุหลาบในปาล์มน้ำมันค่ะ
0: ก่อนรับฟังเรื่องราวดีๆกันนะคะช่วงนี้เราไปฟังเพลงเพราะๆที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังกันก่อนนะคะไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: แล้วนะคะสำหรับเพลงเพราะๆที่เรานำมาฝากกันค่ะคิดว่าคงถูกใจท่านผู้ฟังนะคะสำหรับข่าวสารด้านการเกษตรและสาระความรู้ด้านการเกษตรที่เรานำมาฝากในวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะเรื่องที่1การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรค่ะ
1: ค่ะน้องปางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี2569นะคะก็หลายๆท่านคงสงสัยกันใช่ไหมคะว่าทำไมเราต้องขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกันค่ะวันนี้เรามีคำตอบให้ทุกท่านค่ะซึ่งการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือว่ามีความสำคัญนะคะมีประโยชน์ทั้งต่อตัวเกษตรกรเองหน่วยงานต่างๆตลอดจนรัฐบาลซึ่งเป็นผู้กำหนดมาตรการต่างๆดังนี้ค่ะ 1. เกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆรวมทั้งความช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ตามโครงการและมาตรการต่างๆที่หน่วยงานภาครัฐได้จัดทำขึ้นทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการหรือมาตรการนั้นๆค่ะเช่นกรณีการขอรับการช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติและโครงการประกันภัยพืชผลเป็นต้นก็คือเกษตรกรต้องมีการปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปีปัจจุบันซึ่งท่านต้องดูในสมุดทะเบียนเกษตรกรของท่านนะคะหรือว่าสมุดเล่มเขียวค่ะว่ามีการปรับปรุงข้อมูลเป็นปี2569แล้วหรือยังค่ะแล้วข้อ2นะคะรัฐหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอะค่ะก็จะนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการเกษตรกำหนดนโยบายการจัดการด้านการผลิตการตลาดการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายและเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการจำแนกเกษตรกรเป็นกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการหรือมาตรการต่างๆได้ชัดเจนค่ะซึ่งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะเป็นหน้าที่ของเกษตรกรทั้งนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเกษตรกรเองนะคะไม่ได้เป็นการบังคับเพียงแต่ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการหรือการช่วยเหลือจากรัฐบาลค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจป้องกันได้เช่นน้ำท่วมฝนแล้งโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้ในพื้นที่ที่มีการประกาศภัยอะค่ะก็จะมีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลงได้จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตามรอบการผลิตกันค่ะก็หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรมีอะไรบ้างคะน้องปาง
0: ค่ะพี่แจงสำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรมีดังนี้ค่ะ1 นะคะครัวเรือนเกษตรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรที่จะขึ้นทะเบียนเนี่ยจะต้องประกอบอาชีพเกษตรเป็นอาชีพหลักหรือจะเป็นอาชีพรองก็ได้ค่ะ2คือครัวเรือนเกษตร1ครัวเรือนจะมีผู้แทนมาขอขึ้นทะเบียนเกษตรเนี่ยได้เพียง1คนซึ่งจะถือว่าเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรโดยไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนตามทะเบียนบ้านและหากหัวหน้าครัวเรือนเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรแล้วจะไม่สามารถเป็นสมาชิกของครัวเรือนเกษตรอื่นได้อีกค่ะ3นะคะกำหนดให้1ทะเบียนบ้านสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เพียง1ครัวเรือนเกษตรเท่านั้นช่องทางนะคะในการขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร1นะคะเกษตรกรเนี่ยสามารถมาแจ้งข้อมูลณสถานที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ดังนี้ค่ะ1ก็คือสำนักงานเกษตรอำเภอนะคะหรือจุดนัดหมายที่เกษตรตำบลหรือว่าเกษตรอำเภอนั้นๆกำหนดนะคะสำหรับเกษตรกรรายเดิมหรือแปลงเดิมนะคะแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งสำหรับเกษตรกรรายใหม่นะคะหรือรายเดิมแต่ว่าเพิ่มแปลงใหม่แจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงที่ทำกิจการที่ทำกิจกรรมการเกษตรอยู่นะคะหากมีแปลงที่กิจกรรมทางการเกษตรหลายพื้นที่หลายอำเภอให้ยื่นที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงหลักก็คืออำเภอที่มีจำนวนแปลงมากที่สุดนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่มีความพร้อมแล้วก็ร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนเกษตรกรก็สามารถที่จะไปแจ้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ค่ะถ้าเกิดว่าเรามีพื้นที่ทางการเกษตรอยู่ที่นั่นโดยเฉพาะเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมเท่านั้นนะคะ 2. สามารถที่จะแจ้งข้อมูลผ่านผู้นำชุมชนหรือตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรือที่เราเรียกว่าอกม.ค่ะหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเฉพาะเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมเท่านั้นนะคะถ้าเกิดเป็นเกษตรกรรายใหม่เนี่ยจะต้องมาแจ้งที่สำนักงานเกษตรอำเภอค่ะ 3นะคะสามารถแจ้งข้อมูลผ่าน Farmbook Application และกรอกข้อมูลผ่าน Farmbook Application ได้ค่ะ4นะคะแจ้งข้อมูลผ่าน e-form ที่เว็บไซต์ e-form.doae.go.th ค่ะสำหรับเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะคะ1คือแบบคำร้องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทบก.01 2นะคะบัตรประชาชนตัวจริง3เกษตรกรรายใหม่นะคะหรือว่ารายเดิมแต่เพิ่มแปลงใหม่ต้องนำหลักฐานการใช้ที่ดินมาแสดงด้วย4นะคะสมุดทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ง่ายนะคะต่อการตรวจสอบข้อมูล5เจ้าหน้าที่สามารถเรียกหลักฐานอื่นๆได้เพิ่มเติมตามความจำเป็นและความเหมาะสมค่ะสำหรับหลักเกณฑ์พื้นที่ทางการเกษตรนะคะข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นนาเกลือพื้นที่1ไร่ขึ้นไปนะคะสามารถนำมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้2นะคะถ้าเป็นผักสมุนไพรไม้ดอกไม้ประดับต้องมีพื้นที่1งานขึ้นไปค่ะ3การเพาะเห็ดทำผักงอกนะคะใช้พื้นที่30ตารางเมตรขึ้นไปค่ะ4ปลูกพืชในโรงเรือนนะคะต้องมีขนาด72ตารางเมตรขึ้นไปค่ะ5มแมลงเศรษฐกิจนะคะได้แก่ผึ้งชนโรงคลั่งไส้เดือนจิ้งหรีดด้วงสาคูค่ะย้ำเตือนนะคะสำหรับเกษตรกรที่ไม่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเกิน3ปีสถานภาพการเป็นเกษตรกรจะสิ้นสุดลงทันทีค่ะเป็นยังไงบ้างคะใครที่ยังไม่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในปี69ก็ขอให้เร่งดำเนินการให้เรียบร้อยนะคะสำหรับในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจะนับเป็นปีพ.ศ.ค่ะใครที่ยังไม่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะคะสามารถที่จะไปติดต่อขอปรับปรุงกันได้ที่สำนักงานเกษตรกรที่เกษตรอำเภอที่มีพื้นที่แปลงปลูกกันได้เลยค่ะ
1: ค่ะก็หลังจากรับฟังสาระความรู้ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้วนะคะเราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ

0: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการประตูสู่ปักใต้ช่วงสาระด้านการเกษตรเกษตรสร้างสุขทางสวทชุมพร FM 100 MHz รายการสาระความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตรค่ะสำหรับช่วงนี้เรานำข่าวสารความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตรและสาระความรู้ด้านการเกษตรมาฝากท่านผู้ฟังกันต่อนะคะ
1: ก็เมื่อช่วงแรกเราฟังการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกันไปแล้วนะคะน้องปางแล้วก็ช่วงนี้เรามาฟังมีเรื่องนะคะประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมตลาดรวบรวมรับซื้อผลไม้ในระบบประมูลจังหวัดชุมพรพืชมังคุดนั่นเองค่ะน้องปางโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรนะคะได้จัดโครงการส่งเสริมตลาดรวบรวมรับซื้อผลไม้ในระบบประมูลจังหวัดชุมพรโดยจัดตั้งในรูปแบบลานประมูลเพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรในการจำหน่ายมังคุดให้มีช่องทางการจำหน่ายมากขึ้นในราคาที่เป็นธรรมเหมาะสมตามคุณภาพรวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการซื้อขายในตลาดคุณภาพเพื่อรองรับผลผลิตมังคุดในจังหวัดชุมพรปี2569ค่ะและเป็นการแก้ไขปัญหาในเชิงระบบและโครงสร้างอันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านการตลาดในระยะยาวโดยกำหนดจัดกิจกรรมนะคะในระหว่างวันที่20สิงหาคมถึงวันที่20กันยายน2569เวลา16นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะณตลาดกลางผลไม้อำเภอหลังสวนข้างโรงพยาบาลหลังสวนตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะก็เชิญชวนเกษตรกรนะคะผู้ปลูกมังคุดนะคะก็สามารถไปขายผลผลิตที่นั่นได้นะคะน้องปาง
0: เยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะในเรื่องที่3เลยเป็นการผลิตมังคุดของภาคใต้ค่ะภาคใต้นะคะก็ถือเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกมังคุดนะคะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจหลักที่สำคัญเลยนะคะโดยมังคุดเนี่ยก็เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะพี่แจงทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยโดยมีจุดเด่นอยู่ที่รสชาติหวานอมเปรี้ยวนะคะเนื้อสีขาวนุ่มแล้วก็มีเปลือกสีม่วงเข้มจนได้รับการขนานนามเลยค่ะว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้วันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องการจัดการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของผลมังคุดนะคะให้ได้คุณภาพดีมีขนาดสม่ำเสมอแล้วก็ขายได้ราคาดีค่ะ
1: ค่ะน้องปางซึ่งประเด็นสำคัญที่เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดต้องให้ความสนใจในช่วงนี้เลยนะคะก็คือการจัดการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผลค่ะน้องปางซึ่งนอกจากการควบคุมปริมาณผลมังคุดต่อต้นแล้วเรายังจำเป็นต้องมีการจัดการปุ๋ยน้ำและป้องกันการจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมค่ะเพื่อให้ผลมังคุดบนต้นทั้งหมดมีพัฒนาการที่ดีผลขนาดใหญ่สม่ำเสมอผิวผลและกลีบเลี้ยงไม่มีรอยตำหนิเห็นเด่นชัดโดยมีแนวทางการจัดการเพื่อเพิ่มส่งเสริมพัฒนาการของผลดังนี้ค่ะ 1. การจัดการปุ๋ยผลมังคุดจะเจริญและขยายขนาดอย่างรวดเร็วในระยะสัปดาห์ที่6ถึง12หลังดอกบานในช่วงนี้ดันมังคุดนาจึงต้องใช้อาหารที่ต้นมังคุดสร้างสะสมไว้ในรูปแบบของคาร์โบไฮเดรตมาเพื่อเป็นการเจริญเติบโตหากมังคุดติดผลดกมากอาหารที่สะสมไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผลมังคุดทำให้ผลมังคุดมีพัฒนาการไม่ดีมีขนาดเล็กแต่เนื่องจากการใส่ปุ๋ยทางดินจะมีผลต่อต้นมังคุดหลังจากใส่ปุ๋ยประมาณ1เดือนดังนั้นจึงควรใส่ปุ๋ยให้กับต้นมังคุดตั้งแต่ระยะจากหลังดอกบานประมาณ2สัปดาห์โดยให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร13 13 21หรือ12 12 17นะคะในอัตราเป็นกิโลกรัมต่อต้นเท่ากับ1ส่วน3ของเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงพุ่มค่ะเช่นถ้าต้นมังคุดมีเส้นผ่าศูนย์กลาง6เมตรควรใส่ปุ๋ย2กิโลกรัมโดยวิธีการหว่านบริเวณใต้ทรงพุ่มให้ทั่วห่างจากโคนต้นประมาณ1เมตรถ้ามังคุดติดผลดกมากควรใส่ปุ๋ยเคมีดังกล่าวควบคู่กับการฉีดปุ๋ยทางใบค่ะโดยฉีดพ่นตั้งแต่ผลมังคุดมีอายุ2สัปดาห์หลังดอกบานและฉีดพ่นทุกสัปดาห์ต่อเนื่องกันประมาณ3ครั้งจะช่วยให้มังคุดขยายขนาดโตขึ้นได้ค่ะน้องปลา
0: ค่ะหลังจากที่เราจัดการปุ๋ยได้ดีแล้วนะคะเราก็ต้องจัดการน้ำด้วยนะคะสำหรับการให้น้ำเนี่ยควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผลมีพัฒนาการที่ดีค่ะแล้วก็ขยายขนาดอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสัปดาห์ที่6ถึง12นะคะหลังดอกบานซึ่งเป็นช่วงวิกฤตนะคะเพ พราะถ้าต้นมังคุดเนี่ยขาดน้ำในระยะนี้นะคะผลมังคุดก็จะมีขนาดเล็กแม้จะให้น้ำในปริมาณที่มากขึ้นภายหลังก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มขนาดของมังคุดขึ้นได้แล้วค่ะการให้น้ำนะคะแก่มังคุดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราให้อย่างเพียงพอและสม่ำเสมอนะคะนอกจากที่จะช่วยเพิ่มขนาดให้กับผลมังคุดแล้วยังช่วยลดโอกาสการเกิดเนื้อแก้วยางไหลได้อีกด้วยโดยควรให้น้ำทุก3วันโดยอัตราโดยให้น้ำนะคะในอัตรา 80% ของอัตราการระเหยหรือประมาณ 4-5 ลิตรต่อวันต่อพื้นที่ใต้ทรงพุ่ม1ตารางเมตรและเพิ่มปริมาณน้ำมากขึ้นเรื่อยๆตามขนาดของผลค่ะนอกจากการให้น้ำผ่านทางผ่านดินนะคะเพื่อที่จะให้ผ่านทางระบบรากแล้วหากสภาพอากาศค่อนข้างร้อนและแห้งจัดนะคะและแห้งแล้งเนี่ยควรที่จะให้น้ำเสริมทางสภาพแวดล้อมบริเวณทรงพุ่มของมังคุดนะคะเพื่อที่จะเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาการของผลให้เป็นไปอย่างปกตินะคะโดยอาจจะให้น้ำในปริมาณที่มากกว่าความต้องการของพืช 2-3 เท่าเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศรอบต้นมังคุดให้มีความชื้นสูงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะมีปริมาณน้ำที่เยอะนะคะก็ต้องมีการระบายน้ำที่ดีในกรณีที่มังคุดนะคะออกดอกช้าทำให้ผลมังคุดเนี่ยเริ่มแก่ในช่วงฤดูฝนนะคะหรือสภาพอากาศแปรปรวนเกิดมีฝนตกชุกเร็วกว่าปกตินะคะมังคุดจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการเนื้อแก้วยางไหลค่ะควรที่จะช่วยระบายน้ำออกจากใต้ทรงพุ่มมังคุดนะคะโดยอาจจะขุดเป็นร่องระบายน้ำระหว่างแถวมังคุดให้มีความลึกกว้างประมาณ 30-35 เซนนะคะเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลลงสู่ร่องและไม่ท่วมขังบริเวณโคนใต้ทรงพุ่มค่ะพี่แจง
1: ค่ะน้องปางก็ปุ๋ยน้ำแล้วนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของเรื่องที่3การติดตามและป้องกันกำจัดศัตรูพืชมังคุดค่ะก็หมั่นสำรวจติดตามการระบาดฉีดพ่นสารเคมีนะคะเพื่อป้องกันกำจัดเพี้ยไฟไรศัตรูพืชอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระยะออกดอกจนถึงระยะผลเพื่อป้องกันไม่ให้กีบเลี้ยงของมังคุดนะคะมีรอยตำหนิสีน้ำตาลและไม่ให้ผลมังคุดมีผิว

0: เพราะนั้นนะคะผิวก็จะเสียกล้านแดดเนื่องจากไม่มีใบปกคลุมหรือว่าใบปกคลุมน้อยช่วงเวลาระบาดจะระบาดมากในช่วงฤดูฝนนะคะสปอร์ของเชื้อราก็จะแพร่กระจายไปตามลมและพายุฝนเข้าทำลายในใบอื่นๆต่อไปค่ะซึ่งการป้องกันกำจัดนะคะก็มันทำความสะอาดแปลงปลูกกำจัดวัชพืชนะคะที่เป็นแหล่งสะสมโรคแล้วก็ฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชเช่นคาเบนดาซิม 50% นะคะอัตรา10กรัมต่อน้ำ20เลตรหรือว่าจะใช้สารเคมีคอปเปอร์นะคะออกซิคลอไรด์ 85% อัตรา50กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะให้ทั่วทั้งส่งพุ่มนะคะน้องปราง
1: ใช่แล้วค่ะในฤดูฝนนี้นะคะนอกจากโรคใบจุดแล้วนะคะก็ยังมีอาการยางไหลที่ผิวขนนะคะสาเหตุก็เกิดจากการทำลายของพวกแมลงปากดูดนะคะเช่นพวกเพลี้ยไฟหรือเกิดจากการเสียดสีที่ผิวขนนะคะทำให้ผนังบางๆที่ปิดต่อมน้ำยางบนผิวขนเนี่ยเปิดออกหรือว่าขาดนะคะน้ำยางสีเหลืองไหลซึมออกมานะคะเมื่อถูกกับอากาศภายนอกก็จะแห้งแข็งนะคะเป็นเม็ดสีเหลืองติดอยู่ที่ผลมังคุดค่ะ อาการนะคะก็จะเป็นอาการยางไหลในผลอ่อนซึ่งมักเกิดจากเพลี้ยไฟนะคะดูดกินน้ำเลี้ยงจากผลอ่อนเห็นเป็นเม็ดสีเหลืองขนาดเล็กเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะคะซึ่งจะอยู่รอบๆผลที่ถูกทำลายนะคะจะเจริญเติบโตช้าแล้วก็ผิวของผลก็จะกล้านนะคะไม่เป็นมันสดใสอาการยางไหลในผลขนาดใหญ่นะคะจะพบมากในช่วงที่ฝนตกชุกในระยะที่ผลมังคุดนะคะเริ่มแก่แต่ว่ายังคงมีสีเขียวอาการยางไหลในระยะนี้ไม่ได้ทำให้ผิวผลมีรอยดำที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าต้องเสียเวลาในการทำความสะอาดเพื่อขูดเอายางออกค่ะการป้องกันกำจัดนะคะในระยะผลอ่อนเนี่ยจะต้องหมั่นตรวจการระบาดแล้วก็ทำการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ก็อาการต่อมานะคะก็มักจะพบได้เยอะนะคะน้องปางอาการเนื้อแก้วแล้วก็ยางไหลภายในผลนะคะก็สาเหตุก็เกิดจากอาการเนื้อแก้วและอาการยางไหลในผลน่ะเกิดจากมังคุดได้รับน้ำมากเกินไปจากสภาวะที่ฝนตกชุกอย่างต่อเนื่องค่ะก็ช่วงนี้นะคะมีฝนลงมาตลอดเลยนะคะน้องปางซึ่งก็อาการเนื้อแก้วอะค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของเนื้อมังคุดนะคะที่เปลี่ยนจากสีขาวขุ่นอ่อนนุ่มเป็นสีขาวใสแข็งเนื่องจากได้รับน้ำมากเกินไปในช่วงผลใกล้แก่เนื้อมังคุดยังรับประทานได้ค่ะแต่ค่อนข้างจืดนะคะอาการยางไหลภายในผลเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะน้ำภายในผลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ท่อน้ำยางแตกมีอาการน้ำยางสีเหลืองเปื้อนที่เนื้อมังคุดจึงไม่สามารถรับประทานได้นะคะเพราะว่าจะมีรสฝาดอาการเนื้อแก้วแล้วก็ยางไหลอาจจะเกิดควบคู่กันไปได้นะคะก็แต่มีสาเหตุเดียวกันคือผลมังคุดได้รับน้ำในปริมาณมากในระยะที่ผลแก่นั่นเองค่ะก็การป้องกันนะคะก็ควรใช้หลายๆวิธีประกอบกันค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหรือว่าลดความรุนแรงของปัญหานี้ให้น้อยลงโดยควรจัดการบำรุงต้นมังคุดให้สมบูรณ์นะคะเพื่อชักนำให้ออกดอกได้เร็วผลมังคุดเริ่มแก่ก่อนที่จะมีฝนตกชุกควบคู่กับการจัดการทรงพุ่มให้โปร่งถ่ายเทอากาศได้สะดวกช่วยการระเหยน้ำออกจากใบผลและลำต้นอย่างรวดเร็วค่ะรวมทั้งจัดทำร่องระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลออกจากบริเวณรากแล้วก็สามารถช่วยได้เช่นกันค่ะ
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะจังหวัดชุมพรก็มีฝนตกชุกนะคะตลอดก็ขอให้เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดนะคะดูแลสวนแล้วก็อาจจะหาจัดทำร่องระบายน้ำนะคะเพื่อที่จะป้องกันอาการเนื้อแก้วยางไหลที่อาจจะเกิดกับมังคุดของเรานะคะ
0: ค่ะเพื่อให้ได้มังคุดที่ได้คุณภาพแล้วก็ได้ราคาดีด้วยนะคะน้องปราง
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากรับฟังสาระความรู้นะคะเราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ

0: ณะนี้คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการประตูสู่ปักใต้ช่วงสาระด้านการเกษตรเกษตรสร้างสุขทางสวทชุมพร FM 100 MHz รายการสาระความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตรค่ะสำหรับในช่วงนี้เรานำความรู้ข่าวสารด้านการส่งเสริมการเกษตรและสาระความรู้ด้านการเกษตรมาฝากท่านผู้ฟังกันต่อนะคะ
1: สำหรับเรื่องที่4นะคะน้องปางก็เป็นเรื่องของการเตือนการระบาดของด้วงกุหลาบในปาล์มน้ำมันค่ะก็ด้วงกุหลาบนะคะตัวเต็มวัยนะคะลักษณะจะเป็นด้วงปีกแข็งมีลักษณะลำตัวอ้วนสีน้ำตาลอ่อนตามีสีดำมีขนขึ้นละเอียดปกคลุมทั่วปีกจึงมองเห็นคล้ายๆลำตัวมีผงสีขาวเคลือบอยู่ตัวเต็มวัยนะคะเพศเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ตัวเมียนะคะจะมีอายุเพียง 12-57 วันค่ะแล้วก็ตัวผู้จะมีอายุประมาณ 7-26 วันค่ะตัวเต็มวัยของเพศเมียนะคะจะไข่ในดินหรือว่าตามกองซากพืชนะคะประมาณ 20-50 ฟองระยะไข่ไข่จะมีลักษณะกลมรีเปลือกเรียบสีขาวขนขนาด0.8 ถึง 1.3 มิลลิเมตรค่ะต่อมาไข่จะเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นนะคะเมื่อใกล้ฟักระยะไข่ประมาณ 5-9 วันค่ะก็เฉลี่ยแล้วประมาณ7วันค่ะระยะหนอนนะคะเมื่อฟักออกแล้วนะคะก็จะกินอาหารนะคะลามผิวดินหรือว่ากองซากพืชใต้ดินเท่านั้นแล้วก็ลำตัวนะคะจะโค้งงอหัวมีสีน้ำตาลอ่อนมีเขี้ยวเห็นได้ชัดเจนส่วนท้องก็จะยาวแล้วก็มีส่วนปลายท้องขยายใหญ่หนอนจะมีขาจริงอยู่ประมาณ3คู่นะคะไม่มีขาเทียมนะคะก็เมื่อหนอนโตเต็มที่นะคะก็จะมีความยาวประมาณ 13-20 มิลลิเมตรค่ะระยะเวลาวัยหนอนนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 58-95 วันค่ะแล้วก็มีการลอบคาบ3ครั้งเมื่อใกล้เข้าระยะดักแด้นะคะหนอนจะเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือว่าสีขาวอมเหลืองแล้วก็จะหดตัวสั้นลงระยะเตรียมเข้าดักแด้นะคะใช้เวลาประมาณ 3-6 วันลอบคาบครั้งละสุดอาจจะลอบคาบครั้งสุดท้ายก็ถึงจะเข้าดักแด้ได้ค่ะซึ่งระยะดักแด้นะคะก็จะมีสีเหลืองอ่อนมีลักษจะเห็นปีกนะคะแล้วก็ขาแยกออกมาภายนอกเห็นได้ชัดเจนค่ะน้องปางซึ่งระยะนี้นะคะจะใช้ระยะเวลาประมาณ 10-14 วันซึ่งลักษณะการทำลายก็จะก็การระบาดนะคะจะอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
0: ค่ะสำหรับตัวเต็มวัยนะคะลักษณะของการทำลายปาล์มน้ำมันนะคะจุดที่ต้องระวังก็คือปาล์มน้ำมันที่อยู่ในระยะเล็กนะคะหรือว่าระยะแรกปลูกซึ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูฝนที่เกษตรกรนะคะก
1: ็มีการจะเริ่มปลูกปาล์มใหม่นะคะ
0: เริ่มบุกเบิกปลูกใหม่นะคะก็ควรจะต้องระวังนะคะด้วงกุหลาบเป็นพิเศษนะคะโดยตัวด้วงนะคะก็จะกัดกินในเวลากลางคืนถ้าเกิดใครไปหาในช่วงกลางวันนะคะก็อาจจะไม่เห็นนะคะต้องหาในช่วงกลางคืนหรือว่าที่ยังค่ำๆอยู่นะคะหากระบาดรุนแรงเนี่ยใบของต้นปาล์มนะคะจะขนาดเล็กอาจจะถูกกัดกินจนเหลือเนื้อใบน้อยนะคะทำให้ต้นเนี่ยชะงักการเจริญเติบโตได้ค่ะโดยช่วงที่พบการระบาดนะคะจากข้อมูลของศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์พบว่าด้วงกุหลาบนะคะมักพบมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนนะคะโดยเฉพาะพื้นที่มีการบุกเบิกใหม่นะคะและมักพบการทำลายในปาล์มน้ำมันระยะแรกปลูกค่ะดังนั้นเกษตรกรที่เพิ่งปลูกปาล์มใหม่นะคะจะต้องหมั่นสำรวจใบในช่วงเวลาดังกล่าวโดยเฉพาะการตรวจในช่วงเย็นหรือว่าในเวลากลางคืนนะคะซึ่งเป็นช่วงที่ด้วงเนี่ยออกมากัดกินใบวิธีสังเกตในแปลงนะคะให้สังเกตว่าใบปาล์มมีลักษณะถูกกัดแท้เป็นรูหรือว่าแหว่งหรือไม่นะคะและหากพบความเสียหายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วควรที่จะเข้าไปตรวจในช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าเป็นช่วงที่ตัวเต็มวัยเนี่ยออกมากินใบการป้องกันและกำจัดนะคะสำหรับการจัดการควรเริ่มจากการสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะปาล์มที่อายุน้อยและพื้นที่ปลูกใหม่โดยหลักสำคัญนะคะก็คือสำรวจใบปาล์มเป็นประจำนะคะเน้นตรวจในช่วงที่มีประวัติการระบาดนะคะ3ก็คือหากว่าพบตัวด้วงนะคะให้ตรวจซ้ำในช่วงเวลากลางคืนประเมินระดับความเสียหายนะคะก่อนที่จะเลือกวิธีควบคุม แล้วก็หากจำเป็นต้องใช้สารป้องกันกำจัดแมลงจะต้องเลือกที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องสำหรับพืชและศัตรูพืชเท่านั้นนะคะและปฏิบัติตามฉลากอย่างเคร่งครัดค่ะ
1: ค่ะก็สาระดีๆทั้ง4เรื่องก็นำมาฝากคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะก็สำหรับช่วงนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการประตูสู่ปากใต้ช่วงสาระด้านการเกษตรเกษตรสร้างสุขกันแล้วนะคะกับสาระความรู้และความบันเทิงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร2ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมตลาดรวบรวมรับซื้อผลไม้ในระบบประมูลจังหวัดชุมพรเรื่องที่3การผลิตมังคุดภาคใต้และเรื่องที่4เตือนการระบาดของด้วงกุหลาบในปาล์มน้ำมันค่ะ
0: ค่ะหากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลด้านการเกษตรนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอเลยนะคะหรือว่าจะติดต่อที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรโทร077-596-658หรือจะติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านการเกษตรนะคะได้ที่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรหรือแฟนเพจ Facebook สำนักงานเกษตรอำเภอแล้วก็สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรค่ะ
1: ท้ายนี้นะคะขอขอบคุณคุณอุศนีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรช่างควบคุมเสียงที่ควบคุมเสียงและเปิดเพลงเพราะๆให้เราได้ฟังกันวันนี้ค่ะขอขอบคุณทีมงานห้องส่งสวท.ชุมพรทุกท่านและที่สำคัญขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามและรับฟังรายการประตูสู่ปากใต้กับช่วงสาระด้านการเกษตรเกษตรสร้างสุขและพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลา 14:10 น.ถึงเวลา 15:00 น.สำหรับวันนี้น้องแจงเจนจิลาสังทอง
0: และน้องปางปางวลัยโอชูขอลาไปก่อน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีสั่งการสอบต.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งทีมดูแลถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งทีมดูแลประชาชนถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเปิดสายด่วน1880ติดตามทุกกรณีไม่ให้ตกหล่น
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงล่าสุดสอบต.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและการให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายนำระบบเคสแมเนจเมนต์มาใช้ตลอดกระบวนการทำงานเป็นทีมเดียวกับจังหวัดตั้งแต่การลงพื้นที่ค้นหาและรับข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิ์ติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือระบุปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จขณะนี้ทีม Rapid Response ระดับจังหวัด3ทีมได้ลงพื้นที่ครอบคลุมทั้ง3จังหวัดเพื่อรับข้อมูลสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงพร้อมประสานกับผู้รับผิดชอบงานเยียวยาและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิดเน้นทำงานเชิงรุกให้เจ้าหน้าที่เข้าไปหาผู้ได้รับผลกระทบแทนการรอให้ประชาชนเป็นฝ่ายเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองพร้อมเปิดสายด่วน1880เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิและการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงควบคู่กับการจัดทำแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ติดตามสถานะการช่วยเหลือไม่ให้ตกหล่นพร้อมเน้นย้ำด้านการดูแลให้ครอบคลุมตั้งแต่การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ได้รับบาดเจ็บการดูแลครอบครัวและสภาพจิตใจโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางตลอดจนความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและการประกอบอาชีพผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งปิดทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาสชั่วคราวหลังพบความเสียหายจากเหตุความไม่สงบ
11: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศปิดการเดินรถไฟช่วงสถานีมะรือโบถึงตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาสเป็นการชั่วคราว หลังตรวจพบความเสียหายบริเวณมอนคอนกรีตทางรถไฟซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเมื่อเวลา 9:48 นาทีวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายการช่างเข้าตรวจสอบพื้นที่พบร่องรอยความเสียหายบนเส้นทางรถไฟจึงมีคำสั่งปิดเส้นทางดังกล่าวชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขณะนี้ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD ร่วมกับกำลังฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างสแกนและตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อยืนยันความปลอดภัยก่อนส่งมอบพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าดำเนินการซ่อมแซมและเปิดใช้งานเส้นทางได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่มีแผนการเดินทางด้วยรถไฟในเส้นทางดังกล่าวตรวจสอบสถานะการเดินรถก่อนออกเดินทางพร้อมติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ผู้ว่าการรัฐซินาโลอาของเม็กซิโกขอลาพักจากตำแหน่งโดยไม่มีกำหนดหลังถูกสหรัฐแจ้งข้อกล่าวหาร่วมมือกับกลุ่มค้ายาเสพติดนายรูเบนโลชาโมยาผู้ว่าการรัฐซินาโลอาของเม็กซิโกประกาศขอลาพักจากตำแหน่งโดยไม่มีกำหนดทั้งที่เพิ่งกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้เพียง1วันหลังลาพักมานานกว่า3เดือนเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของอัยการเม็กซิโกเนื่องจากนายโรชาโมยาถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมมือกับกลุ่มค้ายาซินาโลอาในการลักลอบนำยาเสพติดเข้าสหรัฐอย่างไรก็ตามนายโรชาโมยาปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐและยืนยันว่าไม่ได้กระทำความผิดขณะที่ประธานาธิบดีคลอเดียชัยบามผู้นำเม็กซิโกระบุว่าผลประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ควรอยู่เหนือผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศหลังการกลับเข้ารับตำแหน่งของนายโรชาโมยาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: สายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดพายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
1: พายตะเว
2: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
3: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
4: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
3: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
4: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
6: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดุ๊กดิ๊กอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
5: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มหรอกนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
6: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
5: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
6: โอ้ยเกือบแล้ว
5: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะแล้วขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
7: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

สายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

0: ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่พี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ที่อยู่เคียงข้างคุณครั้งใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาพักใจไปกับเพลงสถานีเพลงเพราะที่นี่สวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์

0: ทุ่มนะครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าในพื้นที่จังหวัดน่านให้มีเพียงพอต่อความต้องการและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งส่งถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านพร้อมติดตามราคาสินค้าในพื้นที่ไม่ให้ขาดตลาดและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
8: างสุภตีสุขสัมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุในเพจ Facebook ส่วนตัวว่าในช่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนกำลังเผชิญความเดือดร้อนสิ่งสำคัญที่สุดคือการเข้าไปช่วยเหลือที่เร็วที่สุดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงคนที่ต้องการอย่างแท้จริงกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนโดยส่งมอบถุงยางชีพ500ชุดในล็อตแรกเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาและจะส่งเพิ่มเติมอีก 1,000 ชุดในล็อตที่2ณมณฑลทหารบกที่38ฝ่ายสุริยพงษ์จังหวัดน่านพร้อมประสานผู้ประกอบการนำอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุก่อสร้างเข้าไปช่วยทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายขณะที่กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านจะติดตามสถานการณ์สินค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สินค้าที่จำเป็นมีเพียงพอไม่ขาดตลาดและกำกับดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและในวันที่28สิงหาคมนี้จะได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อร่วมดิสคลีนนิ่งและประสานผู้ประกอบการนำเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าไปช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเร่งทำทุกทางเพื่อช่วยให้พี่น้องชาวน่านกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนันทิกาสิปาโลรายงาน
2: ขณะที่จังหวัดเพชรบูรณ์บูรณาการทุกภาคส่วนเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักหลังเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังไม่กระทบพื้นที่
9: นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์แม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยพบว่าระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าตลิ่งและขณะนี้ยังไม่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำแต่อย่างใดจากการติดตามสถานการณ์วันนี้บริเวณวังตาเป้งหมู่ที่3ตำบลท่าพลซึ่งเป็นพื้นที่รับมวลน้ำจากอำเภอหลมสักระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรแต่ยังต่ำกว่าระดับตลิ่งประมาณ1เมตร ตรทางนี้อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้กำชับผู้นำหมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมรับมือหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงโดยขณะนี้ยังไม่พบพื้นที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์พร้อมเตรียมยกของขึ้นที่สูงขนย้ายทรัพย์สินไว้ในที่ที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำป่าสักเพื่อลดผลกระทบหากเกิดสถานการณ์เพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดนครพนมมอบ4แนวทางยกระดับความมั่นคงชายแดนและการบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
0: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่อำเภอเท่าเทนจังหวัดนครพนมเพื่อรับฟังปัญหาด้านความมั่นคงชายแดนและยาเสพติดพร้อมมอบ4แนวทางยกระดับระบบสาธารณสุขซึ่งได้แก่การบำบัดผู้ติดยาโดยชุมชนเป็นฐานการเสริมความเข้มแข็งด่านตรวจและอสม.การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขชายแดนและการดูแลขวัญกำลังใจและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ทางนี้จังหวัดนครพนมได้ดำเนินการโครงการนครพนมโมเดลคัดกรองประชาชนกว่า 310,000 คนครบ 100% และนำผู้เสพเข้าสู่การบำบัดได้ครบ 100% สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเท่าเทนและโรงพยาบาลนครพนมติดตามความพร้อมของระบบบริการบุคลากรและการรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ชายแดนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพคัทธริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับกับผมตะวันกิวิจิตและข้างๆผมนะครับคุณธนวินศรีพรครับทนายความครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่ฮะก็มาพบเจอกันที่สตูดิโออีกครั้งหนึ่งนะฮะเขาบอกแล้วนะฮะว่าเจอกันตัวเป็นๆอย่างเงี้ยคุยกันสนุกกว่า
2: ใช่คร
1: ับ นะสงสัยอะไรตกหน้าดีเลยถามได้หมดเลยครับเช่นเดียวกันครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับถ้าเผื่อว่ามีปัญหานะครับด้านข้อกฎหมายต่างๆสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาขอคำแนะนำปรึกษากันได้นะครับย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ022769717ครับแล้วก็022769721รวมถึงสายด่วนของเราด้วยนะครับ0817159551-3นะครับแนะนำ2หมายเลขแรกนะครับ02ครับ2769717และ2769721นะครับในช่วงเวลาที่รายการของเรากำลังออกอากาศนะครับมีน้องทีมงานคอยรับสายอยู่ตลอดเวลานะครับนอกจากนั้นครับใครที่จะใช้ช่องทางอื่นๆนะครับตอนนี้อย่างที่หลายท่านชอบชมรายการของเรานะครับนอกจากจะฟังผ่านทาง FM 92.5 กับ AM 809 MHz แล้วเนี่ยนะฮะก็ยังชมผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะฮะของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอีกช่องทางนึงแนะนำเลย YouTube ครับนะฮะ channel ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะรับฟังทั้งเสียงแล้วก็ดูภาพได้ด้วยนะฮะเห็นเรา2คนจัดรายการคู่กันเลยนะครับอีกช่องทางนึงครับจ่าหน้าซองมาเลยใครอยากจะส่งจดหมาย ส่งไปรษณีย์ก็ยังมีอยู่นะ
2: ครับ
1: ยังมีฮะรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร10400นะต้องถามคุณปุ๊กคุณปุ๊กได้รับบ่อยจดหมายมาเนี่ยนะฮะเป็นปึ้งเลยนะฮะยังไง
2: บางทีเขาก็จะแนบเอกสารมาด้วยไงครับมาครบเลยนะครับ
1: ฝากตรวจสอบหน่อยเอกสารและเอกสารนี้นะที่ดินนี่อยู่ในที่วัดหรือเปล่านะ ไม่รู้จะมาถึงเราหรือเปล่านะ นะครับวันนี้จริงๆต้องติดตามสถานการณ์หลายๆสถานการณ์เลยเนาะนะครับในช่วงที่มาสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์เนี้ยนะครับก็มีสถานการณ์น้ำท่วมภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่าน
2: น่าน
1: นะโอ้ที่อำเภอปัว
2: ใช่ครับ
1: โอ้นะก็น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ไล่ลงมาอำเภอเมืองเวียงสา
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็อีกหลายอำเภอเลย
2: ใช่ครับไหลมาตามเส้นทางน้ำเลยแล้วก็เห็นมาไม่แน่ใจไม่ถึงสีสัตว์ถึงอะไรเริ่มขึ้นแล้วมั้งครับ
1: ครับครับครับนะแล้วก็มวลน้ำเนี่ยมันมาเยอะเลยทีเดียวคือไหลลงแม่น้ำน่านส่งต่อไปตามเส้นทางน้ำต่างๆแล้วก็รวมถึงมันจะลงที่เขื่อนสิริกิติ์ด้วยถ้าลงเขื่อนสิริกิติ์โอเคละมันเป็นน้ำต้นทุนของเราเพิ่มเติมได้แต่ระหว่างทางนี้สิสร้างความเสียหาย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะเอาละอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นช่วงนี้นะครับในพื้นที่ของอำเภอปัวนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมก่อนเป็นอันดับแรกเนี่ยนะครับก็อยู่ในช่วงฟื้นฟูแล้วนะฮะแล้วก็หลายๆหน่วยงานก็ได้เข้าไปช่วยเหลือนะครับส่วนบางพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่เดี๋ยวเราไปตรวจสอบสถานการณ์กันอยู่นะฮะเดี๋ยวตรวจสอบสถานการณ์กันหน่อยนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะตอนนี้มีท่านนายแพทย์ณเรศฤทธิ์ขัตถสีมานะครับรองอธิบดีกรมอนามัยนะครับอย่างที่เราได้เกริ่นไว้ว่าในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเนี่ยจะต้องดูแลเรื่องสุขอนามัยอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวตรวจสอบกับท่านเลยนะครับสวัสดีครับท่านรองอธิบดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะฮะขอบพระคุณครับที่ให้เกียรติกับทางรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับท่านรองอธิบดีครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านตอนนี้ทางกรมอนามัยได้เข้าไปช่วยเหลือดูแลด้านสุขอนามัยอย่างไรบ้างครับท่านครับ
3: ครับก็ ช่วงนี้เป็นสถานการณ์ในช่วงที่น้ำบางส่วนใหญ่จะลดลงมาแล้วนะครับ
1: ครับ
3: ก็จะเป็นเรื่องเป็นระยะของการฟื้นฟูซึ่งกรมอนามัยเองก็จะเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับซึ่งก็สถานการณ์เนี่ยส่วนใหญ่อันดับแรกเลยที่เราต้องเข้าไปดูก็คือเรื่องของการจัดการน้ำสะอาดให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าน้ำจะเป็นสิ่งจำเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค
1: ค
3: นนี้ก็จะมีทีมของศูนย์อนามัยที่หนึ่งซึ่งศูนย์อยู่ที่เชียงใหม่แต่ว่าจะดูในส่วนของเขตภาคเหนือซึ่งเป็นส่วนภูมิภาคที่กรมอนามัยดูแลอยู่กับมีส่วนกลางเข้าไปช่วยดูครับ
1: ครับผม
3: ครับก็ทีมก็จะไปดูในส่วนของการจัดการนะครับประเด็นแรกก็คงเรื่องของการจัดการเรื่องน้ำเราก็จะมีชุดเราสะอาดซึ่งอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นชุดที่จะมีสารส้มคลอรีนต่างๆนะครับที่จะช่วยบำบัดน้ำพื้นฐานให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถจะใช้อุปโภคได้บ้างแล้วก็เข้าไปจัดระบบร่วมกับทางประปาให้สามารถจะดำเนินการก
1: ับ
3: ท้องถิ่นนะครับเทศบาลท้องถิ่นให้สามารถจะดำเนินการให้น้ำประปาเนี่ยสามารถใช้ได
1: ้
3: รวมไปถึงอันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำทั้งน้ำที่ประชาชนจะบริโภคหรือน้ำบ่อดิน
1: บ
3: ่อน้ำตื้นต่างๆเนี่ยครับ
1: ครับ
3: ครับ
1: ครับถ้าพูดถึงเรื่องปัญหาที่เราพบเจอในพื้นที่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหลังน้ำท่วมส่วนใหญ่นอกจากเรื่องน้ำแล้วเรื่องโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดต่างๆต้องระวังเรื่องอะไรเพิ่มเติมด้วยไหมครับ
3: ครับก็จะมีประเด็นเรื่องของสิ่งปฏิกูลนะครับต่อไปเราก็จะดูทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำอีกต่อมาก็เป็นเรื่องของขยะสิ่งปฏิกูลต่าง
1: ๆครับ
3: ซึ่งการจัดการขยะนี่ก็มีหลายเรื่องที่ต้องจัดการเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ดำเนินการเช่นการแยกขยะขยะแห้งขยะที่มีเน่าเสียได้พวกนี้ก็จะเป็นแหล่งนำโรคแหล่งแมลงนำโรคนะครับเพราะพันธุ์พวกนี้ก็จะมีโรคที่อาจจะมีจากแมลงหรือเรื่องของอาหารที่อาจจะมีการทำให้ประชาชนเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของทางเดินอาหารโรคทางเดินอาหารได้ด้วยพวกนี้ก็ต้องดำเนินการช่วยป้องกันดูแลส
1: ุ
3: ขลักษณะตรงนี้ด้วยครับ
1: ครับผมนะครับแล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอย่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลต่างๆในพื้นที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าถ้าได้รับความเสียหายแล้วเรามีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือหรือตั้งศูนย์ดูแลด้านสุขอนามัยอย่างไรด้วยหรือเปล่าครับท่านครับ
3: ครับก็ตอนนี้ของศูนย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลเราสามารถจะดำเนินการได้ตามปกตินะครับไม่ได้มีผลกระทบมากนัก
1: ครับ
3: แต่การเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะมีทีมที่เราเข้าไปเขาเรียกว่าทีมจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับเราใช้ชื่อว่าเซิร์ช
1: นะฮะ
3: Special Event Health Event Response Team ซึ่งเขาจะเข้าไปดูเรื่องของอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมไปถึงการดูในส่วนของกลุ่มเสี่ยงต่างๆด้วยนะครับเช่นพี่น้องประชาชนที่อาจจะจำเป็นต้องช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีศูนย์พักพิงหรือศูนย์อพยพได
1: ้
3: ที่หลายท่านอาจจะยังไม่สามารถกลับเข้าไปพักกลับไปที่บ้านได้ก็อาจจะมีศูนย์พักพิงด้วยหรือที่อยู่ที่บ้านเองซึ่งก็อาจจะมีความเสี่ยงในการที่จะเข้าไปสู่ระบบบริการเราก็จะมีการสำรวจดูจริงๆเราก็มีข้อมูลอยู่แล้วครับว
1: ่
3: าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีประชาชนพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงอยู่ที่ไหนบ้างกลุ่มเสี่ยงก็อย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังนะเด็กสตรีตั้งครรภ์อย่างนี้เป็นต้นนะคร
1: ับ
3: กลุ่มเหล่านี้ก็จะได้รับการเฝ้าระวังแล้วก็ดูว่ามีความต้องการขาดยาไหมม
1: ี
3: ความจำเป็นที่ต้องเข้าไปช่วยดูแลที่บ้านได้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็จะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่กระทรวงสาธารณสุขเราดำเนินการร่วมกับทางพี่น้องอสม.นะครับที่จะเข้าไปช่วยดูแลพี่น้องประชาชนที่ตามบ้านเรือนต่างๆในชุมชนต่างๆครับ
1: ครับท่านอยากจะแนะนำประชาชนอย่างไรบ้างครับผมเชื่อว่าบางบ้านเนี่ยโอเคล่ะนะครับน้ำมันหลากไปแล้วนะครับคงจะเหลือแต่สภาพความเสียหายหรือว่าอาจจะมีดินโคลนที่อยู่ในบ้านที่ต้องทำความสะอาดบ้างนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำที่มันขังอยู่ตามจุดต่างๆภายในบ้านท่านอยากจะแนะนำพวกเขาเหล่านี้อย่างไรครับเชิญเลยครับ
3: ครับก็ภายหลังน้ำลดเนี่ยปัญหาหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะระหว่างที่จะมีก็คือเรื่องของสัตว์แมลงน้ำโรคสัตว์อันตรายต่างๆ
1: ครับ
3: จริงๆก็เป็นเรื่องของบาดแผลนะครับ
1: ที่
3: มีเศษวัสดุเศษต่างๆเนี่ย
1: คร
3: ับจะเป็นซากปรักหักพังได้หรือจริงๆก็จะเป็นเรื่องของพวกถ้าลุยน้ำนานๆก็จะระวังโรคฉีดนะครับก็จะมีเปื้อนกับน้ำได้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องสังเกตตัวเองหรือการจะเข้าไปที่บ้านของตัวเองก็ต้องสำรวจบ้านนิดนึงนะฮะว่ามีสัตว์ พิษมีพิษต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่อาศัยที่บ้านหรือเปล่าหรือการทำความสะอาดก็ต้องระมัดระวังเรื่องฝุ่นละอองเชื้อราต่างๆเวลาเรามีการฟื้นฟูนะครับก็จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายได้รวมถึงเฝ้าระวังตัวเองถ้าบ้านเรามีพี่น้องประชาชนที่มีกลุ่มเสี่ยงเนาะมีผู้สูงอายุมีผู้มีโรคประจำตัวก็ต้องระมัดระวังถ้าเขามีเริ่มมีอาการไม่สบายหรือมีปัญหาใดๆก็อาจจะต้องติดต่อประสานงานกับสม.หรือเจ้าหน้าที่รปสต.หรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงด้วยส่วนหนึ่งด้วยนะครับ
1: ครับครับพอจะมีช่องทางใดๆที่จะติดต่อกับทางโรงพยาบาลในพื้นที่หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ที่ท่านอยากจะแนะนำไหมครับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยก่อนหน้านี้ครับ
3: ครับผมว่าหน่วยที่เล็กที่สุดคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับที่จะอยู่ใกล้ๆประชาชนเพราะว่าบางทีการสื่อสารผมไม่แน่ใจในพื้นที่บางพื้นที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของโทรสัญญาณโทรศัพท์หรือว่าการเข้าไปถึงพื้นที่นะครับ แต่เราก็จะมีหน่วยข้างอสม.แล้วก็การประสานงานกันระหว่างหน่วยสาธารณสุขกับท้องถิ่นท้องที่ที่ดูแลด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะต้องค่อยๆเริ่มฟื้นฟูการดำเนินชีวิตนะฮะแล้วก็เฝ้าระวังระมัดระวังเรื่องของอาหารน้ำนะครับที่เราอุปโภคบริโภคว่าสามารถบำบัดเพียงพอต่อการใช้งานได้แล้วหรือไม
1: ่
3: หรือสามารถจะบริโภคได้หรือไม่รวมถึงอาหารที่อาจจะต้องดูซึ่งกรมอนามัยก็จะช่วยดูร่วมกับทางตลาดแหล่งอาหารต่างๆด้วยกับท้องถิ่นที่จะมีการจัดขยะให้เป็นระบบร่วมกันได้อันนี้ก็จะเป็นระบบที่พวกเขาจะช่วยกันนะครับ ให้พี่น้องประชาชนก็ช่วยดูแลตัวเองได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีความช่วยเหลือที่ถ้ามีความร้องขอหรือจำเป็นก็สามารถอยู่ประสานงานในพื้นที่ได้ครับ
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านนายแพทย์นเรศฤทธิ์ขจรสีมาครับรองอธิบดีกรมอนามัยครับที่ได้มาพูดคุยนะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับขอบพระคุณท่านมากเลยนะครับ
3: คร
1: ับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: สวัสดีครับ
1: เรื่องของน้ำท่วมนะฮะทางกรมอนามัยเองผมว่าเป็นหน่วยงานหลักเลยนะ
2: หลักเลยครับ
1: หลังจากโอเคละบ้านเรือนเสียหาย
2: ครับ
1: กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปช่วยเหลือ
2: ครับ
1: แต่เรื่องสุขภาพอนามัยนี่มันโอ้โหมันซุดได้เลยนะ
2: ใช่ครับเพราะว่าหนึ่งมันเกิดจากสภาพน้ำท่วมเองสองมันเกิดจากสภาพจิตใจ
1: อันนี้
2: คือสำคัญมากเลยว่าพอบ้านเรือนมันเสียหายแล้วเนี่ยบางคนเขาก็สุดอ่ะ
1: ใช่
2: สุดโดยจิตใจ
1: ใช่ครับผมเชื่อว่านอกจากกรมอนามัยแล้วเดี๋ยวกรมสุขภาพจิตก็ต้องเข้าไปดูแลด้วยนะครับเพราะทุกครั้งที่เราได้พูดคุยกันในหลายๆรายการที่เป็นรายการข่าวก็จะมีหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตเข้าไปช่วยเยียวยาเพราะว่าบางคนอ่ะสูญเสียหมดเลยเนาะ
2: หมดเลยครับ
1: บ้านเรือนสัตว์เลี้ยงไร่นาที่เขาปลูกกันอยู่มันหายไปหมดเลยชั่วพริบตา
2: ใช่คร
1: ับ นะความสูญเสียตรงนี้ก็ต้องเยียวยากันไปนะฮะแล้วก็จริงๆเราก็มีอีกหลายหน่วยงานที่เราจะติดตามเรื่องของสถานการณ์แต่ว่าจริงๆแล้วทางภาครัฐเองก็มีการสั่งฟื้นฟูอำเภอปัวแล้วนะฮะนะครับตั้งแต่เกิดเหตุแล้วนะครับให้เร่งเขาเรียกว่าคืนเมืองปัวภายใน7วันอัดงบ100ล้านบาทเลยนะฮะก็จริงๆแล้วที่ปัวสะปานบ่อเกลือแถวๆนั้นก็จะเป็น
2: แหล่งท่องเที่ยว
1: เนี่ยไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุอ
2: ่
1: ะเพื่อนผมก็ไป
2: ครับ
1: แล้วก็โอ้โหสวยมากกรีนซีซั่นสวยมาก
2: สวยจริงๆ
1: แสดงว่าเคยไป
2: ไปครับ
1: ใช่ไหมฮะแล้วเป็นยังไง
2: โอ้คือสภาพตรงนั้นเนี่ยก็คือต้องไปช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: กรีนซีซั่น
2: กรีนใช่ที่มันเขียวเขียวปลูกข้าวกันแล้วสวยนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ไปดูแหละดูบ่อเกลือไปดูไปอยู่กับธรรมชาติไปใช้ชีวิตสโลไล
1: ฟ์ใช่ใช่
2: นะคร
1: ับผมว่าก็คงใช้เวลาในการฟื้นฟูเมืองอีกสักระยะนึงแล้วนะ
2: ครับ
1: นะคุณตั้มก็ผมว่าเราเองกว่าจะได้เห็นภาพสวยๆธรรมชาติสวยงามแบบนี้กลับมาอีกครั้งเนี่ยก็ต้องส่งกำลังใจให้แหละนะ
2: ครับ
1: พอเขาฟื้นฟูเมืองแล้วเดี๋ยวเรากลับไปเที่ยวกันใหม่นะตอนนี้ให้เขาดูแลเมืองเขาไปก่อนนะอย่าเพิ่งเข้าไปโอ้ฉันจะเที่ยวฉันจะเที่ยวไม่นะตอนนี้อย่าเพิ่ง
2: เข้าไปเป็นภาระเขา
1: ใช่นะครับหลายๆภาคส่วนเขากำลังฟื้นฟูกันอยู่นะฮะก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านเพิ่มเติมเดี๋ยวเราอาจจะรายงานเพิ่มเติมให้ฟังนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็มีปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกันนะฮะเรื่องของการทำงานแล้วอยู่ดีบ้านเราเกิดน้ำท่วมและเราไม่สามารถที่จะเดินทางไปได
2: ้ครับ
1: ผมตั้งไว้สองกรณีกรณีแรกเกิดน้ำท่วมติดอยู่ที่บ้านไม่สามารถไปทำงานได
2: ้ครับ
1: ลางานได้ไหม
2: โอเค คือจริงๆอย่างนี้นะครับ คือตามแพ่งและพาณิชย์เลยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าลูกจ้างละทิ้งงานไปนะครับเกินกว่าสามวันหรือว่าโดยไม่มีเหตุอันสมควรไม่แจ้งไม่อะไรเลยนะครับอันนี้นายจ้างสามารถไล่ออกได้เลยแต่ในกรณีที่เกิดภัยพิบัตินะคร
1: ับ
2: นายจ้างไม่สามารถอ้างเหตุนี้ได้เลยนะครับอ้างเหตุได้หมายความว่าถ้าสมมุติว่าลูกจ้างบ้านน้ำท่วมติดอยู่น้ำป่าไหลมาไม่สามารถออกไปทำงานได
1: ้ครับ
2: สิ่งแรกที่ลูกจ้างจะต้องพึงกระทำเลยอย่างแรกก็คือต้องแจ้งนายจ้างก่
1: อ
2: นนะครับจะแจ้งโดยวิธีใดก็ได้โทรศัพท์ไปบอกหรือว่าจะส่งไลน์หรือจะอะไรก็ได
1: ้ครับ
2: แจ้งว่า1เราอยู่ในภาวะอุทกภัยนะครับไม่สามารถออกไปทำงานได
1: ้ครับ
2: นะครับอันเนี้ยนายจ้างไม่สามารถอ้างเหตุใดๆได้เลยนะครับอ้างเหตุอย่างเช่นอ้างเหตุไล่ออกโดยที่ขาดงานเกิน3วันไล่ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชยนะครับอันนี้ละทิ้งงานไปอันนี้อ้างไม่ได้เลย
1: อ้างไม่ได้เลยถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย
2: สุดวิสัย
1: สุดวิสัยที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะขาดงานโดยที่ละทิ้งงานไปโดยไม่รับผิดชอบงาน
2: ใช่ครับมันจะเป็นละจะถือเป็นความผิดของฝ่ายลูกจ้างไม่ได้
1: กรณีนี้เข้าใจได้ครับกรณีหนึ่งตัวเองอ่ะสามารถที่จะเดินทางออกจากพื้นที่น้ำท่วมได้แล้วล่ะมางานแล้วแต่ยังไงซักก็ต้องกลับไปดูแลบ้านกลับไปฟื้นฟูบ้านกลับไปดูแลเด็กๆหรือครอบครัวที่ยังติดอยู่ในบ้านอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: ลาได้ไหมครับ
2: จริงๆแล้วคือในส่วนตรงนี้มันเป็นเงื่อนไขของอุทกภัยอยู่แล้วนะครับในการที่คุณจะหยุดงานเนื่องจากน้ำท่วมเนี่ยมันก็ต้องมีช่วงระยะเวลาการฟื้นฟู
1: ครับผม
2: แต่ช่วงระยะเวลาการฟื้นฟูต้องตามสมควรนะไม่ใช่คุณลาทีแบบ2เดือนนะครับมันต้องมีเหตุว่าอย่างเช่นลาวันนี้นะขอไปทำความสะอาดบ้านอันนี้เป็นเหตุที่นายจ้างเนี่ยพึงควรต้องให้ลูกจ้างเขาลาเพื่อให้เขากลับสู่สภาพเดิมให้ได
1: ้ครับ
2: นะคร
1: ับ ลูกจ้างก็มีอยู่2ประเภทลูกจ้างรายวันกับลูกจ้างรายเดือนหรือเงินเดือนมีเงินเดือนประจำอ่ะ
2: ครับ
1: สมมุติว่าคนที่เป็นรายวันเนี่ย
2: ครับ
1: เขาก็มีเหตุสุวิสัยอ่ะก็น้ำท่วมอ่ะบ้านน้ำท่วมฉันออกมาไม่ได้ฉันมาทำงานไม่ได้เขายังสามารถได้รับเงินค่าจ้างรายวันอยู่ไหมฮะ
2: คือต้องกลับย้อนกลับไปดูสัญญาจ้างนะครับเพราะว่าสัญญาจ้างลูกจ้างรายวันเนี่ยมีหลายประเภทคือหมายถึงว่ามานายจ้างก็จ่าย
1: ครับ
2: นะครับอันนี้ก็อาจจะถือว่าขาดของเขาไปเพราะเขาไม่มาแต่ลูกจ้างรายวันบางประเภทที่มันมีเงื่อนไขพิเศษอย่างที่ผมเคยเจอมาก็คือ1เดือนเนี่ยเขาจะต้องมา20วันแล้วเขาก็จะจ่ายให้20วันมีวันหยุด10วันนะวันไหนก็ได
1: ้คือ
2: คุณจะจัดยังไงก็ไม่รู้แหละนะครับลูกจ้างแบบนี้อาจจะใช้สิทธิ์ลาได
1: ้
2: ลาโดยที่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างนะก็ยังคงได้รับค่าจ้างอยู
1: ่คำว่าตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างอย่างที่บอกว่า1เดือน20วันดังนั้นคุณมีวันหยุด10วัน
2: 10วัน
1: เกิดเหตุวันใดวันหนึ่งในเดือนนั้นนะครับหากว่าคุณเกิดลาไปแล้วตามเงื่อนไขของสัญญาไปแล้ว5วันแสดงคุณก็ยังสามารถลาอีก5วัน
2: ใช่ครับ
1: โดยที่ได้รับ
2: ค่าจ้างเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยถึงบอกว่าต้องย้อนกลับไปดูตัวสัญญาจ้างให้ดีๆว่าเงื่อนไขของสัญญาจ้างแต่ละคนเนี่ยเขียนว่ายังไงโดยเฉพาะลูกจ้างรายวันเนี่ยที่มีเงื่อนไขพิเศษแบบเนี้ยนะครับต้องย้อนกลับไปดูดีๆ
1: กรณีนี้พอหมดวันลาตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่30วันเนาะ
2: ครับ
1: ทำงาน20มีวันหยุดได้10
2: ครับ
1: คราวนี้ลาหมดแล้ว
2: ครับ
1: แต่บ้านเราก็เกิดน้ำท่วมยังต้องอยู่ดูแลบ้านอยู่นะครับคราวนี้เรายังจะได้รับเงินรายวันอยู่ไหม
2: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยก็คือเอาง่ายๆเลยต้องย้อนกลับไปดูตัวสัญญาจ้างว่าหยุดแล้วเนี่ยพอหยุดแล้วเพราะเขาเป็นลูกจ้างรายวันมาเขาถึงได้เงินเพียงแต่ว่านายจ้างเขาก็จะการันตีไว้ให้ว่าแบบอ่ะคุณจะต้องมานะถึงจะได้เงินแต่ว่าใน1เดือนเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะคุณมาให้ได้20วัน
1: ครับ
2: นะครับแต่โดยหลักทันทีที่เกิดน้ำท่วมแล้วเป็นสัญญาจ้างพิเศษแบบเนี้ยส่วนใหญ่นายจ้างก็จะให้เต็มจำนวนจะไม่เคยผมไม่เคยเห็นนายจ้างคนไหนแบบมาใช้ประเด็นข้อกฎหมายว่า
1: ตอดเล็กตอดน้อย
2: ใช่ใช
1: ่โอ้ยก็คุณไม่มาเองน้ำท่วมก็เรื่องของคุณนี่ใช่ไหมแต่ถือประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักอ่ะคุณไม่มาทำงานฉันไม่จ่ายไม่ได้นะ
2: ไม่ได้เพียงแต่ว่าตอนแรกที่เราไปคุยกันว่า10วันนั่นอ่ะเพราะว่าบางลูกจ้างบางคนเนี่ยคือพอเขาก็จะ จะหยุดโดยที่เขาเหมือนกับว่าลูกจ้างหลายวันเขาก็จะไม่ได้รับเงินเขาก็ไปโยกวันหยุด10วันนั้นน่ะมาใช้แล้วก็ได้รับตามสัญญาจ้างมันจะมีประเด็น2มุมอยู่
1: 2มุม
2: ใช่
1: เข้าใจได้
2: ใช่ครับ
1: นะคราวนี้ถ้าเป็นลูกจ้างรายเดือนมีเงินเดือนประจำนะครับคราวนี้ก็จริงๆมันก็มีกฎหมายหรือมีข้อตกลงเงื่อนไขอยู่แล้วว่าสามารถลาหยุดได้ปีละกี่วัน
2: ครับ
1: ใช่ไหมเป็นลาหยุดลาป่วยลากิจ
2: ครับ
1: ลาข้ออดบุตรอะไรก็ตามแต่ตามกฎหมายแรงงานที่กำหนดไว้นะครับอย่างเนี้ยมันมีกรณีหยุดของภัยพิบัติด้วยไหมฮะในกฎหมาย
2: คือจริงๆเนี่ยลูกจ้างรายเดือนเนี่ยมักจะไม่ค่อยเป็นปัญหาเพราะว่ามันตกลงและค่าจ้างเป็นชัดเจนนะครับพอค่าจ้างชัดเจนแล้วเนี่ยนายจ้างก็มีหน้าที่ต้องจ่ายเท่านั้นแหละจะมาหักเป็นรายวันไม่มาขาดวันอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นรายเดือนตัวนี้จะไม่มีปัญหาแต่รายเดือนจะไปมีปัญหาในกรณีที่นายจ้างเขาบอกว่าขาดงานเกิน3วันนายจ้างมีสิทธิ์ไล่ออกนะไม่จ่ายค่าชดเชยนะพอเกิดประเด็นพวกเนี้ย
1: ครับ
2: นายจ้างจะมาอ้างเหตุพวกนี้ไม่ได้เพราะถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย
1: บ้านอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย บ้านอยู่ในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ
2: ครับ
1: ที่มีการประกาศด้วย
2: ที่มีการประกาศใช่ครับ
1: นะฮะเพราะว่าอย่างกรณีผมเองเคยอยู่ที่บริษัทหนึ่งก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันที่ว่าถ้าบ้านคุณอยู่ในพื้นที่นี้อันนี้เป็นพนักงานประจำนะ
2: ครับ
1: เขาก็คุณมีสิทธิ์ลาเพื่อที่จะไปดูแลบ้านได้นะช่วงน้ำท่วม
2: ปี
1: 54นั่นแหละอันนั้นก็หยุดได้ตามความเหมาะสมเลย
2: ใช่ครับ
1: ในขณะเดียวกันทางบริษัทก็ยังมีเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก
2: มี
1: ใช่ไห
2: ม
1: ตามกฎหมายแบบนี้มันสามารถทั้งนายจ้างที่เป็นลูกจ้างรายวันกับรายเดือนเนี่ยเขาอันเนี้ยมีให้โดยใช้คำว่าอะไรดีฮะโดยความสมัครใจไม่ใช่สิมนุษยธรรม
2: ใช่ครับเป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย
1: ครับ
2: หรือพนักงานเขาจะเรียกว่าเป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาพนักงานผู้ประสบภัย
1: อ
2: ันนี้เขาก็จะมีเกณฑ์ของเขาออกมาเลยว่าหลังละเท่าไหร่อยู่ในพื้นที่เท่าไหร
1: ่
2: นะครับสำหรับลูกจ้างที่เป็นจริงๆแล้วรายผมไม่ได้อยาก
1: ว่ารายเดือนแหละใช่ไหม
2: ใช่ครับคือผมไม่ได้อยากจะไปแยกว่ารายวันกับรายเดือนคือมันอยู่ที่ว่าการว่าจ้างของเขาเนี่ยเป็นการว่าจ้างแบบไหนบางรายวันเนี่ยส่วนใหญ่คนจะไปเข้าใจว่า
1: ต้องมาทำงานถึงได้เงิน
2: ต้องมาทำงานถึงได้เงินถ้าไม่มาก็ไม่ได้รับเงิน
1: อ
2: ันนั้นคือรายวันแบบแท
1: ้ครับ
2: แต่มันก็จะมีรายวันแบบมีเงื่อนไขอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนละกันมันก็จะจัดหมวดหมู่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
1: ครับผมนะครับอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทนั้นเขาจะเห็นอกเห็นใจเรามากน้อยแค่ไหนบริษัทเล็กๆบางทีอาจจะไม่สามารถที่จะมีเงินที่จะไปช่วยเหลือพนักงานได้ทุกครอบครัวที่จะไปช่วยเหลือ
2: ก็อาจจะไม่ได้เป็นกอบเป็นกามเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆเป็นเงินช่วยเหลือนะเป็นบางส่วนเราช่วยได้เท่านี้นั่นคือสิ่งที่เป็นกำลังใจของลูกจ้าง
1: แล้วมันควรจะมีผมพูดตรงนะพูดตรงนะในขณะที่เราเป็นเพื่อนกันเรายังอยากช่วยเหลือเพื่อนเลย
2: ใช่ครับ
1: บ้านน้ำท่วมเลยเราช่
2: วย
1: เหลือ
2: นะเอาอยากได้อะไร
1: เงินไม่ไปแต่ตัวไปช่วยทำความสะอาดก็มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับถูกครับ
1: ทีนี้บริษัทในฐานะที่เป็นองค์กรเป็นนิติบุคคลจะช่วยเหลือยังไงก็เนี่ยแหละฮะก็ใช้วิธีการอาจจะเป็นถุงยางชีพก็สามารถได้เนาะ
2: ได้ครับ
1: หรือจะเป็นเงินช่วยเหลือรายครอบครัว
2: ก็ได้
1: เหมือนกัน
2: ก็ได้
1: นะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าการช่วยเหลือบุคลากรในองค์กรของตัวเอง
2: ถูกครับ
1: เขาก็จะได้มีความภักดีกับองค์กรของตัวเอง
2: เขาจะมีความผูกพัน
1: ใช่
2: เขาจะมีความผูกพันวันนั้นฉันเดือดร้อนก็ยังช่วยนะครับเพราะว่าในเคสแบบเนี้ยมันเกิดได้ทั้งสองมุมทั้งลูกจ้างและลูกนายจ้างนายจ้างน้ำท่วมลูกจ้างเข้าไปไม่ได้ก็ได
1: ้แล้วมันมีกรณีที่ว่าถ้าเผื่อว่าบริษัทโรงงานของเขาถูกน้ำท่วม
2: ครับ
1: ไม่สามารถที่จะดำเนินกิจการได
2: ้ครับ
1: ยังต้องจ่ายเงินให้กับลูกจ้างไหม
2: ต้องจ่ายต้องจ่ายแต่การจ่ายก็อาจจะจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ75ของเงินเดือน
1: อ๋อ
2: ครับ
1: อันนี้เป็นหลักของกฎหมายเลย
2: เป็นกฎหมายเลยครับตามพรบคุ้มครองแรงงานเลย
1: ไม่ใช่ว่าหยุดจ่ายไปเลยอ้างว่าโอ้ยบริษัทไม่สามารถที่จะดำเนินการผลิตสินค้าอะไรได้
2: ก็
1: เดือนหน้าของดจ่ายเงินเดือนนะ
2: ไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานอยู่ว่าจะต้องจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75%
1: ร้อยละ 75% นะ
2: ใช่ครับ
1: นะครับเอาเป็นว่าใครมีปัญหาเรื่องเนี่ยแหละครับข้อกฎหมายเรื่องมันตอนนี้ถ้าถือว่ากฎหมายแรงงานไหมคร
2: ับกฎหมายแรงงานครับ
1: กฎหมายแรงงานชัดๆเลยนะ
2: ใช่ครับคุ้มครองแรงงานพวกนี้กฎหมายแรงงานหมดเลย
1: นะครับมีปัญหากรณีนี้สามารถเดี๋ยวจะสอบถามมาได
2: ้ครับ
1: นะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราเห็นเวลาแล้วครบครึ่งชั่วโมงแล้วป๊อปแป๊บเองนะครับเราคุยกันนะครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาครับ
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
0: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาเราได้ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านเรื่องของการฟื้นฟูดูแลเรื่องสุขอนามัยเรื่องสุขาภิบาลโดยท่านรองอธิบดีกรมอนามัยก็ได้มาให้คำแนะนำกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับในช่วงที่เราหยุดพักช่วงครึ่งเวลาเราก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าน้ำท่วมช่วงปี54แต่ละบ้านแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้าง ดูแลตัวเองกันยังไงกลับมาฟื้นฟูบ้านกันยังไงใช่ไหมฮะหนีน้ำกันยังไงด้วยนะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เนาะ
2: ใช่ครับ
1: นะฮะเอาละนะตอนนี้เรามาดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านอีกครั้งหนึ่งละกันนะเพราะตอนนี้เรามีคุณดวงนภาพิเชษกุลครับรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับก็จะมาบอกกล่าวเล่าเรื่องถึงหน้าที่ของสปสช.หรือว่าในความดูแลของสปสช.เนี่ยได้ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับท่านรองเลขาครับ
11: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมนะท่านรองครับนะครับสปสช.เองพอได้รับข่าวคราวเรื่องน้ำท่วมนะเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านผมก็ทราบแล้วครับก่อนหน้านี้ภัยพิบัติมันเกิดขึ้นหลายที่นะสปสช.อย่างกรณีล่าสุดที่น่านเราได้มีแอคชั่นได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างครับท่านครับ
11: ค่ะในเบื้องต้นนะคะก็สื่อสารทำความเข้าใจนะคะอาจจะยังไม่ถึงประชาชนในจังหวัดน่านเท่าไหร่นะคะเพราะท่านประสบอุบัติเหตุอยู่อาจจะมีเรื่องไฟฟ้าเนาะที่ไม่สะดวกแต่อยากจะเรียนว่าในเรื่องของสิทธิ์บัตรทองนะคะถ้าท่านเจ็บป่วยนะคะ
1: ครับ
11: นะคะในช่วงที่อยู่พื้นที่เนี่ยค่ะก็สามารถเข้ารับการรักษาได้นะคะทุกโรงพยาบาล
1: ทุกโรงพยาบาลเลยนะ
11: ใช่ค่ะนะคะโรงพยาบาลที่เข้าร่วมในระบบเรานะ
1: ครับ
11: ถ้าเป็นเอกชนพอดีพื้นที่จังหวัดน่านอาจจะไม่ได้มีโรงพยาบาลเอกชนเท่าไหร
1: ่
11: นะคะก็จะมีโรงพยาบาลของรัฐ
1: ครับ
11: นะคะแต่ก็อาจจะประสบภัยในเรื่องของน้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เนี่ยถ้าท่านประสบภัยและเข้าการรักษาไม่ได้คือเป็นห่วงประชาชนที่มีโรคประจำตัวค่ะ
1: ครับผม
11: เนาะต้องรับยาอยู่ตลอดแล้วก็โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตใช่ไหมคะท่านจะต้องมีการนะคะฟอกเลือดนะคะบางท่านก็อาทิตย์ละ2ครั้งบางท่านก็อาทิตย์ละ3ครั้ง
1: ครับ
11: นะคะหรือแม้แต่กระทั่งเราต้องเรียนว่าสิทธิ์บัตรทองเราก็คือมีการในเรื่องของการล้างไตทางช่องท้องด้วยที่เราส่งน้ำยาถึงบ้าน
1: ครับผม
11: นะคะอันที่หนึ่งเอาเรื่องคนไข้ไตล้างน้ำยาทางช่องท้องก่อนถ้าเกิดท่านประสบปัญหาน้ำท่วมเพราะเราส่งน้ำยาให้ถึงบ้านท่านล้างเองที่บ้านได
1: ้
11: ตอนนี้เนี่ยพื้นที่อาจจะน้ำท่วมนะคะท่านอาจจะต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์ชุมชนต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยก็โทรแจ้งนะคะในศูนย์อพยพต่างๆเนี่ยค่ะเบื้องต้นก็จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลด้วยนะคะชุมชนดูแลด้วยแต่ถ้าไม่สะดวกก็โทร1330นะคะเราก็จะประสานไปรษณีย์เพื่อเอาน้ำยาส่งให้ท่านได
1: ้ครับ
11: นะคะอันนี้ต้องหมายถึงเรื่องความสะอาดด้วยนะคะอันที่สองถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยไตที่ต้องฟอกเลือดอ
1: ัน
11: นี้ต้องใช้เครื่องต้องไปนอนโรงพยาบาลไปนอนตามศูนย์ต่าง
1: ๆ
11: อันนี้นะคะก็ถ้าพื้นที่น้ำท่วมนะคะโรงพยาบาลหรือศูนย์ฟอกไตต่างๆก็อาจจะประสบปัญหาในเรื่องน้ำท่วมเช่นเดียวกันใช่ไหมคะท่านอพยพอาจจะไปอยู่ในศูนย์นะคะอพยพหรืออาจจะไปอยู่บ้านญาติจังหวัดใกล้เคียงนะคะต้องเรียนว่าศูนย์ฟอกไตต่างๆก็จะมีคนไข้ประจำอยู่เหมือนกันเรามีเวลาฟอกของท่านชัดเจนนะคะแต่ถ้าไม่ต้องตกใจถ้าท่านอพยพไปไม่ว่าจะอยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือมากรุงเทพก็โทร1330เดี๋ยวเราจะหาที่ฟอกให้นะคะขอให้ท่านแจ้งว่าถ้ามีวันฟอกวันไหนนะ
1: ค
11: ะโทร1330แจ้งเลข13หลักชื่อสกุลที่อยู่ของท่านณปัจจุ
1: บ
11: ันที่ท่านสะดวกนะคะแล้วก็บอกว่าท่านฟอกวันไหนบ้างเดี๋ยวเราจะรีบประสานหาศูนย์ให้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเฉพาะเจาะจงของกลุ่มจริงๆนะคะเพราะว่าท่านต้องได้รับการล้างไตตามเวลาที่กำหนดนะคะแต่สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆก็ต้องเรียนว่า
1: เบาหวานความดันอะไรพวกนี้นะฮะ
11: ใช่ค่ะ
1: ครับ
11: โรงพยาบาลในพื้นที่ก็อาจจะประสบใช่ไหมคะน้ำท่วมเช่นเดียวกันผู้ป่วยนอกอาจจะปิดเฉพาะฉุกเฉินอะไรเงี้ยค่ะนะคะส่วนนึงเนี่ยคิดว่าทางโรงพยาบาลก็คงปรับในเรื่องของการมีส่งยาให้ที่บ้านนะคะแต่ถ้าท่านยังไม่สะดวกนะคะโรคประจำตัวพวกนี้ก็จะมียาได้รับยาไป1เดือน2เดือนใช่ไหมคะ
1: ครับผม
11: ยาอาจจะหนีไม่ทันยาน้ำท่วมใช่ไหมคะ
1: ครับ
11: ต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่ะก็เบื้องต้นนะคะถ้าตรงนั้นใกล้เคียงมีโรงพยาบาลอื่นนะคะที่เขาอาจไม่ประสบอุบัติเหตุต้องบอกว่าตรงนี้เราก็จะมีเครือข่ายกันในการดูแลนะคะแต่ถ้าเกิดท่านมองหาใครไม่ได้ไม่รู้จะติดต่อตรงไหนโทร1330ได้ค่ะหรือ1330แนะนำให้ว่าท่านจะไปรับยาตรงไหนได้นะคะ
1: บางทีคนเฒ่าคนแก่คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะไม่

0: อันนี้ต้องเรียนว่าเราก็จะประสานกับหน่วยบริการในพื้นที่หรือปภ.ในพื้นที่อยู่แล้วนะคะในการช่วยเหลือคนไข้ต่าง
1: ๆครับครับดังนั้นสิทธิ์ของสปชช.หรือว่าสิทธิ์ของบัตรทองต่างๆเราเนี่ยนะคะท่านนเรขายืนยันเลยว่าสามารถใช้ได้ในทุกโรงพยาบาลสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในเขตพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้นะครับถ้าเผื่อว่าไปใช้นอกจังหวัดก็ได้ใช่ไหมครับท่านเผื่อว่าย้ายไปบ้านของญาติญาติที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วเผื่อจะต้องเข้าโรงพยาบาลใช้บัตรทองในพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างนี้ได้ใช่ไหมฮะ
0: ได้ค่ะนะคะก็มีค่ะมีบ่อยครั้งที่เราประสบภัยในพื้นที่นะคะก็อาจจะมาอยู่กับลูกกับหลานในพื้นที่กรุงเทพก็มีค่
1: ะ
0: อันนี้ก็แจ้งกับโรงพยาบาลไว้เลยนะคะยื่นบัตรได้นะคะบอกว่าเราอพยพมาจากพื้นที่น้ำท่วมมาอยู่กับลูกกับหลานนะคะเขาก็จะมีในเรื่องของการรักษาตามอาการในเรื่องของผู้ป่วยโรคเรื้อรังเนี่ยค่
1: ะ
0: ต้องเรียนว่าอาจจะต้องมีการเจาะเลือดใหม่นะคะเพราะว่าต่างคนต่างไม่มีประวัติต้องเรียนถ้าเกิดเราไม่ได้ขนยามาคือถ้าเรามีซองยามาเนี่ยยังพอดูกันได
1: ้ครับผม
0: นะคะเพราะซองยายังบอกว่ายาทานอะไรนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็คุยเล่าอาการให้คุณหมอฟังนะคะถ้าคุณหมอคุยซักถามแล้วสามารถให้ยาได้หรืออาจจะต้องเจาะเลือดนิดหน่อยอย่างผู้ป่วยเบาหวานใช่ไหมคะจะได้จัดยาให้เหมาะส
1: ม
0: อย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่าโดยสิทธิ์บัตรทองก็สามารถใช้ได้นะคะตามจังหวัดนะคะต่างๆที่ท่านอพยพไปอยู่ค่ะ
1: ครับถ้าพูดถึงตัวโซลูชันแบบนี้เราก็สามารถใช้ในทุกๆเหตุการณ์ที่เป็นเหตุภัยพิบัติในที่เกิดในพื้นที่ต่างๆแบบนี้ได้เลยใช่ไหมครับท่าน
0: ใช่ค่ะถามว่าใช่ค่ะโดยสิทธิ์บัตรทองนะคะประชาชนไทยที่ไม่ใช่สิทธิ์ข้าราชการหรือสิทธิ์ประกันสังคมนะคะเมื่อท่านเจ็บป่วยนะคะถ้าฉุกเฉินเข้าเอกชนอันนี้ใช้เรื่องของยูสิทธิ
1: ์
0: นะคะแต่ก็เจ็บป่วยทั่วไปเนี่ยค่ะภัยพิบัติต่างๆก็เข้าหน่วยบริการในระบบหลักประกันได
1: ้
0: ยื่นบัตรประชาชนเขาแล้วก็แจ้งเขาค่ะอันนี้ก็ใช้สิทธิ์ได
1: ้ครับสุดท้ายฉันอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านเชิญเลยครับ
0: ค่ะถ้าในเรื่องก็สปสช.ก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะคะที่ประสบอุบัติเหตุนะคะอุทกภัยในคราวนี้ทั้งหมดนะคะถ้าเกิดนะคะเกิดมีความติดขัดข้องในเรื่องของการรักษาพยาบาลโทรสายด่วนสปสช.1330นะคะให้บริการ24ชั่วโมงค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะรับเรื่องแล้วก็ประสานให้นะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะว่าอย่างช่วงตอนน้ำท่วมหาดใหญ่เราก็มีประสานในเรื่องของให้พื้นที่นะคะภาคพื้นที่เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนะคะน้ำท่วมระดับ อาหารอะไรต่างๆเราก็ประสานให้ค่ะ
1: ครับผมนะอ่ะฝากเอาไว้1330เลยนะฮะขอบพระคุณท่านมากเลยนะครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับคือคุณดวงนภาพิเชษกุลครับรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะฮะสปสช.นะครับก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะบัตรทองนี่รักษาได้ทุกที่แล้วนะเห็นไหมฮะเราเองบางทีใช้สิทธิ์บัตรประกันสังคมยังต้องตามสิทธิ์ของโรงพยาบาลอยู่เลยนะ
2: ถูกครับ
1: ไหมสปสช.นี่เขาเรียกว่ากว้างไกลในการให้บริการเลยจริงๆนะฮะ
2: บัตรเดียวทั่วไทย
1: ชูจริงจริงแล้วสามารถที่ถ้าอุบัติเหตุสามารถ
2: เข้า
1: ได้ทุกโรงพยาบาลด้วยที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิ์บัตรทองก็ได
2: ้ครับ
1: เห็นไหมนะครับดังนั้นสิทธิ์ของการดูแลด้านสาธารณสุขด้านสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนคนไทยผมว่าในต่างประเทศถ้าเขามองกลับมาที่บ้านเรานะก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบ้านอื่นเลยนะ
2: ดีผมไม่อยากจะพูดคำว่าบางเราดีกว่าหลายๆที่
1: ประเทศ
2: ด้วยครับ
1: ประเทศมหาอำนาจหลายๆประเทศ
2: ถูกครับในการสมมติยกตัวอย่างง่ายๆเลยในการที่เราจะเป็นหวัดเราจะไปหาคุณหมอเนี่ยบางประเทศเราต้องนัดแล้วนัดอีก
1: ใช
2: ่โอ้แล้วกว่าจะได้ไปเจอคุณหมอเนี่ยแทบแย
1: ่ถ้าไม่ได้นัดคุณจะต้องรอคิวแบบยาวมาก
2: ถูกครับแล้วดีไม่ดีไม่ได้พบด้วย
1: ไม่ได้พบด้วยใช่เกินเวลาของเขาก็จบแล้ว
2: ก็จบอะไรอย่างเงี้ยแต่ในประเทศไทยเราป่วยเราสามารถเดินไปหาคุณหมอได้เลย
1: มีห้องฉุกเฉินรับตลอด24ชั่วโมงอีกต่างหาก
2: ถูกคร
1: ับ คลินิกถ้าเผื่อคุณมีสตุ้งสตางค์เข้าคลินิกอันนี้ไม่น่าจะมีปัญห
2: า
1: โรงพยาบาลรับไม่น่ามีปัญหาแต่ภาครัฐเนี่ยดูแลตลอด24ชั่วโมงจริง
2: ๆถูกครับ
1: แล้วผมค่อนข้างที่จะเรียกว่าค่อนข้างที่จะให้ใจกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนตอนกลางคืนเลยนะ
2: ใช่ครับ
1: ทุกเหตุที่เข้ามานี่ลักจี้ชิงป้นอุบัติเหตุนิ้วโดนมีดบาด
2: ทุก
1: อย่างมาตอนกลางคืนเนี่ย
2: ใช่ครับบางเคสเราก็จะมีคือต้องเข้าใจบุคลากรทางการแพทย์นิดหนึ่งบางทีเห็นแบบบางท่านมาแล้วแบบถูกแซงคิวเข้าไป
1: ครับ
2: เพราะว่าคุณหมอเขาประเมินไงครับว่าเคสเนี้ยหนักกว่าแดงกว่าเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องก็พาดเข้าไป
1: บางคนบอกว่าเอ้ยฉันมาก่อนนะ
2: ใช่
1: แต่บางทีคุณแค่ปวดท้องซึ่งอาจจะมี
2: รอได้รอได้
1: มีปลุกอะไรนะจุกเสีย
2: จุ
1: กเสียที่บางทีให้ยาก็อาจจะหายแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนเลือดออก

0: มาทะลักสักขนาดนั้นเข้ามาทีหลังก็ต้องให้เขาเข้าไปก่อน
1: ใช่ถึงแม้บางคนอาจจะไม่ได้มีอาการภายนอกซึ่งคนไข้ทั่วไปใช่มองไม่เห็นพอแพทย์ประเมินเนี่ยคนนี้หนักกว่าเขาก็เข้าไปก่อนบางทีเราก็ต้องเข้าใจเพราะเราไม่เห็นข้อมูลทั้งหมดเราไม่รู้ว่าเขาฉุกเฉินแค่ไหน
0: นะครับถ้าเผื่อว่าท่านฟังการรายงานข่าวหรือว่าบางทีแพทย์อาจจะพูดถึงเรื่องของกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติต่างๆแพทย์จะยกเคสไปว่าเคสนี้สีเหลืองเคสนี้สีเขียวเคสนี้สีแดงแดงเนี่ยต้องรีบรักษาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: หรือดำดำไม่ต้องรักษาแล้ว อะไรประมาณนี
1: ้
0: นะฮะมันจะต้องดูลักษณะแบบนี้ต้องให้แพทย์ประเมินแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือตาม
1: ขั้นตอน
0: และตามความเหมาะสมของเคสนั้นๆนะไม่ใช่ว่าใครมาก่อนได้ก่อนอันนั้นถ้าเผื่อว่าคนน้อยมันก็ได้อยู
1: ่ถ้าสีเขียวเหมือนกันก็ใครมาก่อนได้ก่อนสีเหลืองเหมือนกันใครมาก่อนได้ก่อนแต่ถ้าแดงมาคุณต้องหลบให้แดงก่อนนะ
0: เข้าใจด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาตั้งใจที่จะมาแซงคิวคุณไม่ใช่แต่เขาฉุกเฉินจริง
1: ใช่ครับ
0: จริงนะอันนี้ก็เหมือนกันกรณีของภัยพิบัติเหมือนกันนะผมว่าในทุกๆพื้นที่แหละก็มักจะเจอกรณีนี้แล้วผมก็บางทีพอที่ท่านรองเลขาได้เอ่ยถึงเมื่อสักครู่นี้สำหรับคนที่มักจะมีโรคประจำตัวและไม่สามารถที่จะเดินทางไปรับยาต่างๆด้วยส่งยาถึงบ้านด้วยถ้าเผื่อว่าคุณล้างไตหน้าช่องท้องผ่านช่องท้องนะครับมีน้ำยาตัวนึงนะครับส่งให้ถึงบ้านอีกเหมือนกันถ
1: ้
0: าเข้าเครื่องอ่ะก็ไปอีกที่นึง
1: ก็ไปเครื่อง
0: ออ
1: แต่จริงๆพอเวลามันเกิดน้ำท่วมอย่างเงี้ยด้วยว่าทางญาติผมมีป่วยเป็นโรคไตแล้วก็เขาเคยล้างทางช่องท้องจริงๆแล้วเนี่ยคือพอเวลาเกิดน้ำท่วมเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งเลยก็คือความสะอาดความสะอาดนี่เพราะว่าโอ้มือเรากว่าจะฆ่าเชื้อได้กว่าจะนู่นนี่นั่นได้น้ำก็ไม่
0: ม
1: ีอันนี้เป็นสิ่งที่ผมกังวลมากเลยแล้วก็เป็นห่วงมากเลยเพราะว่าพอมันไม่สะอาดเพราะติดเชื
0: ้
1: อแล้วมันจะเกิดปัญหาอื่นๆตามมาเยอะเลยเพราะฉะนั้นดูแลเรื่องความสะอาดดีๆ
0: ที่สุดเลยนะฮะเหมือนกับท่านรองอธิบดีกรมอนามัยตั้งแต่ช่วงต้นแล้วท่านบอกเรื่องของน้ำท่าเนี่ยอันนี้สำคัญเลย
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: คือแน่นอนคุณได้รับผลกระทบจากน้ำจริงแต่ไอ้น้ำนั้นมันพาอะไรมาก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยขยะสิ่งปฏิกูลเชื้อโรคผ่านบ้านคุณแล้วมันก็น้ำขังอยู่ในพื้นที่นั้นนะ
1: ใช่ครับ
0: แค่น้ำแค่กระจุกเดียวเนี่ยมันไม่รู้ว่ามีอะไรต่ออะไรบ้าง
1: มันผ่านมาตั้งแต่ต้นน้ำครับไหลผ่านท่อระบายน้ำผ่านถนนผ่านทุกอย่างผ่านมาครบเลยแล้วก็มาขังไว้ดูแลตัวเองดี
0: ๆทำความสะอาดให้เรียบร้อยให้กำลังใจกับทุกท่านทุกคนด้วยนะครับทีนี้มีเรื่องของข้อกฎหมายนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีท่านใดจะโทรเข้ามาปรึกษาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเคสกรณีศึกษาไปเลยนะเห็นมีคุณผันที่จังหวัดสระบุรีนะฮะจะปรึกษากรณีของถูกกล่าวหาในคดีอาญาร่วมกันทำร้ายร่างกายทั้งที่ตัวเองไม่ได้กระทำความผิดตรงเนี้ยเหมือนกับกลุ่มผู้ติดล่างแหไปด้วยแต่ไม่ได้กระทำความผิดไปด้วยแต่ไม่ได้ไปทำร้ายเขาแล้วก็ถูกรวบตัวไปด้วยกรณีเนี้ยผิดหรือไม่ผิดยังไงมันสามารถจะพิสูจน์อะไรยังไงได้ไหม
1: ครับคือจริงๆเนี่ยในการเกิดการเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายเนี่ยนะครับเอาง่ายๆเลยทำร้ายร่างกายมันจะมีบุคคล อยู่สองส่วน
0: สองฝ่าย
1: ฝ่ายหนึ่งทำร้ายฝ่ายหนึ่งถูกทำร้ายแล้วก็จะมีอีกกลุ่มคนหนึ่งก็คือคนที่เข้าไปมุงดูคนที่เข้าไปมุงดูคำถามคือเข้าไปมุงดูเสร็จแล้วไม่ห้ามเชียร์ด้วยเอาเลยเอาเลยอันนี้เป็นผู้สนับสนุนเลย
0: ผิดกฎหมายไปด้วยเลย
1: ผิดไปด้วยเลย
0: แต่ถ้าดูเฉยๆล่ะ
1: ดูเฉยๆคำถามก็คือการที่ดูเฉยๆเนี่ยคุณไปเป็นเขาเรียกว่าแบ่งหน้าที่กับเขาทำหรือเปล่า
0: อ่ะกรณีนี้เดี๋ยวเราไปฟังจากปากคุณผันแล้วกันคุณผันอยู่ที่จังหวัดสระบุรีครับสวัสดีครับคุณผันครับ
2: ครับสวัสดีครับท่าน
0: เชิญเลยคุณผันมีปัญหาอะไร
2: อ๋อก็ที่ว่าผมสู้คดีหลุดมาผมเลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วผมเขาจะกระจายค่าเงินยังไงก็ไม่ค่อยเข้าใจนะ
0: เหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงฮะ
2: อ๋อเหตุการณ์เนี่ยแฟนผมได้สองคนเขาทะเลาะกันแต่ผมไม่ได้ไปยุ่งกับเขาหรอกเพียงแต่ผมพาเขาเอาแต่ของกลางไปให้ตำรวจเฉยๆนะครับ
0: เอาใหม่สิใครเป็นคู่กรณีกันนะ
2: โอ้เมียผมกล้าคู่กับเมียผมนะเขามีเรื่องกันผมไม่ได้มีเขาหรอกครับ
0: อ๋ออ่ะเมียของคุณผานกับอีกคนหนึ่งผู้หญิงอีกคนหนึ่งเนี้ยใช่ไหม
2: ไม่ใช่ผู้ชายมันผู้ชายคนนั้นมาหาเรื่องเขา
0: ผู้ชายซะด้วย
2: ผู้ชายครับคันนี้ผมน่ะไม่ได้รู้เรื่องหรอกเพราะผมทำรถอยู่ข้างนอกคันนี้ผมก็เลยเพราะว่ามันเป็นอู่ซ่อมรถผมก็เลยบอกเออทำอย่างนี้ไปเอาไอ้นี่เอาไม้ไปเพราะเขามีมีดเมียผมมีไม้มันตีกันผมก็เลยเอาไม้ที่พาให้เมียเนี่ยไปให้ร้อยเวรครับ
0: ครับ
2: แค่นั้นแหละ
0: ครับ แล้วใครใคร
2: ร้อยเย็นเขาก็ไอ้นี่ไปแจ้งความคู่คดีไปแจ้งความหาว่าผมน่ะร่วมกันทำร้ายร่างกายมันกันแล้วเมียผมน่ะเขารับ
0: คู่กรณีนี้ได้รับบาดเจ็บไหม
2: ได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าเมียผมน่ะเขารับว่าเขาทำแต่ผมน่ะผมไม่รับผมว่าผมเพียงแต่ว่าพาเสื้อของกลางเอาพวกมาอาวุธเนี่ยไปให้ร้อยเวร
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมีคนจะมาทำร้ายเมียก็เลยบอกเมียอ่ะเอาไม้ไปเลย อยู่ที่อู่รถนะอย่าให้มันทำร้ายเราได้สุดแล้วคู่กรณีไปแจ้งความสุดแล้วคุณผันเองกับเมียเองถูกรวบไปทั้งคู่เลย
1: ครับ
0: กรณีนี้ยังไงฮะ
1: โอเคมันแบ่งออกเป็นหลายส่วนเลยนะครับเนี่ยเคสเนี่ยเคสที่หนึ่งก็คือเราอยู่ที่ตั้งของเรานะครับ อยู่ในภายในอู่ซ่อมรถของเราคำถามคืออีกคู่กรณีหนึ่งเมื่อกี้ผมได้ยินนะครับว่าถือมีดเข้ามา
0: ด้วย
1: ถือมีดเข้ามาครับ
2: ผมใช่ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้น
2: เขาไปตีกันทุ่งนาเขาไม่ได้ตีที่อู่หรอกครับ
0: โอเคตีข้างนอกนะ
1: ตีข้างนอกคืออย่างนี้
2: เพราะว่าเมียผมก็ไปจัดพื้นเผาถ่าน
1: โอเคครับคืออย่างนี้เอาง่ายๆเลยในกรณีที่สมมุติว่าเราอยู่ในที่ตั้งถ้าเราไปทำฟืนทำอะไรของเราอยู่ในพื้นที่ของเราแล้วคู่กรณีอีกฝ่ายเข้ามา
0: ครับ
1: นะครับอันเนี้ยเราเข้ามาหาเรื่องเข้ามาจะทำร้ายร่างกายเราอันเนี้ยกฎหมายเนี่ยให้สิทธิ์ในการป้องกันตัวไว
0: ้
1: เพราะว่าเป็นพยานอันตรายอันใกล้จะถึงละเขาถือมีด
0: มีด
1: เข้ามานะครับมันคนเรามีได้อยู่แค่ไม่กี่ทางคือ1หนีหนีก่อนถ้าหนีไม่ได้ก็ต้อง
0: สู้
1: มันมีแค่นั้นเองนะครับ
2: เค
1: สนี้ถ้าหนีไม่ได้เราในการที่เขาเข้ามาเนี่ยหนึ่งเราสู้โดยการป้องกันก็ได
0: ้
1: สองเลยทางคุณผันเนี่ยเอามีดเอาไม้เอาอะไรเข้าไปเนี่ยเอาไปให้เนี่ยนะครับต้องดูประเด็นอย่างนี้ก่อนว่าในการให้เนี่ยให้ในลักษณะใดก็คือให้โดยการแบบส่งเอาเข้าไปตีเลยยุยงหรือเปล่า
2: ไม่ใช่อย่างนั้นครับผมไม่ได้เอามีดให้เขาไม้มาให้ผมไม่ได้ให้เขาสู้กันเองแต่ว่าผมน่ะเพียงแต่เอาไม้ของกลางเนี่ยไปให้ร้อยเวรไม่ได้ไปให้เมียครับ
1: คือมันเหตุการณ์มันจบแล้ว
0: ตีกันสองคนแล้วทางร้อยเวรเขาอยากจะได้ของกลางคุณผันก็เลยไปควานหาของกลางเอาไปให้ร้อยเวร
1: ครับ
0: แค่นั้นเอง
2: ครับผมเอาของกลางพาเมียไปเอาของกลางไปมอบให้เมียไปมอบตัวว่ามันตีกันแต่ว่าผมไม่รู้เรื่อง
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ่ะแล้วคุณผันโดนแจ้งความไปด้วยเหรอ
2: มันยังไงท่านพอดีไอ้นี่มันหัวหมอเดี๋ยวนี้มันมาอยู่ศาลาเนี่ยมันอยู่ใครก็ไม่ถูกเขาเลยมันจะแจ้งหัวหมอมาไปแจ้งว่าผมเนี่ยร่วมทำลายร่างกายมันร้อยเวรเขาก็เคยมีเรื่องกับผมไงมันก็เลยเขียนส่งไปอันนี้ผมก็ไม่ได้ทำมุ่งเลยสู้คดีตามตรงนะครับผมกดตรงๆอ่ะท่านมาปรึกษามาดูแถวนี้ผมไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครเลย
0: ก็เลยถูกกล่าวหาเพิ่มเติมเข้าไปอ่ะยังไงดีฮะทนายตั้มครับ
1: เคสนี้พอเวลาเราไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเคสนี้ได้เมื่อกี้ผมได้ยินว่าคำพิพากษาก็ออกมาแล้วถูกไหมครับว่ายกฟ้องใช่ไหม
2: ครับผม
1: เห็นไหมครับเพราะว่าในกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยใครก็ตามที่ไปกล่าวหาบุคคลอื่นเนี่ยเราใช้ระบบกล่าวหากล่าวหาว่าเอ้ยเขาเป็นคนทำเขาทำนู่นทำนี่ถูกไหมครับแต่ว่าพยานหลักฐานในการกล่าวหาต้องมีมาด้วยสองเลยผู้ถูกกล่าวหาก็มีสิทธิ์ในการที่ต่อสู้ว่าเราไม่ได้ทำเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับเรามีพยาน1 2 3 4นำเข้ามานำสืบศาลก็พิพากษายกฟ้องไปนะคร
0: ับ
1: ทีนี้ผมก็ไม่อยากจะไปในส่วนตรงนั้นว่าในเรื่องแบบนี้การกล่าวหาเนี่ยมันก็มีความรับผิดชอบที่เราไปกล่าวหาคนอื่นในกรณีที่เขาไม่ได้กระทำ
0: คนที่คู่กรณีว่างั้นเถ
1: อะใช่ครับใช่ครับมันก็มีประเด็นของข้อกฎหมายว่าไปกล่าวหาเขาเพื่อให้เขาได้รับโทษทางอาญาหรือไม
0: ่
1: ซึ่งก็เป็นความผิดอีกฐานหนึ่งถูกไหมครับ
0: แล้วคุณผันอยากจะปรึกษาเรื่องว่ายังไงว่
2: า
0: เราผิดหรือเปล่า
2: ฟังครับฟังความผมนี่พอผมออกจากเรียนจำปั๊บนายเรียนจำบอกมานี่ว่างั้นนะมันติดคุกเนี่ยไม่ได้ติดธรรมดาติดได้ตังค์เดี๋ยวนายจะทำใบให้คราวนี้นายเดียผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าผมบ้านนอกนายเขาก็ทำใบนายเดียนจำมันก็ทำใบส่งไปที่กระทรวงยุติธรรมที่จังหวัดสระบุรีนะครับ
1: ครับก็ไปรับเงิน
2: ผมจะได้ค่ารายรู้500ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเขาเนี่ยช่วงที่ผมไม่ติดนะ
1: ก็ไปยื่นเรื่องตามระเบียบนะครับเอาเอกสารเอาขั้นตอนเอาคำพิพากษาไปแล้วก็ไปยื่นรับเงินเยียวยาน
2: ั่นแหละท่านฟังผมก็เนี่ยพอผมไปได้สักวันหนึ่งก็เนี่ยทนายคนเดียวเขาทำคดีผมเขาเรียกทนายอาสาอยู่ในสระบุรีนะท่านบอกว่าท่านทำอะไรท่านมาดูขั้นตอนอะไรผมก็ไม่เคยเข้าใจผมก็เลยอยาก ผมก็ช่วงที่ผมไปติดนะครับครับอยากจะถามช่วงผมไปติดนะผมเป็นอู่ซ่อมรถผมไปติด6 7เดือนนึงกลับมาเนี่ยเขาลักของเกลี้ยงเลยแม้กระทั่งสังกะสีมุงบ้านก็ไม่เหลือนะท่านทุกวัน
0: ผมไปติดต้อง6เดือนเลยเหรอฮะเนี่ย
2: 6เดือนนะที่ท่าน6เดือนเมียผมก็ติดสู้เลย6เดือนศาลก็ตัดสินเมียผมให้ติด6เดือนเมียหลุดมาพอดีเลยแต่เมียผมอยู่4วันถึงจะหลุดผมเพราะว่าผมออกศาลออกตัดสินน่ะ6พฤษภาคมนะท่าน
1: อันนี้คือ
2: 6เดือนเต็มๆแล้วไม่มีใครไปเยี่ยมไม่อะไรเลยเพราะว่าอยู่ๆผมก็ไม่เข้าใจอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้ความผิดนะ
0: โอเคคุณผ่านลองฟังทนายตั้ม
1: ครับก็ในเคสเนี้ยก็ไปยื่นรับเงินตามขั้นตอนนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆเราไปถูกเคสเนี้ยก็คือเอาง่ายๆว่าเราไม่ได้ประกันตัวมาสู้คดีนะครับเราสู้
2: ค
1: ดีเราสู้คดีในระหว่างที่เราถูกคุมขังระหว่างพิจารณาพอศาลพิพากษายกฟ้องก็คือต้องปล่
0: อ
1: ยพอปล่อยเสร็จและการที่เราไปถูกต้องโทษจำคุกในระหว่างนั้นเนี่ยรัฐก็เลยเยียวยาให้นะครับ
0: ก็เงินเท่าไหร่ก็ว่ากันไป
1: ก็ไปรับเงินในส่วนตรงนั้นซะส่วนเรื่องของหายผมแนะนำอย่างนี้เลยว่าไปแจ้งความนะครับแล้วก็ให้ตำรวจมาดำเนินการ
2: ท่านทนายครับทนายตามครับ
1: ครับ
2: ครับผมท่านตามผมนี่ไอ้ผมเป็นคนง่ายๆหายแล้วเราไปแจ้งความก็คงไม่ได้ขึ้นนะพอไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ก็บอกให้ผมเนี่ยไปเอาของกลางมาแล้วผมอยู่เรือนจำผมไปเอาตรงนั้นแล้วพอคุณของกลางมันหายไปแล้วผมก็โมทนาสาธุไปเรื่องท่านมาถามแล้วผมอยู่นี่ผมสร้างแต่ความดีความชั่วผมไม่เคยสร้างเลย
0: ถ้างั้นก็เดี๋ยวเราก็ไปยื่นรับเงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรม
1: ครับ
0: ต่อนะนะคุณผันนะ
2: ท่านผมจะถามท่านนั่นหน่อยทนายตั้มครับ
0: เอางี้คุณผันเดี๋ยวถือสายสักครู่คุณผันเดี๋ยวถือสายรอหลังไมค์สักครู่นะตอนนี้เวลาเราหมดพอดีนะถือสายเดี๋ยวเพิ่งวางเดี๋ยวเราให้คำแนะนำปรึกษาหลังไมค์อีกนิดหนึ่งนะครับนะฮะเอาละทนายตั้มคุณตั้มนะครับวันนี้ก็คงจะต้องพักกันแป๊บหนึ่งก่อนนะไม่ใช่แป๊บหนึ่งพักเลยนะเดี๋ยวมีรายการต่อไปผมแล้วทนายธนวินศรีพรนะครับก็ต้องลาไปก่อน
1: โอเค
0: ขอบคุณมากนะครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับฝากครับสวัสดีครับ
3: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชนFM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: ุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเราอาสาร่วมแก้ไขโทรหาเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนเปิดสายส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยเน้นย้ำตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดเรียนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยเน้นย้ำตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดเรียน
8: นายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดน่านตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้สั่งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษจำนวน97แห่งในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยพร้อมเปิดพื้นที่สถานศึกษาและหน่วยงานที่ปลอดภัยเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว13แห่งจากการลงพื้นที่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มกำลังควบคู่กับการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดเรียนโดยเฉพาะโครงสร้างอาคารระบบไฟฟ้าน้ำประปาและเส้นทางเข้าออกสถานศึกษาย้ำถึงความปลอดภัยเป็นหลักเพื่อมั่นใจก่อนเปิดเรียนและสามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับเด็กครูและครอบครัวมาริชโยรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ติดตามโครงการคมนาคมเร่งเชื่อมโยงการเดินทางรองรับการท่องเที่ยว
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ติดตามความคืบหน้าโครงการคมนาคมทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศพร้อมรับฟังปัญหาและเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อยกระดับโครงข่ายการเดินทางรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ด้านทางบกติดตามโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาซึ่งจะเชื่อมเกาะกลางกับเกาะลันตาน้อยทดแทนการใช้เรือเฟอร์รี่โดยมีกำหนดลงนามสัญญาก่อสร้างวันที่31สิงหาคมนี้และคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี2572รวมถึงโครงการขยายทางหลวงหมายเลข4037และ4225เป็น4ช่องจราจรซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างและโครงการทางหลวงหมายเลข4156เขาพนมทุ่งใหญ่ระยะทางกว่า40กิโลเมตรที่อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทางน้ำติดตามการปรับปรุงท่าเทียบเรือสารดานกลันตาคาดแล้วเสร็จวันที่15กันยายน2569พร้อมเร่งขับเคลื่อนโครงการวงแหวนอันดามันเชื่อมกระบี่เกาะยาวภูเก็ตซึ่งจะช่วยลดเวลาเดินทางเหลือประมาณ2ชั่วโมงส่วนทางอากาศกระทรวงคมนาคมเตรียมเพิ่มเที่ยวบินเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศและผลักดันการใช้ซีแพลนหรืออากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำเชื่อมกระบี่กับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและยกระดับจังหวัดกระบี่สู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันอย่างยั่งยืนวาสนาบัวทองสวท.กระบี่รายงาน
10: นายอำเภอเบตงสั่งยกระดับความปลอดภัยเข้มแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
11: หลังเกิดเหตุความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงลอบเผายางรถยนต์ราชการเสาสัญญาณโทรคมนาคมและกล้องวงจรปิดรวมถึงโปรยตะปูเรือใบและพบวัตถุต้องสงสัยโดยในพื้นที่อำเภอทานโตรอยต่ออำเภอเบตงจังหวัดยะลากลุ่มคนร้ายลอบเผารถยนต์ราชการ2คันและทำลายเสาสัญญาณสื่อสารด้านนายอิสมาแอร์ยาโกนายอำเภอเบตงสั่งเพิ่มความเข้มงวดตรวจค้นยานพาหนะทุกเส้นทางเข้าออกพร้อมจัดกำลังลาดตระเวนดูแลสถานที่ราชการแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างต่อเนื่องรวมถึงสกัดกั้นการหลบหนีออกนอกประเทศของผู้ก่อเหตุพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวอุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
10: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น. ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2496แต่ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆนี่เองทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนแจ่มใสไม่เคยลืมเลือนไปจากความทรงจำเหมือนเรื่องอื่นๆที่เคยผ่านมาเลยเรื่องมันเป็นดังนี้คือวันหนึ่งเราได้นัดแนะกับเพื่อนฝูงหลายคนว่าจะเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่โดยรถยนต์รถออกจากกรุงเทพเวลา6นาฬิกาที่บ้านคุณสนิทโชติกาเสถียรเดินทางไปตามถนนพหลโยธินมีคุณสนิทพร้อมด้วยครอบครัวและข้าพเจ้าอีกคนหนึ่งการเดินทางตลอดทางทุกสิ่งทุกอย่างสะดวกเรียบร้อยจนกระทั่งถึงปากน้ำโพประมาณ12นาฬิกาเราได้แวะพักผ่อนที่บ้านญาติข้างฝ่ายภรรยาของคุณสนิทที่นั่นเราได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีในที่สุดเราก็ตกลงพักค้างแรมหนึ่งคืนรุ่งขึ้นเช้าจึงออกเดินทางต่อไปคืนนั้นเองข้าพเจ้าได้ประสบเหตุการณ์ประหลาดเราได้เดินทางโดยรถยนต์ผ่านสถานีต่างๆจนถึงทางระหว่างอำเภอเถินกับอำเภอลี้ซึ่งทางการเพิ่งจะทำเสร็จใหม่ๆเราต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่กรมทางและผ่านไปได้ด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีเราขึ้นรถมาสักพักใหญ่ก็จะต้องขึ้นเขาที่เชิงเขามีป้ายเตือนผู้ขับขี่ยวดยานไว้ว่าหยุดตรวจดูห้ามล้อของท่านน้ำและน้ำมันก่อนที่จะขึ้นไปเราได้ตรวจดูเครื่องทุกสิ่งเรียบร้อยแล้วก็เริ่มเดินทางขึ้นไปทันทีการขึ้นเขาครั้งนี้รู้สึกว่าชันและเต็มไปด้วยความน่ากลัวอันตรายทั้งถนนก็แคบและโค้งเลี้ยวก็อยู่ในระยะสั้นรถต้องเชิดหน้าขึ้นไปและต้องใช้เกียร์หนึ่งเกียร์สองอยู่ตลอดเวลาเครื่องยนต์ทำงานหนักเครื่องร้อนทำให้หม้อน้ำเดือดแต่พอไปถึงสันเขาก็หยุดพักรถเพื่อให้เครื่องเย็นและอื่นๆอีกมากมายระหว่างที่รถหยุดพักบนเขานั้นข้าพเจ้าได้ออกเดินเล่นไม่ห่างไปจากรถเท่าไรนักพอเดินพ้นจากรถเพียงเหลี่ยมเขาบังรถอยู่เบื้องหน้าก็มองเห็นทุ่งกว้างเป็นเนินเขาเขียวชอุ่มและดูน่าเพลินตาหญ้าเขียวชอุ่มเป็นชั้นๆสวยงามอย่างยิ่งทำให้จิตใจหลงไหลในความงามของธรรมชาติอย่างเผลอตัวจึงรีบเดินลงจากเนินไปทันทีจะเป็นเวลานานเท่าใดข้าพเจ้าไม่ทราบเท้าเดียพาตัวเดินไปตามทางเล็กๆสายหนึ่งอากาศสดชื่นทำให้ความเหน็ดเหนื่อยที่ต้องนั่งรถขึ้นเขานั้นหายไปดังปลิดทิ้งราวกับว่าตนเองได้เข้ามาสู่ดินแดนมหัศจรรย์นอกจากธรรมชาติที่ล้อมรอบตัวจะมีความงามประหลาดล้ำแล้วยังเกิดความรู้สึกว่าในดินแดนแห่งนี้จะไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นเลย

าพเจ้าเดินต่อไปอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยยิ่งเดินยิ่งทำให้จิตใจสดชื่นมากขึ้นคิดแต่ว่าเป็นสถานที่ซึ่งมีความรื่นรมและสุขใจอย่างที่สุดตามเนินเป็นไม้ป่าออกดอกนานาสีกลิ่นหอมระรื่นอยากจะกล่าวว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีความสุขสบายใจเช่นนี้เลยเพราะสิ่งแวดล้อมนานาประการได้ทำให้จิตใจเปลี่ยนแปลงไปข้าพเจ้าเพลิดเพลินและจิตใจอบอุ่นไม่มีความหวาดกลัวแม้จะไม่พบผู้คนก็รู้สึกว่าปลอดภัยไม่มีสิ่งใดน่ากลัวอยากจะเดินชมให้ทั่วบริเวณสักครู่ก็เห็นคนเดินมาแต่ไกลครั้นเข้ามาใกล้ก็มองเห็นว่าผู้นั้นเป็นชายอายุกลางคนข้าพเจ้ามีความยินดีมากเพื่อจะไต่ถามดูถึงตำบลและหมู่บ้านว่าชื่ออะไรแน่จึงสาวเท้าเข้าไปใกล้แล้วทำความเคารพเมื่อมองเห็นหน้าพ่อลุงคนนั้นแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าแกมีสายตาที่เป็นมิตรอย่างน่าเคารพการแต่งกายเรียบร้อยนุ่งผ้าสีน้ำเงินแก่แบบชาวบ้านเราหรืออย่างชาวเหนือที่เรียกว่าม่อห้อมเป็นการน่าประหลาดที่เพียงแรกมาพบปะข้าพเจ้ารู้สึกเคารพรักชายผู้นี้สายตาของพ่อลุงคนนั้นเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาและยิ้มแย้มอย่างผู้มีใจดีข้าพเจ้าเอ่ยขึ้นว่าพ่อลุงอยู่ที่ตำบลนี้ใช่ไหมผมอยากทราบว่าเมืองนี้ชื่อเมืองอะไรครับช่างน่าอยู่เหลือเกินดินฟ้าอากาศสดชื่นอย่างนี้ผมยังไม่เคยพบเห็นที่ไหนเลยใช่แล้วคุณผมอยู่ในเมืองนี้ที่เราเรียกว่าเมืองผาคุณคงมาจากเมืองใต้กระมังรับคำแกแล้วข้าพเจ้าถามถึงความเป็นอยู่ต่างๆก็ได้รับคำตอบว่าที่นี่ไม่มีการลักขโมยหรือโจรกรรมอย่างไรเขาอยู่กันด้วยความสงบสุขพ่อเมืองเป็นผู้ปกครองอย่างยุติธรรมและเป็นผู้พิพากษาคดีทุกอย่างทุกชนิดเอถ้าเช่นนั้นไม่เป็นเผด็จการหรือพ่อลุงข้าพเจ้าสอดขึ้นแต่แกก็ตอบด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่าเอไอ้เผด็จการเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบแต่พ่อเมืองก็ปกครองมาด้วยความสุขสบายทั่วหน้ากันแล้วแกก็ทำท่าจะนึกขึ้นได้อ้อวันนี้พ่อเมืองจะออกชำระคดีเรื่องหนึ่งถ้าคุณต้องการพบพ่อเมืองผมจะพาไปข้าพเจ้ารีบรับปากทันทีเมื่อพ่อลุงมีเมตรีจิตออกปากจะพาไปเช่นนั้นหลังจากสนทนาพอควรแล้วแกก็พาข้าพเจ้าเดินเข้าไปในหมู่บ้านยิ่งเดินไปก็ยิ่งใกล้หมู่บ้านซึ่งหนาแน่นเข้าไปทุกทีผู้คนก็ยิ่งหนาแน่นมากขึ้นสังเกตดูกิริยาผู้คนทั้งหญิงชายต่างมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแสดงว่ามีความสุขสบายทั่วหน้ากันแล้วทุกคนเป็นมิตรกันข้าพเจ้าหันมาทางพ่อลุงผู้อารีคนนั้นและพูดว่าพวกชาวบ้านนี้ดูช่างมีความสุขสำราญหน้าตาแจ่มใสทุกคนพ่อลุงหัวเราะอยู่ในลำคอพวกเราในเมืองนี้รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องพร้อมที่จะยอมเสียสละให้แก่กันและกันโดยไม่เอารัดเอาเปรียบทุกคนเป็นผู้ยอมเสียสละทั้งสิ้นข้าพเจ้ารู้สึกแปลกใจในคำพูดเช่นนี้จึงย้อนถามไปว่าถ้าเช่นนั้นในเมืองนี้ก็ไม่มีทหารและตำรวจนะสิครับได้รับคำตอบว่าไม่มีคำว่าตำรวจหรือทหารไม่มีใครเรียกหรือรู้จักเลยถ้าอย่างนั้นทำอย่างไรจึงจะนำตัวจำเลยมาให้พ่อเมืองได้จำเลยสมัครใจมาเองโดยไม่ต้องคุมตัวเราคุยกันมาตลอดทางชั่วครู่เดียวก็ถึงหุบผาแห่งหนึ่งผู้คนหนาแน่นช่องผาทางเข้านั้นใหญ่โตสว่างสวัยด้วยแสงประหลาดไม่ต้องใช้ไฟมีลวดลายตามผนังงดงามมากมีผู้คนเดินเข้าออกไปมาไม่ขาดสายทุกคนมีหน้าตายิ้มแย้มต่อข้าพเจ้าเหมือนกับที่เห็นผ่านๆมาแล้วข้าพเจ้าหันมาถามพ่อลุงว่า
การชำระคดีนี้มีการชำระกันทุกๆวันตลอดปีอย่างนี้หรือนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งวันนี้นับว่าคุณมีโชคดีพอมาถึงก็ได้เห็นพ่อเมืองชำระคดีแกตอบเป็นปกติแต่มันทำให้ข้าพเจ้าแปลกใจมากที่ผ่านผู้คนมาตั้งแต่น้อยจนหนาแน่นเข้าทุกทีข้าพเจ้าเห็นยิ้มกับข้าพเจ้าไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่คล้ายว่าข้าพเจ้าเป็นเพื่อนรักหรือญาติสนิทที่จากกันไปนานๆแล้วมาพบกันจากการสังเกตกิริยาท่าทางเมื่อผ่านเข้ามาที่ประชุมใหญ่ในหุบผาทุกคนที่ข้าพเจ้าเห็นหรือเห็นข้าพเจ้าก็แสดงเช่นเดียวกันหมดเมื่อเดินมาถึงที่ชำระความของพ่อเมืองซึ่งเป็นห้องโถงใหญ่ตรงกลางเป็นแท่นศิลาใหญ่มีผู้คนล้อมรอบแท่นขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่ท่านพ่อเมืองจะออกว่าความพวกชาวเมืองคงนั่งสนทนากันไปตามถนัดคอยพ่อเมืองจะออกมาข้าพเจ้ากระซิบถามว่าคนไหนเป็นโจทย์คนไหนเป็นจำเลยพ่อหลุมก็ชี้ให้ดูว่าคนที่ใส่เสื้อขาวคนนั้นชื่อผาคำเป็นโจทย์ส่วนคนที่ใส่เสื้อเป็นชาวนาสีน้ำเงินแก่คนนั้นชื่อโฉมเป็นจำเลยและคู่พิพาทกำลังนั่งคุยกันด้วยสีหน้ายิ้มแย้มไม่มีเขาว่าจะมีการขัดแย้งกันจนเกิดคดีขึ้นโรงขึ้นศาลรู้สึกว่าทั้งสองฝ่ายรักใคร่กันดีไม่น่าเชื่อว่าเป็นความพิพาทกันเลยควรจะปรองดองกันให้เรียบร้อยได้ทำให้ข้าพเจ้าสงสัยจริงๆจึงอดที่จะถามพ่อลุงไม่ได้เหตุใดทั้งคู่จึงเป็นความกันในเมื่อสังเกตดูว่าทั้งสองมีความรักใคร่กันมากพ่อลุงยิ้มแล้วตอบว่าเรื่องมันตกลงกันไม่ได้สิคุณจึงร้อนถึงท่านพ่อเมืองมันร้ายแรงอะไรนักหรือจึงตกลงกันไม่ได้พ่อลุงรู้หรือเปล่าพ่อลุงจึงเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่านายโฉมผู้เป็นจำเลยมีนาแปลงหนึ่งมีข้าวออกรวงเหลืองอร่ามไปทั้งท้องทุ่งนายผาคำผู้เป็นโจทย์มีควายอยู่ตัวหนึ่งได้เดินผ่านนาของนายโฉมเห็นข้าวในนาน่ากินก็ลงไปกินแต่กินไม่มากนักพอนายผาคำมาถึงก็รีบจูงควายกลับบ้านแล้วก็รีบไปสารภาพความผิดของตนที่ได้ปล่อยให้ควายกินข้าวในนาของนายโฉมตนเองยินดีให้ค่าเสียหายเป็นข้าวแต่ฝ่ายนายโฉมเจ้าของนาไม่ยอมรับถือว่าไม่ใช่ความผิดของนายผาคำหรือของควายถ้าจะเอาความผิดแล้วควรจะเอาผิดกับข้าวของนายโฉมมากกว่าเพราะถ้าในนาไม่มีข้าวควายก็คงไม่กินเรื่องก็คงไม่มีแล้วต่างคนก็ไม่ตกลงกันหรือตกลงกันไม่ได้ก่อนที่จะซักถามพ่อลุงอีกต่อไปได้ยินเสียงคล้องดังขึ้น3ครั้งเสียงพูดกันว่าพ่อเมืองออกแล้วเรามัวแต่ก้มหน้าคุยกันพอเงยหน้าขึ้นไปดูก็เห็นพ่อเมืองนั่งอยู่บนแท่นทุกคนก้มลงกราบข้าพเจ้าทำตามเขาบ้างโดยความสมัครใจเมื่อกราบเสร็จแล้วพ่อลุงก็พาข้าพเจ้าเข้าไปใกล้แท่นที่ประทับของพ่อเมืองทุกคนหลีกทางให้ด้วยความยินดีเมื่อเข้าไปใกล้แท่นข้าพเจ้าได้มองเห็นท่านพ่อเมืองชัดเจนถนัดตาทำให้ข้าพเจ้าต้องตะลึงรูปร่างของท่านพ่อเมืองนั้นไม่ผิดแปลกกับพระปิยมหาราชรัชกาลที่5ของเราเลยพระองค์มีพระพักยิ้มแย้มดวงเนตรแจ่มใสครั้นแล้วพ่อเมืองก็พูดกับฝ่ายโจทและจำเลยเป็นการซักถามปากคำจากโจทย์และจำเลยตามเรื่องที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วเมื่อพ่อเมืองได้พิจารณาเสร็จแล้วก็วินิจฉัยและตัดสินว่าการที่นายโฉมจำเลยไม่ยอมรับค่าเสียหายจากนายผาคำผู้เป็นเจ้าของควายซึ่งลงไปกินข้าวในนาของเขานั้นโดยอ้างเหตุว่าเป็นความผิดของตนเองที่ได้ปลูกข้าวไว้ทางเดินของควายเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมรับค่าเสียหายเพราะควายเป็นสัตว์ที่ไม่มีความคิดว่าทำแล้วจะเกิดความเสียหายหรือไม่ส่วนนายผาคำผู้เป็นโจทย์แถลงว่าตามปกติควายของตัว
ไม่เคยที่จะไปกินข้าวในนาของใครแต่บังเอิญควายนี้เกิดตั้งครรภ์ทำให้ความรู้สึกแปรปรวนไปเนื่องด้วยลูกในท้องทำให้อยากกินฉะนั้นพ่อเมืองจึงตัดสินให้ยกลูกควายที่อยู่ในท้องจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียให้นายโฉมหนึ่งตัวไม่ว่าจะออกมากี่ตัวก็ตามเมื่อพ่อเมืองทรงตัดสินเรียบร้อยแล้วทุกคนที่อยู่ที่นั่นต่างก็ร้องสาธุฝ่ายโจทย์ก็มีจิตใจชื่นบานที่ได้ชดใช้ค่าเสียหายเรื่องข้าวให้เป็นที่เรียบร้อยไปต่อจากนั้นพ่อเมืองก็ลุกขึ้นก้มศีรษะรอบๆตัวรับความเคารพจากปวงชนที่อยู่ในนั้นแล้วก็เสด็จขึ้นเข้าไปในหุบผาทันทีก่อนที่จะเสด็จไปนั้นท่านได้หันมายิ้มกับข้าพเจ้าแล้วกล่าวเรียบๆว่าขอให้สู่เจ้าจงเดินทางต่อไปโดยความปลอดภัยเถิดข้าพเจ้ายกมือขึ้นประนมทำความเคารพท่านที่รักข้าพเจ้าเห็นท่านพ่อเมืองเพียงครั้งเดียวก็รู้สึกมีความจงรักภักดีมีความเคารพด้วยจิตใจอันสุจริตความจงรักภักดีนี้ดื่มด่ำอยู่ในความรู้สึกมันเกิดขึ้นจากส่วนลึกของดวงใจอย่างสะอาดบริสุทธิ์ยากที่จะบรรยายให้ถูกต้องได้ความจงรักภักดีนี้ทำให้ข้าพเจ้าสามารถจะยอมพลีชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อพ่อเมืองได้ทุกเวลาทั้งที่พ่อเมืองยังไม่เคยที่จะชุบเลี้ยงหรือให้ความช่วยเหลือแก่ข้าพเจ้าแต่ประการใดเลยแล้วพ่อลุงก็ชวนข้าพเจ้าลุกขึ้นและเดินทางออกจากหุบผาข้าพเจ้าไม่ได้พูดจาอะไรกับพ่อลุงอีกเลยสมองต้องขบคิดอย่างหนักต่อเหตุการณ์ประหลาดเกี่ยวกับหุบเขาที่ข้าพเจ้าได้พบเห็นมานี้

ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังใช้ความคิดอยู่นี้เองข้าพเจ้าลืมตาขึ้นก็เห็นคุณสนิทกำลังเขย่าตัวอยู่บอกว่าจวนเวลาแล้วจะเดินทางต่อไปข้าพเจ้าก็ได้รู้สึกตัวว่าข้าพเจ้าได้ฝันไปฝันอย่างยืดยาวฝันอย่างประหลาดข้าพเจ้าอยากให้เป็นความจริงข้าพเจ้าจึงเล่าให้คุณสนิทฟังถึงเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบหลังจากนั้นเราได้รับประทานอาหารกันราว5ของวันใหม่แล้วก็ออกเดินทางกันต่อไปพอเข้าสู่ภูมิประเทศที่ถนนไต่ขึ้นไปบนไหล่เขาช่างน่าประหลาดอะไรเช่นนั้นต้นไม้และทิวเขาทุกสิ่งทุกอย่างตลอดจนสันเขาที่ข้าพเจ้าจะเลี้ยวเดินลงที่ลาดเชิงเขาช่างเหมือนกับภาพในฝันของข้าพเจ้าทุกแห่งแต่ไม่มีทุ่งลาดข้าพเจ้ารู้สึกเสียดายอาลัยอาวรณ์ยิ่งเมื่อจะจากไปรู้สึกราวกับว่าข้าพเจ้าได้จากสาวที่รักยิ่งคนหนึ่งอย่างไม่มีโอกาสที่จะพบกันได้อีกต่อไปในชีวิตนั้นซึ่งสถานที่นั้นมีปรากฏอยู่จริงๆและข้าพเจ้าก็ได้ผ่านไปทั้งฝันและทั้งตื่น

ขอขอบคุณหนังสือกฎแห่งกรรมฉบับสมบูรณ์เล่มที่1ชุดเรามีกรรมเป็นของตนโดยทอเลียงพิบูล

เราทุกคนรู้วันเกิดแต่ไม่มีใครรู้วันตายถ้าเรานึกว่าเรายังไม่ตายก็เป็นความประมาทส่วนหนึ่งการสร้างจิตใจให้เป็นกุศลการไม่ประมาทถึงเวลาตายก็จะตายอย่างสงบสบายอย่าตายอย่างคนมีบาปเกิดมาแล้วก็ต้องตายด้วยกันทุกคนอันชีวิตของคนเรานี้ก็แปลกประหลาดพิสดารยิ่งกว่าเรื่องอ่านเล่นบางครั้งสิ่งที่เรานึกไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้กุศลของผู้ที่เคยสร้างคุณงามความดีเป็นบารมีที่สะสมไว้ซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาของมนุษย์ธรรมดาแต่แล้วเมื่อถึงเวลาจังหวะของกรรมดีจะให้ผลได้ช่วยผลักดันชีวิตซึ่งกำลังอยู่ในเงื้อมมือพญามัจจุราชที่เอื้อมมาฉุดให้รอดพ้นจากความตายไปได้วุดวิดและความดีนี้เองได้มาช่วยแยกออกจากกลุ่มความตายได้ทันท่วงทีซึ่งเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ที่ควรจะนำมาคิดเพื่อเป็นคติต่อไปเรื่องมีว่า

้าพเจ้ามีเพื่อนรักใคร่กันมากผู้หนึ่งเพื่อนผู้นี้เป็นคนดีมีศีลธรรมเห็นอกเห็นใจผู้อื่นไม่ยอมเห็นแก่ตัวเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองอยู่ต่างจังหวัดครั้งหนึ่งเพื่อนผู้นี้ได้ออกจากอำเภอที่อยู่เดินทางไปราชการที่ตัวจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่ตนสังกัดอยู่เมื่อเสร็จจากงานแล้วก็เป็นเวลาจวนเที่ยงตั้งใจว่าจะรีบกลับอำเภอที่ตนอยู่พอดีมีเพื่อนที่ชอบพอรักใคร่ที่จังหวัด3คนได้เชื้อเชิญไปทานอาหารเป็นการต้อนรับแล้วทั้ง4คนก็เข้าไปในร้านอาหารแห่งหนึ่งและสั่งอาหารสำเร็จรูปและที่จัดปรุงใหม่ระหว่างรอการจัดปรุงอาหารทั้ง4ก็นั่งสนทนาถึงเรื่องราวต่างๆไม่ช้าการปรุงอาหารก็เสร็จจัดใส่จานพร้อมกับอาหารสำเร็จที่ปรุงไว้ขายตั้งแต่เช้าตักใส่จานตั้งโต๊ะพร้อมกันเมื่อคนขายได้จัดโต๊ะไว้เป็นที่เรียบร้อยพร้อมทั้งช้อนส้อมโถข้าวและจานข้าวเครื่องจิ้มไว้เป็นระเบียบพอเห็นโต๊ะอาหารจัดเรียบร้อยต่างก็ชวนกันเข้าไปนั่งเตรียมรับประทานอาหารพอตักข้าวใส่จานก็ได้ยินเสียงบูดสัญญาณของเรือเมโดยสารซึ่งจอดอยู่คนละฝั่งน้ำดังขึ้นทีๆเป็นระยะระยะเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าเรือเตรียมจะออกจากท่าเพื่อนของข้าพเจ้ารีบลุกจากโต๊ะทันทีทั้งที่อาหารกำลังจะเข้าปากอยู่แล้วและบอกกับเพื่อนๆว่าผมต้องขอโทษเรือจะออกอยู่แล้วผมจะไปหาอาหารรับประทานเอาข้างหน้าเชิญคุณทานตามสบายเถิดแต่เพื่อนทั้งสามไม่ยอมขอให้ทานอาหารกันก่อนแล้วบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนหรอกหน้าทานข้าวให้สบายใจได้ผมจะให้เด็กไปบอกนายท้ายเรือว่าอย่าเพิ่งออกเรือขอเวลาให้นายอำเภอกินข้าวก่อนเรือลำนั้นต้องผ่านท้องที่เราทุกวันมันต้องรอเราแน่เชื่อผมเถิดหน้าให้เด็กไปบอกนายท้ายดีกว่านายอำเภอสั่นศีรษะแล้วพูดว่าอย่าเลยผมไม่ชอบทำอย่างนี้มันเป็นการเห็นแก่ตัวเกินไปผมไม่ยอมให้รอให้เขาออกตรงเวลาดีกว่าอย่าให้คนจำนวนมากมารอผมคนเดียวเลยเพราะไม่รู้ว่าใครในเรือจะมีธุระร้อนธุระด่วนมีความจำเป็นที่จะต้องรีบไปให้ทันเวลาอย่าเอาเรื่องไม่จำเป็นมาถ่วงเวลาคนอื่นเขาเลยเขาไม่กล้าว่าต่อหน้าเราแต่อาจแช่งด่าลับหลังได้หาว่าเราเห็นแก่ตัวเองเอาล่ะผมต้องลาก่อนแล้วก็อำลาเดินทางออกจากร้านทั้งที่เพื่อนบอกว่าให้ทานข้าวสักสองคำก็ยังดีแต่นายอำเภอไม่ยอมฟังคำอ้อนวอนของเพื่อนรีบมาริมฝั่งเรียกเรือจ้างให้ส่งข้ามฟากตรงไปที่เรือเมย์โดยสารจอดอยู่ทันที

ื่อขึ้นไปถึงบนเรือแล้วก็ถามนายท้ายเรือว่าจะรีบออกหรือถึงได้เปิดวูดนายท้ายเรือตอบว่ายังหรอกครับผมเปิดวูดสัญญาณเรียกให้เด็กเรือรีบกลับเห็นว่าไปตลาดนานแล้วเรือก็จวนได้เวลาออกถ้าในอำเภอมีธุระจะไปไหนเชิญเถิดครับผมรอได้นายอำเภอพูดว่าขอบใจมากน้องชายฉันไม่ชอบให้คนอื่นเสียเวลาเพราะฉันโดยไม่จำเป็นอย่าได้เห็นแก่หน้าใครมิฉะนั้นจะขาดความนับถือว่าไม่รักษาเวลาตามระเบียบจากนั้นไม่นานเรือก็ออกตรงเวลานายอำเภอก็กลับมาถึงที่อยู่โดยเรียบร้อยความจริงหากเรื่องจะลงเอยเพียงแค่นี้ก็ไม่จำเป็นจะนำมาเล่าให้ท่านฟังเพราะข้าราชการที่เห็นอกเห็นใจประชาชนและปฏิบัติราชการโดยความซื่อสัตย์เที่ยงตรงมีถมเถไปแต่เหตุการณ์ของเรื่องไม่ได้จบลงเพียงนี้พอรุ่งขึ้นจากวันนั้นมีผู้เดินทางจากตัวจังหวัดมาส่งข่าวให้ในอำเภอทราบว่าเพื่อน3คนที่ชวนนายอำเภอรับประทานอาหารเที่ยงเมื่อวานนี้บัดนี้ได้ถึงแก่กรรมแล้วทั้ง3คนนายอำเภอตกใจมากเพราะไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้รับข่าวร้ายเช่นนี้และไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เพราะเพิ่งจากกันมายังไม่ถึง24ชั่วโมงและยังสนทนากันอย่างสนุกสนานบัดนี้ได้ข่าวร้ายเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง

อผู้มาส่งข่าวเล่าเรื่องให้ฟังจึงได้ทราบว่าหลังจากที่นายอำเภอได้ลงเรือข้ามฟากมาขึ้นเรือเมล์แล้วเพื่อนทั้งสามก็ลงมือรับประทานอาหารที่จัดไว้เมื่ออิ่มเรียบร้อยต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านของตนซึ่งไม่ห่างไกลกันนักเมื่อไปถึงบ้านก็เกิดปวดท้องและท้องเดินอย่างรุนแรงทั้งสามคนเช่นกันหมอได้ตรวจพบว่าเป็นอหิวาตกโรคอย่างแรงหมอได้พยายามจนสุดความสามารถแต่พอกลางดึกคืนวันนั้นเพื่อนทั้งสามก็หมดลมในระยะเวลาใกล้ๆกันญาติจึงรีบให้คนนำข่าวมาบอกนายอำเภอให้ทราบเราเป็นเพื่อนที่รักใคร่คุ้นเคยกันมากเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าบุคคลที่ประกอบกรรมดีเห็นประโยชน์ส่วนรวมของผู้อื่นยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวทางพระชี้ให้เห็นกฎแห่งกรรมดีทั้งที่ความตายเฉียดมาใกล้แต่ความดีได้แทรกเข้าไปขัดจังหวะจุดออกมาให้พ้นจากความตายได้ทันท่วงทีนี่ก็เป็นเรื่องของชีวิตผู้ประกอบกรรมดีผู้หนึ่งน่าคิดมาก

ขอขอบคุณหนังสือกฎแห่งกรรมฉบับสมบูรณ์เล่มที่หนึ่งชุดเรามีกรรมเป็นของตนโดยทอเลียงพิบูรณ์

เมื่อก่อนหน้าพุทธศักราช2495เล็กน้อยข้าพเจ้ามีกิจธุระทางถนนเยาวราชได้เดินผ่านไปแถว7ชั้นบังเอิญสายตามองไปเห็นคนมุงดูอยู่หน้าร้านแห่งหนึ่งข้าพเจ้าเป็นคนอยากรู้อยากเห็นจึงเดินไปชะโงกดูกับเขาบ้างก็ได้ทราบว่าจีนขายเต่าคนหนึ่งกำลังอธิบายเรื่องเต่าเป็นภาษาจีนข้าพเจ้าถามจีนที่ยืนอยู่ก่อนว่าเขาพูดอะไรในเรื่องเต่าเพราะมองเห็นเต่าตัวหนึ่งนอนหงายอยู่กับพื้นซีเมนต์หน้าร้านค้านั้นที่ตัวมีอักษรเข้าใจว่าถูกจารึกลงไว้ด้วยเหล็กแหลมจีนผู้ถูกถามนั้นคงจะพูดไทยไม่ได้มากนักเพียงแต่ว่าเต่าพระเต่าพระข้าพเจ้าชักสงสัยที่จีนคนนั้นเรียกเต่าพระจึงแหวกคนเข้าไปดูเต่าที่ตัวหงายท้องอยู่เต่าตัวนั้นเป็นเต่าขนาดกลางที่ท้องจารึกเป็นตัวอักษรอยู่เต็มข้าพเจ้าจึงขอจีนหยิบออกมาแหวกคนให้แสงสว่างส่องเห็นตัวอักษรชัดเจนขึ้นจึงเห็นได้ว่าตัวอักษรนั้นบางตัวเลือนรางเต็มที่แต่ก็ยังพอจะอ่านได้มีใจความว่าถ้าผู้ใดพบเต่าตัวนี้อย่าได้ฆ่าโปรดกรุณานำมาให้ที่บ้านเลขที่ถนนตำบลถ้าผู้ใดรู้แล้วทำอันตรายเต่าตัวนี้จงประสบภัยวิบัติทั้งปวงด้วยเมื่อข้าพเจ้าทราบข้อความนั้นแล้วจึงได้บอกกับจีนเจ้าของเต่าว่าควรจะนำเต่าตัวนี้ไปให้เจ้าของเดิมตามตำบลบ้านที่จารึกอยู่บนท้องเต่านี้คงจะได้รับรางวัลค่าป่วยการอย่างแน่นอนและได้พยายามอธิบายให้ฟังแต่รู้สึกว่าจีนผู้ขายเต่าตัวนั้นไม่ค่อยสนใจเขาอยากจะขายเต่าตัวนี้ให้พ้นไปเท่านั้นซ้ำยังบอกว่าไปไกลและยังไม่รู้ว่าจะพบบ้านหรือไม่ถ้าหากพบแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะได้รางวัลคุ้มกันหรือเปล่าเมื่อไม่มีใครซื้อจริงๆเขาก็จะนำไปฆ่ากินเองเขาว่าได้เต่ามาหลายตัวทุกตัวขายไปหมดเหลือแต่ตัวนี้คนซื้อเห็นเป็นเต่าประหลาดมีตัวอักษรอยู่ในตัวชาวจีนจึงไม่กล้าซื้อไปกินเมื่อข้าพเจ้าชี้แจงให้คนขายนำไปให้เจ้าของเดิมไม่สำเร็จข้าพเจ้าคิดว่าควรซื้อเสียเองแล้วปล่อยลงน้ำไปดีกว่าเมื่อคิดแล้วก็ตกลงรับซื้อเต่านั้นไว้เป็นมูลค่า30บาทรู้สึกว่าจีนผู้ขายเต่านั้นยินดีมากที่ขายเต่าตัวนั้นไปได้เมื่อซื้อแล้วนำมาบ้านคนทางบ้านข้าพเจ้าต่างพากันแปลกใจนึกว่าข้าพเจ้าคงจะทำการปานาติบาตแน่ข้าพเจ้าจึงได้อธิบายให้ฟังจนหายความเข้าใจผิดต่อไปนี้ก็เป็นปัญหาที่ข้าพเจ้าจะนำไปปล่อยที่ไหนดีจะไปปล่อยที่บ่อในบ้านในวัดหรือแม่น้ำซึ่งจะเป็นที่ปลอดภัยเมื่อขบปัญหานี้ไม่ตกจึงคิดว่าควรนำไปให้ท่านเจ้าของเดิมดีกว่าต่อมาอีกวันหนึ่งข้าพเจ้าก็ได้นำเต่าตัวนั้นตรงไปยังบ้านที่จารึกไว้การหาบ้านไม่ยากนักเพราะได้ปรากฏแจ้งชัดอยู่แล้วลักษณะบ้านนั้นรู้สึกว่าท่านเจ้าของบ้านเป็นผู้มีอันจะกินผู้หนึ่งในย่านนั้นเมื่อข้าพเจ้ากดกริ่งหน้าบ้านสักครู่หนึ่งก็มีเด็กหญิงรุ่นผู้หนึ่งออกมาเปิดประตูถามว่ามาหาใครข้าพเจ้าบอกว่ามาหาเจ้าของบ้านเด็กผู้นั้นพาข้าพเจ้าไปรออยู่ในห้องรับแขกสักครู่หนึ่งท่านเจ้าของบ้านก็เดินเข้ามาข้าพเจ้ามองแวบเดียวก็รู้ได้ทันทีว่าท่านเป็นคนมี

มีสง่าใจดีสมกับเป็นผู้มีเมตตาสัตว์ตามลักษณะสังเกตได้ว่าเคยเป็นผู้มีอำนาจวาสนามาก่อนข้าพเจ้ารีบลุกขึ้นทำความเคารพทันทีท่านกล่าวขอโทษที่ทำให้ข้าพเจ้านั่งรอช้าไปหน่อยเพราะท่านกำลังให้ปุ๋ยต้นไม้อยู่หลังบ้านแล้วท่านกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่ามีอะไรที่จะให้ท่านช่วยเหลือบ้างข้าพเจ้าถามว่าท่านเคยทำบุญปล่อยเต่าบ้างไหมครับท่านตอบทันทีไม่เหมือนคนมีอายุมากบางคนว่าเคยครับเคยเมื่อ 4-5 ปีมานี้เองมีจีนนำเอาเต่ามาเที่ยวเดินขายผมสงสารเลยซื้อไว้และได้จารึกหนังสือแล้วก็ปล่อยไปผมคิดว่าถ้าปล่อยไปตามธรรมดาแล้วมันคงไปไม่ได้นานคงมีคนจับได้อีกแล้วก็คงไม่พ้นถูกฆ่าเพื่อคุ้มครองให้มันมีชีวิตยืนยาวต่อไปจึงได้จารึกอักษรแล้วนำไปปล่อยที่ท่าน้ำหน้าวัดข้าพเจ้าเล่าให้ท่านฟังว่าได้ไปพบและซื้อจากจีนคนหนึ่งทางเยาวราชเดิมทีก็จะนำไปปล่อยแต่มาคิดได้ว่าท่านผู้เป็นเจ้าของคงอยากทราบว่าเต่าตัวนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่และถ้ามันรู้ภาษามันก็คงอยากพบท่านผู้มีคุณของมันเป็นแน่เมื่อสนทนากันพอสมควรแล้วข้าพเจ้าก็กลับออกมานำเต่าออกจากรถเห็นมันกำลังคลานต้วมเตี้ยมหาทางออกอยู่เมื่อท่านเจ้าของบ้านได้พบมันแล้วสังเกตเห็นว่าท่านดีใจมากท่านหยิบขึ้นดูสักครู่ก็เรียกคนใช้นำไปเลี้ยงไว้หลังบ้านก่อนภายหลังจะนำไปปล่อยจากนั้นท่านก็พยายามที่จะนำมูลค่าที่ข้าพเจ้าได้ซื้อมาจากจีนนั้นมาให้ข้าพเจ้าจึงเรียนให้ท่านทราบว่าข้าพเจ้าไม่ขอรับมูลค่าใดๆทั้งสิ้นท่านขอบอกขอบใจข้าพเจ้ามากเมื่อสนทนากันไปข้าพเจ้ารู้สึกมีความเคารพในความเป็นผู้มีเมตตากรุณามากขึ้นแล้วข้าพเจ้ากราบลาท่านรับพรด้วยความเคารพแล้วเดินออกจากบ้านขณะที่จะก้าวออกประตูก็พอดีเด็กหญิงซึ่งมาเปิดประตูครั้งแรกวิ่งมาร้องบอกว่าท่านขอเชิญให้ข้าพเจ้ากลับเข้าบ้านอีกครั้งหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าหวนกลับเข้าไปอีกท่านเจ้าของบ้านได้บอกว่าผมอยากจะให้ของคุณไว้เป็นที่ระลึกสักอย่างหนึ่งท่านพูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มคนอย่างคุณเวลานี้คงหาไม่ได้ง่ายนักผมรักคุณมากรักน้ำใจคุณแม้เราจะพบกันเวลาชั่วเพียงเล็กน้อยผมก็อ่านคุณออกเพราะฉะนั้นผมขอมอบพระองค์นี้ให้คุณไว้บูชาเป็นที่ระลึกแล้วท่านก็มอบห่อให้ข้าพเจ้าห่อหนึ่งข้าพเจ้ากราบท่านด้วยความเคารพอย่างจริงใจคุณนำไปบูชาจะป้องกันภัยต่างๆได้ตลอดจนอัคคีภัยด้วยเป็นของเก่าหาได้ยากแล้วในสมัยนี้เมื่อข้าพเจ้ากลับถึงบ้านแล้วแก้ห่อออกก็เห็นพระพุทธรูปเก่าแก่องค์หนึ่งข้าพเจ้าได้นำไปตั้งไว้บนที่บูชาที่หัวนอน

่อจากนั้นประมาณ1ปีคืนหนึ่งหลังจากข้าพเจ้ากลับมาบ้านได้นำรถเข้าโรงเรียบร้อยก็เข้านอนตามปกติประมาณราว2นาฬิกาของวันใหม่ข้าพเจ้าต้องตกใจลุกขึ้นทันทีเพราะมีเสียงมากระซิบที่หูลุกขึ้นไฟกำลังไหม้โรงรถลุกขึ้นไฟกำลังไหม้โรงรถข้าพเจ้ารีบลุกขึ้นเปิดไฟดูก็ไม่เห็นมีใครอยู่ในห้องสักคนหนึ่งประตูหน้าต่างก็ลงกลอนเรียบร้อยเมื่อนึกขึ้นได้ข้าพเจ้ารีบวิ่งไปที่โรงรถก็ได้กลิ่นสายไฟไหม้คล้ายกับเขี้ยวยางมะตอยราดถนนข้าพเจ้ารีบเปิดประตูรถเข้าไปทันทีเห็นแสงไฟแลบออกมาจากกระโปรงเครื่องข้าพเจ้ารีบกระโดดขึ้นไปสตาร์ทเครื่องเคราะห์ดีเครื่องติดแล้วรีบถอยรถออกไปกลางสนามหญ้าหน้าบ้านจากนั้นก็เอากระสอบข้าวเก่า 4-5 ใบเปิดฝากระโปรงออกใช้กระสอบข้าวฟาดแล้วคลุมไว้จนดับกว่าจะเรียบร้อยข้าพเจ้ารู้สึกเหน็ดเหนื่อยแทบแย่เหตุการณ์นี้คนในบ้านไม่มีใครทราบเรื่องและตื่นเลยเพราะตั้งแต่เริ่มจนดับข้าพเจ้าไม่ได้พูดหรือร้องเรียกใครช่วยสักคำเดียวเหตุการณ์จึงผ่านไปและยังความปลอดภัยแก่ข้าพเจ้าอย่างน่าพิศวงข้าพเจ้าได้รอดพ้นภัยพิบัติได้ด้วยอะไรถ้าไม่เกี่ยวกับอานิสงส์แห่งทานชีวิตที่ได้บำเพ็ญโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอย่างใดเลย

ขอขอบคุณหนังสือกฎแห่งกรรมฉบับสมบูรณ์เล่มที่หนึ่งชุดเรามีกรรมเป็นของตนโดยทอเลียงพิบูล

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: าชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันแสงรวีสมบูรณ์ทานแล้วคุณพรศิริคำวังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรศิริคะ
2: สวัสดีค่ะคุณแสงรวีคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะก็มาติดตามกันจริงๆวันนี้มีเรื่องสำคัญสำคัญที่ต้องติดตามกันแบบอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะเพราะว่าหลังจากที่เราดูปัญหาเรื่องของน้ำท่วมน่านเราก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอแบบเป็นที่สนใจของทุกคนแล้วนะเพราะว่าน้ำท่วมขนาดนี้ได้รับความเสียหายขนาดนี้แต่ว่าปรากฏว่าช่วงเช้าวันนี้มีเหตุการณ์ในภาคใต้อีกเหตุปวดในภาคใต้นะคุณผู้ฟังคือตอนแรกก็คิดว่าเฉพาะจังหวัดนราธิวาสแต่ที่ไหนได้คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: นราธิวาสปัตตานีย
2: ะลา
1: 3จังหวัดรวมทั้งหมดเนี่ย51จุดนะ
2: ค่ะ
1: เออ51จุดเลยก็ถือว่าแบบครั้งใหญ่เลยทีเดียวมีทั้งระเบิดมีทั้งไฟไหม้อะไรเนี่ยนะคะ
2: เผาป้นครบเครื่องทุกอย่าง
1: ก็คือหนักหนาสาหัสเลยทีเดียวนะก็เดี๋ยวมาติดตามกันแต่ว่าตอนนี้เราดูในส่วนของน้ำท่วมก่อนเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปเมื่อวานว่านายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาจากนิวซีแลนด์เมื่อวานน
2: ะ
1: ทุ่มกว่าเกือบ2ทุ่
2: ม
1: นะแล้วก็มีกำหนดการเดินทางไปที่น่านตั้งแต่ช่วงเช้า
2: ค่ะ
1: นะก็ไปเรียกว่าไปบัญชาการนะไปประชุมบัญชาการเพื่อที่จะเตรียมรับมือหรือว่าแก้ปัญหาในเรื่องนี
2: ้
1: นะก็ไปนั่งหัวโต๊ะเนี่ยนะคะ
2: ค่ะ
1: ก็วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมีคณะด้วยนะหลายคนเลยทีเดียวแต่ว่าที่ไปในพื้นที่เนี่ยปรากฏว่าทางอาจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยคอยรอรับอยู่เพราะว่าท่านอยู่ที่นั่นอยู่แล้วน
2: ะ
1: 4-5 วันแล้ว
2: ค่ะ
1: นะก็มารอรับซึ่งก็ได้รายงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
2: ค่ะ
1: เห็นบอกว่านายกเนี่ยก็คือได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าจริงๆเนี่ยตัวนายกเองเนี่ยอาจไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่ก็ได้นะเพราะว่าทางคุณยศชนัน
2: ค่ะ
1: ได้ติดตามแล้วก็บัญชาการสถานการณ์ทั่วไปในพื้นที่มาโดยตลอดแล้วก็ถือว่าทำได้ดีด้วยคือท่านก็ชื่นชม
2: ชื่นชมคุณยศชนันก
1: ็
2: บอกว่าแม้นายกไม่ต้องลงหรอกเพราะว่ารองนายกอยู่เนี่ยก็เหมือนเอาอยู่แล้วตรงนั้นใช่ไหม
1: ก็คือทำบัญชาการได้ดีอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าท่านก็ได้เดินทางไปที่สารกลางจังหวัดน่าน
2: ะ
1: นะไปประชุมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอุทกภัยในที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่แหละแล้วก็รับฟังปัญหาต่างๆนะคะโดย เมื่อนายกเริ่มประชุมเนี่ยก็ได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี
2: ้
1: แล้วก็บอกว่าไม่มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะแล้วก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าไปดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็คนที่รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์เนี่ย อย่างเต็มที่นะคะแต่ว่านายกยังบอกว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยนายกไม่อยู่ใช่ไหมไปต่างประเทศก็ได้มอบหมายให้ทางรองยศชนันท์นะนะรองนายกนั้นแล้วก็ดูแลภาคเหนือเนี่ยมาสั่งการมารับมือในการที่จะทำยังไงที่จะรับมือกับอุทกภัยในครั้งนี้ได้เพราะฉะนั้นนายกก็ขอบคุณคุณยศชนันท์นะคะ
2: ค่ะ
1: นั่นแหละ
2: รวมทั้งก็เห็นขอบคุณรัฐมนตรีหลายๆท่าน
1: กระผมด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ที่ลงพื้นที่ช่วยกันก็เรียกว่าทุกองค์ค่ะ
1: หลายคนหลายคนลงพื้นที่คือวันนี้ดูข่าวแบบเหมือนกับว่าคุณอภิสิทธิ์เองก็ยังชื่นชมเลยนะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยรัฐมนตรีลงแบบ ในมือที่หลายคนแล้วก็ลงทันทีอ
2: ่ะลงทันทีแล้วก็ปากหลักเลยอย่างคุณยศชนานี่ก็เห็นปากหลักหรือแม้แต่คุณเจเศษเองก็เห็นอยู่ในพื้นที่ตลอดเช่นเดียวกันนะคะก็เรียกว่าร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะคะในที่ประชุมท่านนายกเองก็มีข้อสั่งการโดยขอให้ทางปภ.เนี่ยเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูพื้นที่ได้รับผลกระทบระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อจะสูบน้ำท่วมขังให้พื้นที่กลับเข้าสู่ปกติโดยเร็วนะคะพื้นที่ไหนน้ำลดแล้วก็ให้เร่งเข้าไปฟื้นฟูทันทีทั้งบ้านเรือนถนนสะพานไฟฟ้าประปาสถานพยาบาลพื้นที่เกษตรรวมถึงสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเยียวยาให้เร็วที่สุดซึ่งมีมาตรการที่จะช่วยเหลือเยียวยาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขอให้ติดตามสถานการณ์ของการพยากรณ์อากาศสภาพอากาศนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังคงที่จะมีเรื่องของฝนตกลงมาอยู่
1: ค่ะอย่างที่บอกว่าทางคุณวิสิทธิ์เองได้ชื่นชมรัฐมนตรีว่าลงไปในพื้นที่เร็วหลังจากที่เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยนะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็บอกว่าดูแล้วเนี่ยก็ดูรัฐบาลก็ทำงานมีเอกภาพอยู่นะคะในการรับมือกับน้ำท่วมเนี่ยนะคะโดยคุณอภิสิทธิ์นั้นบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านเนี่ยสมาชิกแล้วก็กลไกของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคเหนือเองเขาก็ช่วยเหลืออยู่แล้วอ
2: ัน
1: นี้ก็คือเป็นปกติอยู่แล้วที่สสในพื้นที่ก็ต้องไปช่วยอยู่แล้วนะแต่ว่าจากการติดตามสถานการณ์เนี่ยบอกว่าก็ต้องชมเชยบรรดารัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ไปอย่างรวดเร็ว
2: ค่ะ
1: คือมันจะช่วยสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับคนในพื้นที
2: ่
1: นะซึ่งคุณพิสิทธิ์มองว่ามันค่อนข้างที่จะมีเอกภาพอยู่นะการทำงานเนี่ย
2: ค่ะ
1: แล้วก็อยากให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามันยังมีในเรื่องของการฟื้นฟูการเยียวยาคือทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติแบบนี้เราก็จะต้องแบบมาตามไอ้เรื่องของการเยียวยาการฟื้นฟูกันอยู่ตลอดก็อยากให้ใช้เหตุการณ์สถานการณ์อันนี้เนี่ยเป็นบทเรียนแล้วก็อยากให้นำเป็นรูปแบบที
2: ่
1: นำไปใช้ประโยชน์ในครั้งต่อไปถ้าเกิดว่ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนก็แล้วแต่นะคะ
2: ค่ะก็คงเตรียมที่จะรับมือกันต่อเนื่องเลย
1: ะ
2: นะคะเพราะว่ามีรายงานเรื่องของฝนตกหนักเรนบอมถล่มแม่สอดนานหลายชั่วโมงนะคะเรียกว่าครั้งนี้เนี่ยขยับจากน่านไปที่แม่สอดแล้วนะคะฝนตกต่อเนื่อง3ชั่วโมงเลยทีเดียว
1: ค่ะ
2: เขาบอกว่าจนถึงขนาดนี้เนี่ยตกตั้งแต่บ่าย2คุณแสงระบีขนาดนี้ก็ยังไม่หยุดนะในพื้นที่แม่สอดจังหวัดตากเนี่ยทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครแม่สอดระบายไม่ทันเกิดมีปัญหาน้ำท่วมขังหลายจุดนะคะเช่นถนนสายตำบลแม่ปะนครแม่สอดถนนหน้าห้างสรรพสินค้าแล้วก็อีกหลายเส้นทางน้ำท่วมท่วมถนนเลยแล้วก็เกิดปัญหารถติดบางแห่งน้ำเน่าน้ำเสียผุดขึ้นมาประชาชนเดินทางไปมาไม่สะดวกแล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดน้ำท่วมใหญ่ในเขตเทศบาลนครแม่สอดแล้วก็น้ำท่วมตลาดริมเมยมาแล้วเนื่องจากฝนที่ตกลงมาติดต่อกันหลายวันนะแล้วก็เพิ่งทำความสะอาดไปเมื่อวานวันนี้ก็มาซ้ำอีกนะคะโดยช่วงบ่ายฝนตกถล่มลงมาซ้ำเติมมวลน้ำที่มีอยู่เดิมหากตกต่อเนื่องไม่ยอมหยุดเนี่ยก็เกรงว่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังอีกรอบโดยทางเทศบาลนครแม่สอดนี่ก็มีการแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันในระยะนี
1: ้
2: ขอให้เก็บสิ่งของที่มีค่าไว้ที่สูงแล้วก็ระวังน้ำตลอดเวลาดูเหมือนว่าต้องเฝ้าระวังก็เหมือนอย่างเช่นที่เมื่อวานเราคุยกันว่าคือน้ำมันอุ้มมัน
1: อิ่ม
2: ช
1: ื้
2: นมันอิ่มแล้วมัน
1: ดินมันอิ่มแล้วมันไม่สามารถจะดูดซับน้ำได้อีกแล้ว
2: ใช่ค่ะพอตกลงมานี่ก็รอท่วมอย่างเดียว
1: นะคะ
2: ค่ะ
1: นี่ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าเดี๋ยวจะเร่งเยียวยาฟื้นฟูซ่อมแซมเพื่อที่จะบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็อย่างเต็มที
2: ่
1: คือนายกบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลทุกภาคส่วนนะได้พยายามเร่งที่จะหารือถึงแนวทางที่จะดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้ววันนี้ก็ได้มีการประชุมหน่วยงานราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อที่จะทำความเข้าใจและก็สร้างความพร้อมในการเผชิญกับเหตุน้ำท่วมน้ำหลากหรือว่าอุทกภัยคือถ้าเกิดมันเกิดขึ้นอีกเนี่ยเรามีความพร้อมแน่นอนแล้วก็เราจะถอดบทเรียนเพื่อที่จะหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะเข้าไปแก้ไขหรือว่ารับมือกับเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทันท่วงทีนะคะเนี่ยแหละก็คืออยากให้ทุกอย่างเนี่ยผ่านพ้นไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เราเห็นกันอยู่นะว่าทุกฝ่ายนั้นทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่คือเป้าหมายอย่างเดียวคือต้องการที่จะช่วยเหลือประชาชนให้คลายความทุกข์จากเหตุที่ประสบนี้ได
2: ้ค่ะ
1: นะเรียกว่าเอาใจใส่กันอย่างเต็มที่ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเองค่ะคุณชัยนรงค์วงใหญ
2: ่
1: เห็นบอกว่าก็ได้สรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบคือที่น่านเนี่ยตอนนี้เห็นผู้ว่าบอกว่าก็ถือว่าแห้งหมดแล้วนะคะ
2: ค่ะ
1: ตอนนี้อยู่ในช่วงการฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเรือนถนนอะไรพวกนี
2: ้ค่ะ
1: นะแล้วก็ผู้ว่าบอกว่าครั้งนี้เนี่ยนำทรัพยากรทั้งเครื่องจักรทั้งกำลังคนจากหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทางคุณยศชนันลงมาบัญชาก็ยังมีกองทัพด้วยนะคือเข้ามาช่วยในเรื่องนี้นะก็เห็นบอกว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสัก 4-5 วันน่ะในการที่จะฟื้นฟูให้กลับสู่ภาวะปกติแล้วก็คืนบ้านให้กับประชาชนในนี้หลังจากการฟื้นฟูเยียวยาแล้วเนี่ยท่านผู้ว่าบอกว่าได้รับนโยบายจากทางรัฐบาลว่าจะให้จ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนเนี่ยโดยเร็วที่สุดส่วนแรกเนี่ยจะเป็นค่าเครื่องนอนแล้วก็ค่าเครื่องครัวเครื่องนุ่งห่ม
2: ค
1: ืออันนี้จะจ่ายทันทีนะคุณผู้ฟังคือน่าจะเป็นครอบครัวละ 6,700 บาทโดยกำหนดจะจ่ายตั้งแต่วันที่30ถึง31สิงหาคมแล้วก็วันที่1กันยายนนี้นะอันนี้คือรอบแรกส่วนรอบที่2นี่จะเป็นการจ่ายค่าซ่อมแซมบ้านแล้วก็ส่วนใกล้ที่จะเสียหายโดยจะมีการสำรวจแล้วก็จะมีทีมช่างของอบต.แล้วก็เทศบาลไปสำรวจนะโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและก็ผังเมืองนั้นส่งทีมช่างโยธาเนี่ย30กว่าคนเลยทีเดียวนะมาลงพื้นที่เลยมาคอยดูคอยสำรวจความเสียหายเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้คือผู้ว่าว่าวันนั้นเนี่ยมีคนแซวกันมากเลยนะผู้ว่าหน้าที่คุณยศชนันไปใช่ไหมแล้วก็แบบสั่งการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าท่านนายกก็คือเป็นห่วงนะให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนผู้ว่าพูดลักษณะเหมือนว่าอะไรนะอ๋อผมฟังท่านรองคนเดียวอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะ
2: ก็เป็น
1: คนก็แซวกันโอ้โห
2: คุณยศชนันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นประธานบัญชาการเหตุการณ์ของน้ำท่วมภาคเหนืออ
1: ันนี้คือแซวๆเล่นกัน
2: นายกไม่อยู่เนาะก็ต้องฟังรองนายกคนเดียวก็ถูกต้องแล้ว
1: เออคือบางคนฟังดูก็หนาวแทน
2: อย่าเสียมอย่าเสียมอย่าเสียมให้มท.1ตัดสินใจอะไรบางอย่างก็เรียกได้ว่าผู้ว่าก็ทำหน้าที่เต็มที
1: ่
2: ในฐานะฝ่ายปกครองนะคะวันนี้ก็เห็นทั้งกรมการปกครองแล้วก็ท่านปลัดก็ติดสอยห้อยตามท่านนายกไปลงพื้นที่อยู่แล้ว
1: ก็จริงๆคือมันก็ยังคงมีในเรื่องนี้อยู่วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังบอกว่าพรุ่งนี้ก็ยังคงมีฝนอยู่นะวันนี้ก็มีนะตกหนักนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เข้ามาที่นี่คุณทันฝนตกหนักเยอะๆไหมที่เนี่ย
2: ไม่ทัน
1: เข้ามาเห็นถนนแบบมันโอ้โหน่าตกหนักเยอะ
2: เมื่อวานก็ตกก็เขาบอกว่าวันนี้มีฝนที่กทมและปริมณฑล 70% อ๋อ
1: ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: นี่กรมอุตุบอกว่าพรุ่งนี้ก็70% เหมือนกันนะคะ
2: กทมเหรอคะ
1: ใช่ก็ใช่ค่ะกทม 70%
2: งั้นก็ยื่นลางานไว้ก่อนเลยลาป่วยเลยค่ะ
1: เพราะว่ามันเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนนี่แหละ แล้วก
2: ็
1: เข้าสู่พายุโซนร้อนนาราที่บริเวณอ่าวตังเกีย
2: ค่ะ
1: นะก็ทำให้มีเนี่ยฝนตกชุกกันในหลายพื้นที่นะรู้สึกว่าที่ตากก็ไปแล้วนี่ใช่ป่ะที่คุณว่านะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: คือที่พายุโซนร้อนนาราเนี่ยที่บริเวณอ่าวตังเกียเนี่ยมันจะขึ้นฝั่งที่ตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนวันที่24-25ก็คือพรุ่งนี้มะรืนนี้นะก็คือมันไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะเพราะว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไร
2: ขนาดไม่ส่งผลกระทบก็ยังหนักหนาสาหัสนอกจากไทยเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่คุณแสงระวีที่จังหวัดตากเนาะจังหวัดตากแม่สอดนี่ก็ประสบปัญหาแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยทางเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงของเมียนมาเนี่ยที่อยู่ตรงข้ามแม่สอดเนี่ยสภาพก็ไม่ได้ต่างกันนะคะน้ำท่วมหนักเหมือนกันแต่ว่าก็เริ่มที่จะลดลงแต่มีน้ำท่วมขังชาวบ้านนี่อยู่บนหลังคาเหมือนกันนะดูสภาพแล้วเนี่ยดูจากภาพ
1: ขึ้นหลังคาเลยเหรอ
2: ขึ้นหลังคาบ้านเลยค่ะแล้วก็มีการล่องเรือดูการเข้าไปช่วยเหลือก็ยังไม่เหมือนฝั่งไทยนะคะแม้ว่าทางการเมียนมาเองก็มีการเร่งระดมใช้เรือท้องแบนออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่ว
1: ม
2: ก็มีการแจกถุงยางชีพนะคะรองรับให้กับผู้ประสบภัยตามถนนเส้นสายต่างๆ ก็ดูว่าครั้งนี้เนี่ยน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะเยอะทางตากทางขนาดที่ทางเมียนมาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเองก็น่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนี่แหละเช่นเดียวกัน
1: คือเห็นมีอยู่นิดนึงที่เห็นท่านนายกบอกว่ามันมีแอปอยากให้พัฒนาแอปที่จะมาช่วย
2: ค่ะ
1: นะคือท่านกำลังหาอยู่มันแอปอะไรนะ
2: ช่วยในเรื่องของการแจ้งเตือนหรือว่า
1: น่าจะแจ้งเตือนนี่แหละ
2: น่าจะให้ทางฝ่ายฝั่งนวัตกรรมใช่ไหมคะดูแลเพราะว่านี่ล่าสุดนี่ก็มีจิสด้าเขาก็เปิดข้อมูลดาวเทีย
1: ม
2: นะคะพบพื้นที่น้ำท่วมขัง6จังหวัดภาคอีสานอันนี้เราอาจจะไปโฟกัสที่น่านกันแต่ว่าเนี่ยเขาเปิดภาพออกมาอีสานก็หนักไม่แพ้ก
1: ัน หลายจังหวัดไงหลายจ
2: ัง
1: หว
2: ั
1: ด
2: ใช่ค่ะ6จังหวัดภาคอีสานนครพนมสกลนครบึงกาฬหนองคายอุดรธานีนี่มันแล้วก็ร้อยเอ็ดนี่แถบนี้นี่สอสอสีน้ำเงินทั้งนั้นเลยนะคะรวมแล้ว2,000 ไร่ค่ะ 2,100 เอ้ยขออภัย 216,020 ไร่นะคะก็มีการเตือนให้ประชาชนเช็คสถานการณ
1: ์
2: ผ่านแอปนี้หรือเปล่าคุณแสงระวีแอปเช็คน้ำ
1: ก็น่าจะใช่เพราะว่าอันนี้เนี่ยนายกบอกว่าให้ผู้ราชการจังหวัดเร่งประสานกับปภ.หลักๆก็คือเรื่องของการเตือนภัย
2: ค่ะ
1: นี่แหละเตือนภัยนี่แหละก็คือให้มีการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาซึ่งปภ.เองเนี่ยก็ต้องดูว่ามันมีแอปพลิเคชันใหม่มาหรือยัง
2: ค่ะ
1: นะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดแล้วก็ขอให้เร่งดำเนินการทันทีโดยขอให้เชื่อมต่อกับการกระจายข้อมูลต่างๆไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ให้ผู้ว่านั้นสร้างข่ายประชาชนสัมพันธ์ไปยังระดับตำบลหมู่บ้านเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมแล้วก็ประสานกับส่วนท้องถิ่นตลอดเวลาได้แล้วก็ขอให้ทุกหน่วยบูรณาการทำงานอย่างเป็นเอกภาพถือในเรื่องของความปลอดภัยในทรัพย์สินในชีวิตของประชาชนเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักคือเร่งช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่คือให้ทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนเขากลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้อย่างเร็วที่สุด
2: ค่ะ
1: แล้วก็เห็นบอกว่าจะเสนอให้สทนช.นั้นเสนอแผนการแก้ไขอุทกภัยเข้ามาแล้วก็วันนี้ก็มีการระดมสมองและรับนโยบายเพื่อที่จะสร้างแล้วก็หาแนวทางในการป้องกันเรียกว่าการหลากของน้ำเนี่ยให้เต็มที่ให้มากที่สุดนะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยว
2: ค่ะ
1: นะคะ
2: นี่แหละค่ะก็คงต้องติดตั้งซะนะแอปพลิเคชันเช็คน้ำ
1: เช็คน้ำนะ
2: เช็คน้ำ
1: ก่อนหน้านี
2: ้เอชอช้างเลข8บนหัวคอควายแล้วก็เช็คน้ำรองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะประชาชนเนี่ยสามารถที่จะติดตามความเคลื่อนตัวของมวลน้ำได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเขาบอกว่าเป็นการแจ้งเตือนจุดอันตรายแล้วก็รายงานสถานการณ์น้ำท่วมได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทั้งแอปพลิเคชันเช็คน้ำแล้วก็เว็บไซต์อะไรdisaster.go.th นะคะ
1: นี่แหละ
2: ก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะใครที่มีโทรศัพท์มือถือก็ใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะมีกันครบแล้วเวลาที่จะไปจ่ายตลาดหรือว่าซื้อของผ่านอะไรนะไทยถ้วยไทยก็ใช้มือถือกันทางนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์ก็โหลดกันเข้ามาค่ะ iOS Android โหลดได้หมด
1: ใช่นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าดูข่าวในภาคใต้กันต่อค่ะ
2: ค่ะ
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทา และพรสิริคำวัง
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก
1: ลับมาติดตามกันต่อนะคือจริงๆท่านนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปจังหวัดน่านในช่วงเช้าช่วงบ่ายก็ไปที่อุบลราชธานีคือไปเรียกว่าไปที่ช่องอันม้านะไปดูสถานการณ์เขาเรียกว่าอะไรกู้ทุ่นระเบิดเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีทหารไทยก็เสียขาไปล่าสุดรู้สึกจะเป็นรายที่39หรืออะไรหลังจากนั้นก็จะมีสุนัขตำรวจ2ตัวที่ลงเข้าไปในเขตที่มันมีทุ่นระเบิดอยู่นะคะ
2: ก็ยังมีทุ่นที่ยังไม่สามารถเก็บกู้ได้หมดหรือวางใหม่ก็ไม่รู
1: ้นั่นน่ะสิก็วันนี้คือจริงๆก็คณะของนายกทั้งหมดแล้วต้องถือว่าเป็นคณะใหญ่เลยทีเดียวนะวันนี้ที่ไปนะคะก็ไปกันทั้งหมดแล้วก็ท่านนายกเนี่ยเดินทางไปลงที่กองบิน21เนา
2: ะ
1: เฮลิคอปเตอร์เนี่ยแล้วก็นั่งรถยนต์ต่อไปที่ช่องอันม้าไปรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านยุทธวิธีแล้วก็ให้กำลังใจพลทหารด้วยที่เขาดูแลปกป้องแผ่นดินไทยนั่นแหละนายกเนี่ยได้ฟังบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงพัฒนาเส้นทางราดตระเวนแล้วก็ตรวจการเพื่อที่จะคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้แล้วก็สัตว์ป่าเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดนอันนี้ไปที่บริเวณพื้นที่อนุรักษ์อำเภอน้ำยืนแล้วก็ยังมีโครงการจัดกำลังพลแล้วก็สิ่งอุปกรณ์ที่สำคัญ
2: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ยังได้รับฟังรายงานทุ่นระเบิดและการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมของประเทศนะโดยขยายระยะเวลาการเก็บกู้ทุ่นระเบิดแบบที่4ของประเทศไทยระยะเวลา5ปีนี่แหละคือเรื่องของทุ่นระเบิดเนี่ยเห็นบอกว่าตอนนี้ไทยมีพื้นที่ที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิดทั้งสิ้นเนี่ย15อำเภอนะคะใน6จังหวัด มันก็จะครอบคลุมทั้งอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์สระแก้วแล้วก็ตราดก็มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดแล้วก็สัพพาวุธระเบิดช่วงตั้งแต่ปี68แล้วว่า29ธันวาคม68จนถึง31มีนาคม69เนี่ยอันนี้เก็บไปแล้วนะ673ทุ่นนะส่วนการเก็บกู้กวาดล้างทุ่นระเบิดในพื้นที่ยุทธบริเวณเพื่อสนับสนุนกองกำลังป้องกันชายแดนอันนี้ก็เท่าที่เขารายงานมาก็บอกมีพื้นที่ปลอดภัยแล้วทั้งสิ้นเนี่ย 390,883 ตารางเมตร
2: ค่ะ
1: นะนายกก็ไปเนี่ยยืนส่องกล้องทางไกลดูหมู่บ้านอ่านแซะช่องอ่านม้าฝั่งกัมพูชานะคะนี่แหละก็ไปให้กำลังใจกำลังพลเลยพวกนี
2: ้ค่ะขยับมาที่สถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้นี่ก็ระเบิดเหมือนกันนะ
2: โอ้โหทุกครบทั้งระเบิดทั้งเผาทั้งป้น อะไรต่างๆนะคะก็อย่างที่ทราบกันแหละค่ะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่2ทุ่มนะคะตั้งแต่2ทุ่มของเมื่อวานนะคะกรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็สรุปเหตุการณ์ว่าจนถึงเที่ยงคืนวันที่22นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งสิ้น51เหตุการณ์นะคะแบ่งเป็นนราธิวาส22เหตุการณ์ปัตตานี11เหตุการณ์และก็ยะลา18เหตุการณ
1: ์
2: ก็ถือว่ารอบนี้เหมือนลักษณะโอ้โหปูพรมขยี้เลยเหมือนพยายามที่จะdiscredit การทำงานของรัฐบาลแล้วก็ประกาศศักยภาพของตัวเอง นะคะให
1: ้มัน3จังหวัดที่แบบโดนกันทุกจังหวัด
2: ค่ะ
1: 51จุดที่ทานโตที่ยะลาเนี่ยเห็นเขาบอกว่าก็หนักอยู่เหมือนกันนะ
2: ค่ะ
1: ที่ทานโตเนี่ยถือว่าหนักสุดเลยคือมีทั้งหมด21จุดนะที่ถูกก่อเหตุเนี่ยนะคะ
2: ค่ะ
1: เขาบอกว่ามันเกิดในช่วงของกลางดึกเมื่อคืนใช่ไหมคนร้ายเนี่ยก่อเหตุพร้อมกันหลายจุดทั้งรอบวางเพลิงเผายางรถยนต์เส้นทางสัญจรเผากล้องวงจรปิดเสาสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็ทรัพย์สินของหน่วยงานราชการนะเสียหายหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะวันนี้เนี่ยมีการไปตรวจสอบที่สถานีพัฒนาที่ดินยะลาซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอทานโตที่ยะลาเนี่ยซึ่งก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรที่ตกเป็นเป้าหมายปรากฏว่าอาคารสำนักงานเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยทีเดียวนะจากเหตุเพลิงไหม
2: ้
1: ส่วนรถยนต์ของทางราชการก็ถูกเผาได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้เนี่ย2คัน
2: ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานีพัฒนาที่ดินยะลาเนี่ยบอกว่าได้ทราบว่าในช่วงเกิดเหตุเนี่ยมีคนร้ายไม่ต่ำกว่า2คนนะคะแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้ามาในพื้นที
2: ่
1: ก่อนที่เขาจะเรียกผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวออกมาแล้วก็สอบถามว่ามีอาวุธปืนหรือว่าโทรศัพท์มือถือหรือไม
2: ่ค่ะ
1: แล้วจากนั้นคนร้ายก็เข้ามางัดประตูสำนักงานแล้วก็จุดไฟเผาในอาคารเลยนะก็เนี่ยทั้งอาคารทั้งรถก็เสียหายไปนะคะ
2: ค่ะ
1: แต่ว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ไม่ได้รับอันตรายอะไรนะคะ
2: ค่ะ
1: ส่วนที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่บ้านแหลที่บ้านแหลนะคะที่อำเภอทานโตเนี่ยเขาบอกว่าก็มีนี่เหมือนกันรอบวางเพลิงรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะก็เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันดับเพลิงไว้ได้ทันก็เจ้าหน้าที่กำลังเข้าอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่นะคือมันต้องเก็บหลักฐานแล้วนะแต่ว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของจังหวัดยะลาเนี่ยเขาได้สืบสถานการณ์เหตุที่เกิดขึ้นพบเหตุวางเพลิงแล้วก็ก่อกวนรวมทั้งสิ้น21เหตุการณ์นะคะที่ยะลาครอบคลุมพื้นที่6อำเภอเป้าหมายส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์กล้องวงจรปิดแล้วก็ยางรถยนต์บนถนนรวมถึงทรัพย์สินของทางราชการนะคะเฉพาะที่อำเภอทานโตอย่างเดียวเนี่ย8จุดนะถือว่าทานโตเนี่ยมากที่สุดเลย8จุด
2: ค่ะ
1: นอกนั้นก็จะปรับปนกันไปนะคะมันนังสตา6จุดรามัน3จุดยะลา2จุดยะหา1จุดแล้วก็กรุงปีนัง1จุดนะนะคะ
2: ค่ะ
1: เนี่ยก็รอตรวจสอบกันอันนี้คือที่ยะลานะคะหนักสุดเหมือนกัน
2: หนักสุดเหมือนกัน
1: ก
2: ็เรียกว่าหนักหนาทุกจุด
1: ค่ะ
2: นะคะถ้า51จุดเนี่ยถ้าจุดละ1คนก็50คนแล้วนะ50กว่าคนแล้วนะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าส่วนนึงเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีข่าวลือคุณแสงระวี
1: ค่ะ
2: เรื่องของมีฮอบินแล้วก็ใช้ฮอลาดตะเวนแล้วก็ยิงลงมานะคะมีการโพสต์ข้อมูลจากอ้างถึงสสรายหนึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการยืนยันจากทางแม่ทัพภาคที่4นะคะพลโทนรทิพย์โพยนอกในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นี่แหละกมน.ภาค4ก็มีการพูดถึงแล้วก็ท่านก็ยืนยันว่ากรณีนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะที่มีการอ้างว่ามีผู้ถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์โดยระบุว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมีการใช้เฮลิคอปเตอร์แล้วก็โดรนในการล่าตระเวนตามเส้นทางต่างๆจริงแต่ไม่มีการใช้อาวุธหรือการยิงกระสุนจากเฮลิคอปเตอร์ลงสู่พื้นแต่อย่างใดยืนยันหนักแน่นเลยว่าไม่มีการใช้กระสุนอาวุธเฮลิคอปเตอร์อย่างแน่นอนแม้ถ้าภาคสี่ท่านบอกอีกว่าหากมีการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ในลักษณะอัตโนมัติจริงยานพาหนะหรือเป้าหมายที่ถูกอ้างถึงเนี่ยจะไม่สามารถรอดพ้นได้อย่างแน่นอนยืนยันว่าเหตุการณ์ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะคะโดยภาพรวมในสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยการก่อเหตุเกิดขึ้นแม้โดยภาพรวมอาจจะไม่ได้มุ่งหวังต่อชีวิตประชาชนหรือเจ้าหน้าที่โดยตรงแต่เป็นลักษณะของการสร้างสถานการณ์เพื่อดิสเครดิตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีการดำเนินมาตรการปิดล้อมตรวจค้นแล้วก็กดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องโดยใช้กำลังที่มีอยู่ในทุกพื้นที่ นอกจากนี้ก็ยังมีการดำเนินการตามยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดก็สามารถจับกุมยาเสพติดได้จำนวนมากรวมถึงผู้กระทำผิดอีกหลายรายล่าสุดกลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังสามารถจับกุมขบวนการค้าของผิดกฎหมายในพื้นที่ยะรังได้ของกลางก็คือบุหรี่ผิดกฎหมายจำนวนมากกว่า2ล้านมวนนะคะแล้วก็เงินสดอีกประมาณ18ล้านบาท
1: ค่ะ
2: ท่านแม่ทัพภาค4บอกว่าขบวนการดังกล่าวเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดและมีการประเมินมูลค่าการค้าสิ่งผิดกฎหมายในแต่ละเดือนเนี่ยอาจสูงหลายร้อยล้านบาทเป็นเหตุจูงใจให้กลุ่มผู้เสียประโยชน์เนี่ยตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐ โดยท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้คือแหล่งเงินทุนของขบวนการก่อความไม่สงบและมีการเรียกเก็บค่าคุ้มครองจึงเป็นไปได้ว่ากลุ่มผู้เสียผลประโยชน์อาจพยายามสร้างสถานการณ์ตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐอันนี้ก็มีส่วนที่น่าคิดนะ
1: ใช่ไหมแต่การที่เกิดขึ้นนี่แม่ทัพภาค4ก็กำชับแล้วล่ะว่าต้องควบคุมสถานการณ์ให้ได้แต่ว่ากรณีที่คุณพูดในเรื่องของมีการยิงอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะจากอากาศยานเนี่ย ทางกอรมน.เนี่ยเขาก็มีการรายงานผ่านในเพจ Facebook ของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าอยู่นะคะ ว่ายืนยันว่าไม่ได้มีการใช้อาวุธยิงลงจากอากาศยานในระหว่างการลาดตระเวนนะคะ แล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็มีการจากที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีเยาวชนได้รับบาดเจ็บเนี่ยจากการยิงด้วยอาวุธปืนจากเฮลิคอปเตอร์ขณะที่เดินทางจากการตั้งแคมป์เนี่ยนะคะทางกองอำนวยการแล้วก็อรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยเขาบอกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วตรวจสอบกับหน่วยเฉพาะกิจที่นราธิวาสเลยเพราะว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการในภารกิจในพื้นที่นั่นจริงแต่ว่าปรากฏว่ามันเป็นภารกิจลาดตระเวนทางอากาศตรวจการแล้วก็ติดตามสถานการณ์เพื่อที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินไม่มีการใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์ลงมาในพื้นที่ด้านล่างแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงอาการบาดเจ็บของเยาวชนกับการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันไม่สอดคล้องกันเลยนะคะขณะที่กรณีผู้รับบาดเจ็บยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็หาสาเหตุอย่างรอบด้านเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงนะเขาก็กำลังหารายละเอียดกันอยู่นะคะแล้วก็ทางกรมนภาค4ส่วนหน้าเนี่ยบอกว่าขอให้ประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเผยแพร่นะคะโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะเพื่อป้องกันการนำเสนอข้อมูลที่มันคลาดเคลื่อนแล้วก็อาจจะสร้างความเข้าใจผิดแล้วก็ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ได้นะคะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างตรวจสอบอยู
2: ่
1: นะทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นไปตามภารกิจแล้วก็มาตรการที่กำหนดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรก
2: ค่ะ
1: แล้วก็จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสนะคะแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าประชาชนมีข้อมูลอะไรเนี่ยก็สามารถแจ้งสายด่วน1341ได้นะคะ
2: ค่ะทางด้านโฆษกกองทัพบกนะคะพลตรีวินไทยสุวารีก็ชี้แจงเรื่องนี้เช่นเดียวกันก็บอกว่าการใช้อาวุธต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเจ้าหน้าที่จะใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะก็ยืนยันเรื่องของฮอเนี่ยไม่มีติดอาวุธแน่นอนพร้อมกันนี้เนี่ยก็ยังระบุนะคะบอกว่าในระยะหลังเนี่ยพบว่ามีการพาดพิงการทำงานของหน่วยงานรัฐโดยอ้างอิงข้อมูลที่ไม่ผ่านการกลั่นกรองบ่อยครั้งจึงขอให้สังคมและผู้บริโภคสื่
1: อ
2: พิจารณาด้วยความระมัดระวังเนื่องจากพฤติการเช่นนี้อาจเข้าข่ายการใช้กลยุทธ์สื่อสารเพื่อชี้นำสังคมและก็สร้างทัศนคติเชิงลบต่อเจ้าหน้าที่รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐนะคะ
1: แล้ววันนี้ในส่วนของทางนักวิชาการอย่างคุณสุนัยผาสุกซึ่งเป็นที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนสากลนะประจำประเทศไทยแล้วก็เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วยก็โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันนะคะเป็นการโพสต์ประณามเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะโดยมีการระบุข้อความบอกว่าประณามแล้วก็ติดแฮชแท็กอาชญากรรมสงครามเผยสันดานแล้วก็แฮชแท็กผู้ก่อการร้ายแฮชแท็ก BRN ประกาศจะเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแฮชแท็กIHL นะแต่เมื่อคืนก่อเหตุ51จุดที่#ปัตตานีแล้วก็ยะลานราธิวาสมีทั้งปล้นเผาแล้วก็วางระเบิดเน้นโจมตีเป้าหมายพลเรือนคาดต้องการประกาศศักดาใช้ความรุนแรงกดดันรัฐบาลไทยให้เปิดโต๊ะเจรจาวิธีการนี้เลวร้ายมาก
2: ค่ะ
1: นี่อาจารย์สุนัยนะคะ
2: ค่ะแต่ขณะเดียวกันคุณแสงระวีก็มีการเปิดหน้าเปิดตานะ
1: ค่ะ
2: ของผู้ที่ถูกอ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร
1: ์
2: นะคะก็คือมะต่อเฮดอเลาะซ
1: ึ่
2: งเป็นพี่ชายของซอและดอเลาะอายุ21ปีได้รับบาดเจ็บถูกยิงหน้าท้องขวาก็มีการเล่าสถานการณ์เป็นฉากๆเลยบอกว่าน้องชายเนี่ยขับขี่จักรยานยนต์กลับจากการไปตั้งแคมป์ เมื่อถึงบริเวณหน้าอบต.ช้างเผือกจังอำเภอจะแนะนี่แหละเห็นว่ามีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นจึงตัดสินใจขี่รถเลี้ยวหลบเข้าซอยและมาต่อเฮนี่ก็บอกว่าจากนั้นก็มีเฮลิคอปเตอร์บินไล่ตามแล้วก็ยิงใส่ก่อนหนึ่งนัดแต่ไม่โดน
1: ค่ะ
2: น้องชายจึงขี่รถหนีขึ้นเนินเขาดูมันจะงงงงไหมเข้าซอยแล้วก็ขึ้นเขาไปทว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยบินมาดักหน้าเลยบินต่ำได้ขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะ
1: ค่ะ
2: น้องชายเขาก็เลยตัดสินใจจอดรถแล้วก็ยกมือขึ้นเหนือศีรษะเพื่อที่จะแสดงตัวยอมจำนนแต่กลับถูกคนบนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยยิงใส่จนได้รับบาดเจ็บก่อนที่เพื่อนร่วมทางที่มาด้วยกันจะรีบทิ้งรถเข้ามาช่วยแล้วก็โทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเอ๊ะข่าวนี้มันมีเอ๊ะอยู่นะมีเอ๊ะหลายจุดอยู่นะก็พิจารณากันเอา
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกฝ่ายความมั่นคง มหารือกันเครียดเลยทีเดียวนะกว่าชั่วโมงเลยทีเดียวก่อนที่ท่านจะ เดินทางไปที่จังหวัดน่านเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
2: ค่ะ
1: โดยนายกก็เดินทางที่บรรณหกเมื่อช่วงเช้าแล้วก็ได้เรียกกับคนที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือในเรื่องนี้ติดตามสถานการณ์นะคะโดยพลเอกชัยพฤกษ์ก็เปิดเผยนะคะท่านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนะเป็นเสนาธิการทหารบกก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการสรุปสถานการณ์ให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบนั่นก็คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะหลังจากที่เกิดเหตุนี่แหละแล้วก็จริงๆท่านพลโทนราทิพย์พลโทนราทิพย์นะคะก็บอกเหมือนกันนะคะว่าแม่ทัพภาค4พลโทนราทิพย์โพยนอกนะแม่ทัพภาค4นะบอกว่าได้โทรศัพท์เข้ามารายงานสถานการณ์ในพื้นที่ให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบนะนายกก็ได้กำชับให้ดูแลประชาชนที่รับบาดเจ็บแล้วก็สั่งกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะนี่แล้วก็ใช้เวลาแบบชั่วโมงกว่าเลยทีเดียวนะในการพิจารณาเรื่องนี้เพราะว่าโอ้โหก็กำลังจะเดินทางไปอีกที่แต่ว่ามาเกิดเหตุในเรื่องนี้อีกแล้วอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็วันนี้ทางฝ่ายค้านเขาก็ประนามเหมือนกันนะ
2: ค่ะ
1: เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะนอกจากบรรดานักวิชาการแล้วเนี่ยนะทางพรรคประชาชนนะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็โพสต์เฟซบุ๊กประนามนะบอกว่าขอประนามเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาและก็ปัตตานีนะซึ่งมีทั้งระเบิดเผายางรถยนต์วางเพลิงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็สร้างความหวาดกลัวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์เจ้าหน้าที่หรือทรัพย์สินสาธารณะเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ก็ขอส่งกำลังใจไปยังผู้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวผู้รับผลกระทบด้วยนะคะแล้วก็มีการฝากถึงรัฐบาลว่ารัฐบาลเองต้องทบทวนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้โดยเร่งด่วนนะคะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนเลยทีเดียวเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์แล้วก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์และควรได้ให้ประชาชนเหล่านั้นเขาได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดนะคะนั่นแหละ
2: ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
1: ค่ะ
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลัก มุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก
1: ลับมาช่วงสุดท้ายกันนะฮะก็จริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้เนี่ยปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม3ฝ่ายเนี่ยวันนี้เขาเข้าไปเรียกว่าไปล็อกตัวนะผู้ต้องสงสัยนั่นแหละนะคือต้องเข้าไปบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ที่ตำบลสะเอะอำเภอกงปีนังจังหวัดยะลา
2: ค่ะ
1: บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เหมือนเคอร์ฟิวอะไรงี้ที่คุณว่าหรือเปล่า
2: ไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีกฎหมายที่สามารถใช้จัดการในพื้นที่
1: สำหรับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมก็คือเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปยึดอาวุธปืนยาวนะคะเป็นปืนยาว AK-47 จำนวน1กระบอกแล้วก็ควบคุมผู้ต้องหาทั้งหมด4รายก็คือนายอัมรันนายบุคคอรี

0: อันนั้นที่จุดไหนนะคะ
1: ที่ยะลา
0: ที่ยะลาอ๋อขณะที่ทั้งปัตตานีเองก็เห็นทางเจ้าหน้าที่มีการไล่เช็ควงจรปิดนะคะแล้วก็เก็บหลักฐานพยานแกะรอย6คนร้ายหลังจากบุกเข้าอบต.บางเขาจังหวัดปัตตานีมีการเผารถดับเพลิงรถขยะพังเสียหาย2คันนะคะโดยมีรายงานว่าคนร้ายเนี่ยได้เข้าไปหาเจ้าหน้าที่รปภ.แล้วก็บอกว่าพวกเราจะไม่ทำอะไรเอามือถือมาก่อนที่จะยึดโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไล่เจ้าหน้าที่ออกไปให้อยู่บริเวณด้านหน้าอบต.บางเขานะคะจากนั้นก็เดินเข้าไปยังโรงเก็บรถด้านหลังอาคารก่อนถือถังน้ำมัน2แกลลอนคนร้ายราดน้ำมันที่รถดับเพลิงและราดที่รถขยะส่วนคนร้ายอื่นๆยืนคุมเชิงโดยรอบทำการจุดไฟเผาทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงหลังก่อเหตุคนร้ายก็ได้คืนโทรศัพท์มือถือให้กับเจ้าหน้าที่รปภ.ก่อนพากันหลบหนีออกจากพื้นที่นะคะต่อมาในช่วงเช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วก็พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆทั้งพยานแวดล้อมแล้วก็ภาพจากวงจรปิดเพื่อนำไปเป็นเบาะแสในการติดตามหาผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีก็เบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายเนี่ยก่อเหตุเป็นกลุ่มรุนแรงกลุ่มเดิมที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่หนองจิกแล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับนายแวอาลีอายุ30ปีซึ่งถูกเจ้าหน้าที่วิสามันปิดจากเหตุปิดล้อม ในพื้นที่อำเภออำเภอหนองจิกเมื่อ16มีนา2569ที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ก็พยายามรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน์ทราบผู้ก่อเหตุแล้วก็ติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะก็ต้องติดตามมาต่อไปโอ้โหดูเหมือนคนร้ายกลุ่มนี้ก็เหมือนก็เขาเรียกว่าอะไรมีคุณธรรมอยู่บ้างนะ
1: ทำไม
0: ก็ให้ยึดมือถือเขาไงแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายคนเพียงแต่อยากสร้างสถานการณ์อยากก่อเหตุทำให้เกิดความเสียหายพอก่อเหตุเสร็จก็คืนมือถือให้โดยดี
1: คือเห็นจากภาพอ่ะดูเหมือนแบบเข้าไปจะไปก่อเหตุในร้านสะดวกซื้อ
0: ค่ะ
1: ประมาณว่าเหมือนกับเรียกคนในร้านให้ออกมาให้หมดอะไรประมาณอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ไม่อยากทำร้ายคน
1: ประมาณ
0: นั่นแหละ
1: ก็คือเป็นการสร้างสถานการณ
0: ์สร้างสถานการณ์ก็อย่างน้อยก็ยังดีที่ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตแต่ว่าเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินก็มูลค่ามันก็ค่อนข้างเยอะแหละแต่ว่าม
1: ันก็ไม่ควรเกิดทั้งนั้น
0: ใช่มันไม่ควรเกิด
1: ค่ะแล้วก็วันนี้เองในส่วนของทางอธิบดีกรมการปกครองนะ
0: ค
1: ุณนฤชาโคสาศิวิไลก็บอกว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ในส่วนของทางเจ้าที่ปกครองนะคะให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งกำลังทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะที่ยะลาเนี่ยได้ให้ยกระดับการเตรียมความพร้อมระดับสูงสุดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กำลังหลักในส่วนที่อยู่ในชุดคุ้มครองตำบลเนี่ยให้กำชับให้ระมัดระวังพื้นที่อย่างสูงสุดโดยเฉพาะการแจ้งเตือนประชาชนว่าห้ามออกจากพื้นที่นะคือจริงๆเนี่ยสั่งการไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพราะเขาได้รับรายงานตั้งแต่เมื่อคืนคือทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการแจ้งแล้วก็กำชับแล้วก็การเฝ้าระวังในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องการคือผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าแบบตอนนี้เนี่ยคือยังไม่สามารถที่จะจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้เนี่ยจะมีการประกาศห้ามออกจากพื้นที่แล้วตรงนี้จะต้องมีการดูแลอะไรยังไงบ้างนะคะคุณนฤชาบอกว่าเรื่องการประกาศเนี่ยมันเป็นแผนของทางพื้นที่อยู่แล้วนะคือพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้วนะโดยเฉพาะกองทัพภาคที่จะเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ที่ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วก็เบื้องต้นเนี่ยคุณนฤชาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บหรือไม่เนี่ยคือกำลังติดตามสถานการณ์และกำลังรอรายงานอยู่นะคะแต่ว่าคือทราบว่าเหตุที่เกิดมันค่อนข้างหนักอยู่นะคือเกิดทั้ง3จังหวัดอ่ะ
0: ก็หนักหนาสาหัสแต่ว่ามาดูการวิเคราะห์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งนะคะนักรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะบอกว่าการปลุกปั่นข่าวเสี้ยมกับการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดนราธิวาสมีอยู่2ขยักที่ขบวนการผู้ไม่หวังดีต้องการก็คือ1ใส่ร้ายว่าทหารเนี่ยใช้เฮลิคอปเตอร์บินมายิงประชาชนอาจารย์ก็ฟันธงเลยข่าวนี้เท็จทั้งเพนะข่าวปลอมเฟคนิวแน่นอนส่วนข้อที่2ก็คือกดดันดิสเครดิตเพื่อเปลี่ยนตัวแม่ทัพภาค4เพราะใกล้วงรอบการแต่งตั้งโยกย้ายงวดเข้ามาแล้วแสดงว่ากองทัพขยับ ขยับงานคืบหน้าทำลายแนวร่วมขบวนการได้เพิ่มขึ้น
1: มันต้องทำกันหลายจุดขนาดนี้เลยเหรอ
0: ใช่อาจารย์วันวิชิต

0: บอกว่าก็ขอให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นฝ่ายความมั่นคงอย่าตกเป็นเครื่องมือของขบวนการทำร้ายประเทศของเราก็เป็นไปได้นะคือไอ้ข้อที่2ที่บอก discredit เพื่อเปลี่ยนตัวเนี่ยคือเหมือนแม่ทัพภาค4เองท่านก็มีผลงานเนาะ
1: ค่ะ
0: เท่าที่ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยเท่าที่อ่านข้อมูลก็มีการจับยงจับยาอะไรหลายจุดอะจ
1: ับ
0: ของผิดกฎหมายของเถื่อน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเงินเหล่านี้แหละค่ะเป็นเงินที่จะไปหล่อเลี้ยงเงินไปซื้ออาวุธต่าง
1: ๆ
0: เพราะฉะนั้นไม่ได้มีการทำมาหากินอะไรจะมีเงินไปซื้อปืนกระบอกละเป็นพันเป็นหมื่นได้ยังไงไหนจะลูกปืนระเบิดอีกที่มีการคว้างปากันเนี่ยก็นี่แหละเงินจากสิ่งผิดกฎหมาย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ทางโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกเองก็บอกว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มีการติดตามแล้วก็สั่งการด้านความมั่นคงต่อสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเนี่ยนายกก็ยังได้กำชับต่อเนื่องถึงการดูแลประชาชนที่รับผลกระทบโดยมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.เร่งเข้าช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาทุกกรณีนะคะให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงแล้วก็ให้ครอบคลุมทั้งผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงครอบครัวกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจด้วย
0: ค
1: ือต้องดูแลเยียวยากันทั้งหมดนะคะนั่นแหละ
0: แต่คืนนี้ก็น่าจะสงบน่าจะนอนแต่คงนอนกันไม่หลับนะคนในพื้นที่ก็ยังผวาอยู่แหละไม่รู้ว่าจะมีการก่อเหตุอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไง
1: เพราะว่ารถฟงรถไฟก็หยุดชะงักกันหมดนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเปิดทำการได้หรือเปล่านะ
0: คะ
1: แต่ว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิจิตเวชชาชีวะหัวหน้าพรรคเองก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันก็ได้แสดงความเสียใจต่อผู้ได้รับบาดเจ็บนะทั้งประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่นะที่ทำหน้าที่รักษาความสงบอยู่นะคะทางคุณอภิสิทธิ์บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ติดตามแล้วก็เป็นห่วงเรื่องนี้มาตั้งแต่มีการเลือกตั้ง
0: ค่ะ
1: ก็จะเห็นว่าในวันที่มีการแถลงนโยบายเนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าตนเองนั้นได้พูดถึงเหตุการณ์ลอบยิงส.ส.ซึ่งตอนนั้นก็ได้เตือนรัฐบาลไปแล้วว่าอาจจะเป็นเงื่อนไขในการนำไปสู่ความขัดแย้งแล้วก็เห็นว่านโยบายของรัฐบาลที่มันเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รัฐบาลแถลงมานั้นเนี่ยมันสั้นมาก
0: ค่ะ
1: คือมีเพียง1ข้อมีเพียง1ข้อความที่ยึดหลักความเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคือมันไม่มีอะไรมากกว่านี
0: ้
1: นะหลังจากนั้นเนี่ยสภาความมั่นคงแห่งชาติก็มีการแถลงกับสภาก็ยืนยันเป้าหมายเดิมว่าปีหน้า เหตุการณ์จะสงบอันนี้คือตามแผนเดิมที่คือจะมีการถอนกำลังออกไปด้วยเนี่ยนะตอนนั้นก็มีข่าวคราวกันอยู่นะคะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเราก็ได้เตือนไปว่ามันไม่น่าจะเป็นจริงนะที่เหตุการณ์จะสงบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ถามถึงกระบวนการพูดคุยซึ่งรัฐบาลก็มีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็กลับเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสคือรัฐบาลเนี่ยพยายามบังคับใช้กฎหมายตามล่าผู้กระทำความผิดแล้วก็เลื่อนการพูดคุยออกไปกระทั่งเมื่อคืนนี้เนี่ยมีการก่อเหตุซ้ำคือถ้าเกิดดูจากรูปการแล้วเนี่ยมันก็เป็นการก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์นั่นแหละอย่างที่เราเข้าใจกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ยังบอกว่าสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์อยากนำเสนอคือนโยบายของรัฐบาลแล้วก็การใส่ใจของฝ่ายนโยบายในเรื่องนี
0: ้
1: มีความจำเป็นอย่างมากแล้วก็เชื่อว่ากองทัพแล้วก็เจ้าหน้าที่นั้นทำอย่างเต็มที่คณะที่มีหน้าที่ทางด้านการต่างประเทศและการพูดคุยมันก็ต้องรอสัญญาณเชิงนโยบายอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่มีความชัดเจนว่านโยบายของรัฐบาลกับจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะยึดแนวทางไหนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็จะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทำงานได้ถ้าเกิดว่ามีความชัดเจนเพราะนั้นก็เลยมองว่าการใช้กลไกมั่นคงในการดูแลประชาชนให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็มันจะต้องควบคู่ไปกับนโยบายด้านอื่นด้วยมันถึงจะสามารถคลี่คลายปัญหาได้นะคะแล้วก็เห็นว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้แจ้งไปยังพรรคประชาชนในฐานะแกนนำฝ่ายค้านแล้วนะเดี๋ยวเขาจะมีการตั้งกระทู้ถามสดกับนายกรัฐมนตรีในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้นี่แหละก็อยากให้นายกมาตอบนี่แหละนะคะ
0: ก็คงงานเยอะเลยท่านนายกนะช่วงนี
1: ้
0: อ่ะล่าสุดคุณแสงระวีคุณนายนฤชาโคสาศิวิไลเนี่ยอธิบดีกรมการปกครองก็เซ็นหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและก็สงขลาสั่งการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะก็ทั้งปัตตานียะลานราธิวาสและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาสู่ระดับสูงสุดตามแผนระดับ3นะคะก็คือ ขั้นเผชิญเหตุนะเขาบอกว่าในระดับจังหวัดเนี่ยให้ปลัดยกระดับรักษาความปลอดภัยสูงสุดตามแผนระดับ3เรียกกำลังพลของหน่วยกลับที่ตั้งพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีพร้อมพิจารณางดลาพักงดลาตรวจสอบความพร้อมของอาวุธยุทโธปกรณ์วัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะรวมทั้งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญสถานที่ราชการสถานที่ที่มีประชาชนรวมตัวกันระดับอำเภอนะคะก็มีการบูรณาการร่วมระหว่างฝ่ายพลเรือนทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจยกระดับความปลอดภัยตามแผนรปภ.เมืองโดยใช้กลไกฝ่ายปกครองทุกระดับดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วก็ระดับตำบลก็ให้ปลัดอำเภอเนี่ยหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล นะคะหรือว่าหรือปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สมาชิกกองอาสารักษาดินแดงชุดคุ้มครองตำบลจัดกำลังออกลาดตระเวนด้วยระดับหมู่บ้านก็ตั้งจุดสกัดมีป้อมรักษาการนะคะเมื่อเกิดเหตุหรือสถานการณ์ความมั่นคงเนี่ยก็ให้ฝ่ายปกครองยกระดับการรักษาความปลอดภัยสูงสุดแล้วก็ประสานกับการปฏิบัติฝ่ายทหารและตำรวจในพื้นที่โดยทันทีป้องกันระงับยับยั้งการก่อเหตุรุนแรงนะคะโอ้โหทำลงการติดต่อสื่อสาร24ชั่วโมงเลย
1: โอ้โหไม่ต้องหลับต้องนอน
0: ไ
1: ง
0: ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนห้ามป่วยห้ามขาดห้ามลาช่วงนี้ต้องดูแลพื้นที่อย่างเข้มข้น
1: คือจริงๆเนี่ยเรื่องของการพูดคุยเจรจากับฝ่ายของสอบต.ของฝ่ายเจรจาสันติภาพเนี่ย
0: ค่ะ
1: คือเขาก็พยายามนั่นอยู่แต่ว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมช่วงนี้ดูเหมือนมันเงียบ
0: ๆ มันยังก็ถ้าข้อเรียกร้องมันเราไปคุยถูกตัวหรือเปล่าหรือว่าอย่างที่บอกว่าบางทีอ่ะมันเป็นกลุ่มผู้ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองหรือเปล่าพวกค้ายาพวกค้าของเถื่อนมันไม่สามารถเข้าสู่โต๊ะเจรจาได้นี
1: ่ใช่ปัญหาในภาคใต้มันเยอะนะพวกเนี้ย
0: แต่มันก็คือเป็นน่ะสุนัขรอบกัดอยู่แบบเนี้ยเพื่อที่จะให้เห็นถึงว่าเอ้ยอย่ามาแย้มอย่าของรถนี้อย่าเข้ามา
1: ประชาชนในพื้นที่ฉันว่าก็คงแบบเหนื่อยเหมือนกันนะในการที่แบบจะต้องอยู่อย่างระแวดระวัง
0: ยืดเยื้อยาวนานมาเป็น10ปีแล้วไม่เหนื่อยได้ยังไงไหว
1: มันหลาย10ปีเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็ยังจะเกิดจากอะไรกันแน่ไม่รู้จะเกิดแบ่งแยกดินแดงหรือว่าสร้างสถานการณ์แต่ส่วนใหญ่ก็สร้างสถานการณ
0: ์น่าจะสร้างสถานการณ์แบ่งแยกดินแดงก็คือมันก็เหมือนอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขมาพอสมควรแล้วก็ไม่น่าจะมีใครอยากแบ่งแยกนะหรือมันก็อาจจะมีแต่ยังเป็นส่วนน้อยแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญกับพี่น้องมุสลิมเป็นอย่างมากคือการอยู่ร่วมกันจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันแล้ว
1: และดูเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ฝ่ายค้านเขาเตรียมที่จะเปิดอภิปรายไม่วางใจด้วยเนา
0: ะ
1: เห็นบอกพรุ่งนี้ฝ่ายค้านเขาก็จะมีการหารือกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดสภาวันที่25วันอังคาร
0: ค่ะ
1: พรุ่งนี้ก็อาจจะมีการหารือกันว่ารัฐบาลคือเจอหลายเรื่องมากๆนะอย่างที่บอกคือทางเหนือก็น้ำท่วมทางใต้ก็ไฟไหม้นะเกิดเหตุระเบิดกันเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันอ่ะหมดเวลาแล้วต้องลากันก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเร่งสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติสอบตตั้งศูนย์ปฏิบัติการดูแลประชาชนพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเปิดสายด่วน1880ตอบข้อซักถามและช่วยเหลือประชาชนประธานาธิบดีอิหร่านระบุอิหร่านกำลังเผชิญกับสงครามเต็มรูปแบบทั้งด้านเศรษฐกิจการทหารและความมั่นคงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเร่งสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอาทิเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและการให้บริการของสถานพยาบาลรวมถึงสำรวจความเสียหายของพื้นที่เกษตรเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์พร้อมสั่งการให้กระทรวงคมนาคมและกรมชลประทานร่วมกันตรวจสอบโครงสร้างของสะพานและถนนต่างๆที่ได้ถูกน้ำท่วมตัดขาดหรือมีสิ่งกีดขวางให้เร่งเปิดเส้นทางการจราจรเพื่อรองรับการระดมเครื่องมือและเครื่องจักรเข้าฟื้นฟูพื้นที่แก้ไขปัญหาให้ระบบไฟฟ้าและน้ำประปากลับมาให้บริการได้ตามปกตินายกรัฐมนตรีระบุว่านายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ลงพื้นที่มาเป็นผู้แทนรัฐบาลในการบัญชาการตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้สถานการณ์ผ่านไปได้ด้วยดีโดยหลังจากนี้จะเร่งดำเนินการเยียวยาซ่อมแซมและบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมมีข้อสั่งการกำหนดนโยบายและวางแผนการรับมือกับสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวยืนยันความช่วยเหลือต่างๆจะถูกดำเนินการโดยเร็วที่สุด
3: เราก็จะเร่งทำการเยียวยาฟื้นฟูซ่อมแซมแล้วก็บรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับด้วยความรวดเร็วอย่างเต็มที่ซึ่งรัฐบาลและก็ทุกภาคส่วนได้มีการหารือแนวทางที่จะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้ววันนี้ก็ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็สร้างความพร้อมในการที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากอุทกภัยถ้ามันจะเกิดขึ้นนะครับให้มีความพร้อม
2: ด้านนายชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าระดับน้ำทุกจุดแห้งทั้งหมดแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ขณะนี้เป็นช่วงการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนได้ระดมกำลังพลจากหลายหน่วยงานดำเนินการตั้งแต่อำเภอปัวท่าวังผาอำเภอเมืองภูเพียงควบคู่กับการเยียวยาโดยจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นค่าเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มเครื่องครัวจ่ายเป็นเงิน 6,700 บาทกำหนดจ่ายวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ส่วนที่2เป็นค่าซ่อมแซมบ้านและค่าช่วยเหลือด้านการเกษตรที่ได้รับความเสียหายซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ส่งทีมช่างโยธามาสำรวจความเสียหายขอให้ประชาชนสบายใจว่ารัฐบาลดูแลเป็นอย่างดีและจังหวัดจะได้นำไปปฏิบัติโดยเร็วผานิชคาดนาครายงาน
1: ด้านกระทรวงพาณิชย์เร่งส่งถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านพร้อมติดตามสินค้าในพื้นที่ไม่ให้ขาดตลาดและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โพสต์ข้อความในเพจ Facebook ส่วนตัวระบุว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนโดยส่งมอบถุงยังชีพ500ชุดในล็อตแรกเมื่อวานนี้และจะส่งเพิ่มเติมอีก 1,000 ชุดในล็อตที่2ณมณฑลทหารบกที่38ค่ายสุริยพงษ์จังหวัดน่านพร้อมประสานผู้ประกอบการนำอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุก่อสร้างเข้าไปช่วยทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายขณะที่กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านจะติดตามสถานการณ์สินค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สินค้าที่จำเป็นมีเพียงพอไม่ขาดตลาดและกำกับดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและในวันที่28สิงหาคมจะได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อร่วมบิ๊กคลีนนิ่งพร้อมประสานผู้ประกอบการนำเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าไปช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งทำทุกทาง เพื่อช่วยให้พี่น้องชาวน่านกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำตรวจสอบความปลอดภัยสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยก่อนเปิดเรียนพร้อมปรับรูปแบบการเรียนได้ตามความเหมาะสม
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดน่านตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้สั่งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษจำนวน97แห่งในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยพร้อมเปิดพื้นที่สถานศึกษาและหน่วยงานที่ปลอดภัยเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว13แห่งจากการลงพื้นที่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มกำลังควบคู่กับการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดเรียนโดยเฉพาะโครงสร้างอาคารระบบไฟฟ้าน้ำประปาและเส้นทางเข้าออกสถานศึกษาย้ำถึงความปลอดภัยเป็นหลักเพื่อมั่นใจก่อนเปิดเรียนและสามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับเด็กครูและครอบครัวนอกจากนี้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดน่านได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center จำนวน26ศูนย์จากเครือข่าย30วิทยาลัยให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ประกอบอาชีพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจัดทีมเครื่องจักรกลหนักพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเคลียร์ดินโคลนบริเวณบ้านเรือนประชาชนจัดทีมช่างไฟตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในครัวเรือนพื้นที่น้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจัดตั้งครัวอาชีวะอาสาสนับสนุนอาหารกล่องช่วยเหลือประชาชนพร้อมระดมอาสาสมัครจากทั่วประเทศเครื่องมือและเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงลงพื้นที่ระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคมดำเนินกิจกรรมซ่อมสร้างล้างฟื้นฟูในสถานศึกษาพื้นที่สาธารณะและบ้านเรือนประชาชนมาริชัยโยรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำน่าน4จุดภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่2ได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำแม่น้ำน่าน4จุดได้แก่สะพานนครน่านพัฒนาสะพานพัฒนาภาคเหนือสะพานศรีบุญเรืองและสะพานดู่ใต้พัฒนาอำเภอเมืองน่านภาพรวมคุณภาพน้ำแม่น้ำน่านอยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งก่อนนำไปอุปโภคบริโภคต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมสำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่อบต.ทุ่งน้าวและประปาหมู่บ้านท่านางอำเภอภูเพียงพบค่า pH 8.1แต่ไม่พบคลอรีนอิสระอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนแบคทีเรียจึงแนะนำประชาชนควรต้มน้ำประปาหมู่บ้านก่อนนำไปบริโภคกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังอิทธิพลจากพายุโซนร้อนนาราแม้ไม่เข้าประเทศไทยโดยตรงอาจทำให้การกระจายตัวของฝนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพายุโซนร้อนนาราซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงขึ้นและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันพรุ่งนี้ถึง25สิงหาคมนี้แม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมจะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นในช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง27สิงหาคมเนื่องจากพายุดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวพายุเองซึ่งถือเป็นผลดีในการช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้นอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในภาคเหนือเฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มเติมขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้เนื่องจากจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นใหม่บริเวณทะเลจีนใต้โดยเฉพาะจังหวัดน่านพะเยาและเชียงรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายกรมประชาสัมพันธ์ต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านเป็นศูนย์กลางประสานความช่วยเหลือรวบรวมความต้องการพื้นที่เชื่อมต่อทุกภาคส่วนส่งต่อสิ่งของถึงผู้ประสบภัย
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและต้องการให้ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนส่งถึงมือประชาชนตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านหรือ JIC น่านจากการเป็นศูนย์รวบรวมและรายงานสถานการณ์ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลความช่วยเหลือรวบรวมความต้องการจากพื้นที่และเชื่อมต่อไปยังภาคเอกชนหน่วยงานและประชาชนที่พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อให้ทราบว่าพื้นที่ใดต้องการสิ่งของประเภทใดและในปริมาณเท่าใดโดย JIC น่านจะรวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงและโรงครัวกลางเป็นรายวันรวมทั้งมีการอัปเดตข้อมูลความต้องการวันละ2รอบเวลา10นาฬิกาและ16นาฬิกาซึ่งขอแนะนำภาคเอกชนองค์กรและประชาชนที่มีความประสงค์สนับสนุนสิ่งของตรวจสอบรายการความต้องการจากช่องทางก่อนจะส่งเพื่อช่วยให้การบริหารจัดการสิ่งของและการขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับความช่วยเหลือล็อตแรกรัฐบาลได้ประสานภาคเอกชนจะส่งเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและผักสดหลายชนิดส่งมอบให้มูลนิธิในพื้นที่ซึ่งตั้งโรงครัวกลางสำหรับประกอบอาหารเพื่อสอดรับผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านแล้วและเตรียมนำรูปแบบการประสานความต้องการลักษณะนี้ไปใช้ในจังหวัดอื่นที่ยังเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้ทรัพยากรและน้ำใจจากทุกภาคส่วนถูกส่งต่อไปยังพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วผู้ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถสอบถามข้อมูลก่อนจัดส่งได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์054-716-414และ054-716-409ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมแผนรับมือพื้นที่8จังหวัดภาคกลางโดยบูรณาการการบริหารจัดการน้ำอย่างครอบคลุมทั้งการป้องกันรับมือเยียวยาและการฟื้นฟู
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาครั้งที่1ครับ2569เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมมอบ6ข้อสั่งการสำคัญให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเร่งด่วนอาทิจัดทำแผนพื้นที่เสี่ยงภัยและระบบเตือนภัยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดโดยเน้นให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกและเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมจากอิสต้ามาใช้ยืนยันความเสียหายเพื่อลดขั้นตอนเอกสารและเพิ่มความรวดเร็วในการช่วยเหลือทั้งนี้เพื่อให้การจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงครอบคลุมทั้งการป้องกันการรับมือและการฟื้นฟูเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด
7: ถ้าเกิดระบายเกิน700ก็อาจจะมีเป็นบางพื้นที่ในอำเภอเสนาและบางบานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบางหมู่บ้านเท่านั้นแต่จะมาท่วมเหมือนกับปีก่อนหรือปีที่แล้วไม่มีแน่นอนนะครับยืนยันกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าการบริหารจัดการการเตรียมการทุกคนรับมือโดยตลอดแต่เพียงแค่ว่าถ้าแล้งมีไหมแน่นอนครับบางพื้นที่อย่างสระบุรีลพบุรีอุทัยธานีหรือบางจังหวัดก็จะเสี่ยงกับภัยแล้งนะครับแต่เราก็มีมาตรการรองรับทั้งแล้งและท่วมครับ
6: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาข้อมูลสถานการณ์น้ำจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแนวทางการสนับสนุนทรัพยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการนำเสนอพื้นที่เสี่ยงและความต้องการจากผู้แทน8จังหวัดได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งทีมดูแลประชาชนพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเปิดสายด่วน1880ตอบข้อซักถามและช่วยเหลือประชาชน
5: นางสาวรัชดาธนาเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณี
8: ให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงล่าสุดสอบต.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายโดยนำระบบเคสแมเนจเมนต์มาใช้ตลอดกระบวนการตั้งแต่การลงพื้นที่ค้นหาและการรับข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือไปจนถึงการระบุปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จซึ่งขณะนี้ทีม Rapid Response ระดับจังหวัด3ทีมได้ลงพื้นที่ครอบคลุมทั้ง3จังหวัดแล้วเพื่อรับข้อมูลสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงพร้อมประสานกับผู้รับผิดชอบงานเยียวยาและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้สอบต.ได้เปิดสายด่วน1880เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อสักถามเกี่ยวกับสิทธิและการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงนอกจากนี้จะจัดทำแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามสถานะการช่วยเหลือเป็นรายกรณีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าประชาชนที่กำลังเดือดร้อนไม่ควรต้องเป็นฝ่ายวิ่งหาหน่วยงานภาครัฐแต่รัฐต้องเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: แม่ทัพภาคที่4เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลรักษาและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
9: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและคณะติดตามสถานการณ์และเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจำนวน3รายซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสโดยแม่ทัพภาคที่4ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการรักษาพยาบาลการช่วยเหลือเยียวยาและการติดตามสภาพความเป็นอยู่เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทั่วถึงย้ำภาครัฐให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและต่อเนื่องควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ขณะเดียวกันกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังคงบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหากพบเห็นบุคคลวัตถุหรือยานพาหนะต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแผนเดินรถสายใต้วันนี้และวันพรุ่งนี้หลังเหตุระเบิดทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสทำให้หมอนคอนกรีตได้รับความเสียหายโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยปรับปลายทางรถหลายขบวนให้สิ้นสุดที่สถานียะลามะรือโบหรือตันหยงมัดและงดเดินรถบางช่วงเข้าออกสุไหงโกลกโดยขบวน172สุไหงโกลกกรุงเทพอภิวัฒน์งดเดินรถวันที่23สิงหาคมส่วนขบวน453ยะลาสุไหงโกลกงดเดินรถวันที่24สิงหาคมผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วไว้สามารถคืนตั๋วและรับค่าโดยสารคืนเต็มจำนวนพร้อมตรวจสอบสถานะขบวนรถก่อนเดินทางสอบถามสายด่วนการรถไฟ1690ตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาสั่งหน่วยความมั่นคงยกระดับมาตรการคุมเข้มเขตเมืองหลังเกิดเหตุคนร้ายก่อกวนหลายจุด
10: นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าได้เรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการและวางมาตรการเข้มงวดเน้นย้ำทุกอำเภอให้ประสานงานเรื่องรถดับเพลิงและรถกระเช้าให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยหรือรปภ.พื้นที่และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติงานตามแผนมาตรการรปภ.ของตำรวจและทหารอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพื้นที่จังหวัดยะลาได้รับความเสียหายมากคือที่สำนักงานพัฒนาที่ดินยะลาสาขาทานโตที่คนร้ายไม่ต่ำกว่า2คนแต่งกายเรียนแบบเจ้าหน้าที่รัฐบุกเข้ามาในพื้นที่และเรียกให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ออกมาก่อนที่จะลงมือเผาอาคารสำนักงานได้รับความเสียหายบางส่วนและเผารถยนต์ทางราชการเสียหายรวม2คันสำหรับภาพรวมเหตุการณ์ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดและตรวจสอบรายละเอียดในแต่ละจุดเพื่อหาความเชื่อมโยงและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
12: ระทรวงศึกษาธิการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในรูปแบบใหม่ที่ตั้งใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมครั้งนี้มีการจัดทำภาษามือครบทุกมาตราของร่างกฎหมายพร้อมเสียงบรรยายแยกเป็นรายมาตราสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นและเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องระบุตัวตนที่สำคัญผู้ใช้ภาษามือยังสามารถส่งความคิดเห็นกลับมาเป็นวิดีโอภาษามือได้โดยตรงก่อนมีร่ามแปลภาษาไทยเพื่อนำความคิดเห็นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพราะกฎหมายการศึกษาเกี่ยวข้องกับอนาคตของคนไทยทุกคนการรับฟังความคิดเห็นจึงต้องทำให้ทุกคนเข้าถึงเข้าใจและมีส่วนร่วมได้จริงขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่25 สิงหาคม 2569ผ่านเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทุกเสียงมีคุณค่าและทุกคนควรมีสิทธิ์ร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยเท่าเทียมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT2HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
14: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆ 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านกำลังเผชิญกับสงครามเต็มรูปแบบทั้งด้านเศรษฐกิจการทหารและความมั่นคงพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านเป็นประเทศที่ทำให้โลกประหลาดใจด้วยการต้านทานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเผชิญหน้ากับการรุกรานของสหรัฐซึ่งเป็นฝ่ายที่เคยประเมินสถานการณ์ผิดพลาดว่าอิหร่านอาจล่มสลายและมีสภาพคล้ายเวเนซุเอลาที่ประสบวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองอย่างรุนแรงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประเทศที่จะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านโดยทางการอิหร่านเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ตัดสินใจสนับสนุนมาตรการดังกล่าวถือเป็นศัตรูกับอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการญี่ปุ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.9 ในพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดอิบารากิในภูมิภาคคันโตทางตะวันออกของญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ70กิโลเมตรทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย37รายและยังส่งผลให้บริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าวต้องหยุดชะงักขณะที่นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเตือนว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้จะตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้แล้วอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA คาดการว่าจังหวัดอิบารากิอาจเผชิญกับแผ่นดินไหวตามหรือ after shock รุนแรงอีกหลายวันข้างหน้าต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลา าติเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงระหว่างวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06นาที
14: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
15: เพื่อ อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
14: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
15: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
14: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
15: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
14: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะจะชวนคุณผู้ฟังไปคุยความคืบหน้าการขุดตรวจทางโบราณคดีบริเวณกำแพงเมืองนครราชสีมาด้านทิศตะวันออกกันค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ยังคงสร้างความตื่นตาตื่นใจอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะล่าสุดเนี่ยค่ะได้ตรวจพบแนวกำแพงอิฐโบราณถูกต้นโพขนาดใหญ่โอบล้อมเอาไว้แล้วเขาก็ไปพบอิฐที่มีร่องรอยแกลบข้าวอีกด้วยนะคะวันนี้เราก็เลยจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปสำรวจเรื่องนี้พร้อมๆกันนะคะกับคุณวรรณพงษ์ปาลกวงศ์ณอยุธยานักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรจะมาคุยกับเราในช่วงต่อไปค่ะช่วงนี้ฝากกันรายการของเราวันนี้สบายๆหลังข่าวมีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินให้ค่ะจำนวน1รางวัล นะคะอย่าลืมค่ะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะคะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณเพลินพรวิสูตรการจนะชัยจากจังหวัดนนทบุรีนั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวถึงเวลาพักแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะไปลงพื้นที่สำรวจแนวกำแพงอิฐโบราณที่ถูกต้นโพขนาดใหญ่โอบล้อมไว้ที่จังหวัดนครราชสีมากันนะคะพักสักครู่ค่ะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังคะชวนคุณผู้ฟังลงพื้นที่สำรวจแนวกำแพงอิฐโบราณที่ถูกต้นโพขนาดใหญ่โอบล้อมเอาไว้พบอิฐที่มีร่องรอยแกลบข้าวที่จังหวัดนครราชสีมาที่เราได้เกริ่นไปเราจะไปคุยกับคุณวรรณพงษ์ปาละกะวงศ์ณอยุธยานักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรกันค่ะและตอนนี้นะคะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณเตย
1: ค่ะสวัสดีค่ะเอามีเรื่องให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องตื่นตาตื่นใจต่อเนื่องเลยนะคะอาจารย
2: ์
1: เลยต้องมาสำรวจกันหน่อยที่มาที่ไปของการพบแนวกำแพงเมืองโบราณจุดเดียวกับที่เคยเจอโครงกระดูกโบราณครั้งก่อนหรือเปล่าหรือยังไงอะคะอาจารย
2: ์ก็อยู่ในบริเวณเดียวกันครับค
1: ุ
2: ณเตยเนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณนั้นก็คือแหล่งโบราณคดีโนนโบราณนะครับซึ่งก็เคยได้มาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังแล้วนะครับตั้งแต่เราพบโครงกระดูกครั้งแรกในปี2567 2568นะครับแล้วก็ในปีนี้เองเนี่ยเราทำงานร่วมกันกับเทศบาลนครราชสีมาครับเพ
1: ื
2: ่อที่จะขุดตรวจอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าทางเทศบาลนครราชสีมาเนี่ยมีแผนที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณกำแพงเมืองคูเมืองล็อกนี้ครับซึ่งเรียกว่าล็อกพลล้านต้านปัญจานะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของการดำเนินงานใดๆก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีการขุดตรวจทางโบราณคดีก่อนนะครับซึ่งก็นำไปสู่การค้นพบแนวกำแพงเมืองนครราชสีมาสมัยอยุธยาก็พอได้เห็นนั้นนะครับว่าพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยที่เป็นโนนดินขนาดใหญ่ซึ่งภายหลังเราเรียกว่าแหล่งโบราณคดีโนนพลล้านเนี่ยม
1: ี
2: การอยู่อาศัยของคนตั้งแต่วัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยสมฤทธิ์ต่อเนื่องจนถึงสมัยเหล็กนะครับโดยพบร่องรอยของการฝังศพอยู่บริเวณกลางเนินครับส่วนล็อกที่เราทำงานในปีนี้จะขยับขึ้นมาทางด้านทิศเหนือครับผมซ
1: ึ่
2: งจากการขุดตรวจทางโบราณคดีเนี่ยเราก็พบร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ในวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยเหล็กด้วยเช่นกันครับซ
1: ึ่
2: งอยู่ลึกจากแนวกำแพงเมืองที่เราพบเนี่ยลงไปจากผิวดินปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณ2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่บริเวณนี้ก็คือเป็นพื้นที่บริเวณเดียวกันแต่ความพิเศษก็คือการเจอกำแพงเมืองนครราชสีมาสมัยอยุธยาด้วยครับ
1: พื้นที่การขุดค้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่ที่เขามีการเปิดหลุมใหม่ตรงนั้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่
2: รอบนี้นะครับเราได้ระยะเวลาการทำงาน20วันเหมือนเดิมครับโดยพื้นที่เนี่ยเราแบ่งเป็น2หลุมนะครับหลุมแรกเนี่ยเราพยายามที่จะรีเช็คก่อนว่าเราจะเจอแนวกำแพงเมืองหรือเปล่าให้ทุกท่านจินตนาการนะครับว
1: ่
2: าบริเวณที่เรายืนอยู่นี้หรือบริเวณที่เราทำงานทางโบราณคดีนี้นะครับเป็นกำแพงเมืองนครราชสีมาด้านตะวันออกเพราะฉะนั้นแนวกำแพงเมืองก็จะทอดยาวจากทางด้านทิศเหนือลงสู่ทิศใต้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกขุดหลุมยาวขนาด 2.5 เมตรคูณ 11.5 เมตรเพื่อคร่อมกับแนวกำแพงเมืองซึ่งเราคิดว่าเราจะพบครับจากการขุดตรวจลงไปจากผิวดินลึกประมาณ80เซนติเมตรนะครับเราก็เจอการเรียงอิฐนะครับซึ่งเราก็สันนิษฐานว่าเป็นกำแพงเมืองสมัยอยุธยานั่นแหละก็เลยได้เปิดหลุมให้กว้างขึ้นไปอีกครับโดยหลุมที่2เนี่ยมีขนาดกว้าง7เมตรนะครับอยู่ติดกับหลุมแรกแล้วก็ยาวประมาณ25เมตรครับโดยจากการเปิดหน้าดินทั้งหมดเนี่ยเราก็เจอแนวกำแพงเมืองครับขนาดความยาว 27.5 เมตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบในรอบ20ปีนะครับต้องเล่าให้คุณเตยฟังก่อนว่าการศึกษากำแพงเมืองในพื้นที่นครราชสีมาเองเนี่ยเราศึกษาเป็นครั้งแรกในปี2542นะครับบริเวณกำแพงเมืองนครราชสีมาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับต
1: ่
2: อมาในปี2543ก็ได้มีการบูรณะแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณเดียวกันจนกระทั่งปี2549นะครับได้มีการขุดตรวจกำแพงเมืองบริเวณสวนอนุสรณ์สถานซึ่งตั้งอยู่ทางด้านเหนือไม่ไกลจากอนุสาวรีย์ท่านเท้าสุรานารีนะครับแล้วก็ผ่านไปอีก20ปีก็คือในปีนี้ครับ2569ที่เราได้พบแนวกำแพงเมืองขึ้นอีกครั้งหนึ่งต้องเล่าให้คุณเตยฟังก่อนครับว
1: ่
2: าข้อจำกัดของการศึกษากำแพงเมืองนครราชสีมาเนี่ยที่ผ่านๆมาก็คือเรื่องของการกำหนดอายุสมัยที่ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้เองเนี่ยวัตถุประสงค์สำคัญของการ การขุดตรวจทางโบราณคดีนอกเหนือจากความตั้งใจที่จะหาแนวกำแพงเมืองนครราชสีมาสมัยอยุธยาแล้วเราก็ต้องการที่จะนำอิฐจากกำแพงเมืองนี่แหละครับไปกำหนดอายุสมัยด้วยวิธีวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะได้เข้าใจว่าอายุของเมืองนครราชสีมาหรืออายุของกำแพงเมืองนครราชสีมาแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงเวลาใดครับ
1: ค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จหลังจากที่เว้นช่วงไปนาน20ปีเลยอย่างที่อาจารย์บอก
2: ครับเวลาเราพูดถึงเมืองนครราชสีมาเน
1: ี่
2: ยเราอาจจะโฟกัสแค่บางช่วงบางเวลานะครับคุณเตยอย่างเช่นเมืองนครราชสีมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ที่เราบอกว่าเมืองนครราชสีมาสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์โดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสซึ่งมันไม่มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรรองรับเลยนะครับเราก็เป็นเครื่องหมายคำถามแล้วหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ตอนศึกเจ้าอนุวงศ์เนาะในปี2370นะครับที่มีวีรกรรมสำคัญนั่นก็คือวีรกรรมของท่านท้าวสุรนารีซึ่งถ้าเราใช้หลักฐานทางโบราณคดีหรือใช้ข้อมูลที่ได้จากการขุดค้นขุดตรวจทางโบราณคดีเนี่ยไทม์ไลน์ของเมืองหรือว่าประวัติศาสตร์ของเมืองเนี่ยก็จะไปไกลได้ถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยสัมฤทธิ์ต่อเนื่องจนถึงสมัยเหล็กแล้วก็เมื่อเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ก็เข้าสู่วัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณและก็เข้าสู่สมัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์เราก็จะเห็นว่าหลักฐานที่ได้มีโอกาสเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยจะช่วยยืดไทม์ไลน์ยืดไทม์ไลน์ของเมืองประวัติศาสตร์ของเมืองให้ยาวขึ้นดีสะท้อนให้เห็นถึงร่องรอยการใช้พื้นที่แล้วก็กิจกรรมของมนุษย์ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาหลายพันปีครับ
1: มันก็เป็นความเชื่อมโยงกันไปได้เลยนะคะทีนี้พอผลการขุดเนี่ยคือตรวจพบหลักฐานในรอบนี้อะไรบ้างและลักษณะความสมบูรณ์เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์รอบนี
2: ้ครับก็อย่างที่นำเรียนนะครับว่า80เซนติเมตรจากผิวดินเราเจอแนวกำแพงเมืองแล้วก็เปิดหลุมยาวขนาดใหญ่ทำให้เราเจอแนวกำแพงเมืองต่อเนื่องนะครับปัจจุบันเราเปิดหน้าดินเนี่ยได้ที่ 27.5 เมตรนะครับกำแพงเมืองที่รอให้เราเปิดหน้าดินต่อไปเนี่ยในเฉพาะล็อกเนี่ยนะครับพลล้านต้านปัญจาเนี่ยเหลืออีกประมาณ80เมตรครับคุณ

0: หลักฐานมันปะปนกันทีนี้พอลึกลงไปครับจากผิวดินประมาณ2เมตรนะครับเราก็พบร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ในวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสมัยเหล็กก็ย้ำอีกครั้งว่าเชื่อมโยงกับบริเวณกลางโนนของโนนพลล้านนะครับที่เราเจอโครงกระดูกตั้งแต่ปี2567และ2568นะครับรอบนี้เราไม่เจอโครงกระดูกนะครับเราเจอเป็นเหมือนพื้นที่ประกอบอาหารนะครับเป็นร่องรอยขม่าวที่เท่านะครับปะปนร่วมกันกับกระดูกสัตว์แล้วก็ลูกปัดแก้วและที่สำคัญก็คือว่าแน่นอนนะครับว่าการพูดถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยเหล็กในบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตอนบนเนี่ยก็จะต้องพบภาชนะรูปแบบพิเศษนั่นก็คือภาชนะแบบพิมายดำนั่นเองเบื้องต้นในบริเวณนนท์บนร้านนี้ที่เราเคยนำตัวอย่างไปกำหนดอายุสมัยด้วยวิธีวิทยาศาสตร์กรอบระยะเวลาก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,200 ถึง 1,600 ปีมาแล้วครับก
1: ็
0: จะเป็นช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายก่อนที่จะเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ครับผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าแต่เดิมเราบอกว่านครราชสีมาที่เรารู้จักกันเนี่ยเป็นพื้นที่ใหม่ไม่เคยมีการอยู่อาศัยมาก่อนนะครับม
1: ี
0: การเข้ามาในสมัยอยุธยาแต่ก็ในความเป็นจริงแล้วมันมีคนมาตั้งแต่วัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยสมฤทธิ์ครับสำหรับแนวกำแพงเมืองเองนะครับตอนนี้เราได้ส่งตัวอย่างอิฐแล้วก็ดินที่อยู่ใต้แนวกำแพงเมืองซึ่งเราสันนิษฐานว่าเป็นชั้นเตรียมฐานรากเนี่ยไปกำหนดอายุสมัยด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ที่ห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าชั้นที่เตรียมฐานรากก็ดีหรือว่าตัวก้อนอิฐก็ดีเนี่ยจะมีอายุกี่ปีกันแน่ครับเพราะว่านครราชสีมาเองเนี่ยเราก็บอกว่าเราเป็นเมืองที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับแต่ผมย้ำว่าเราก็ไม่ได้มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ก็เพื่อให้หลักฐานที่ให้เมืองนครราชสีมาเก่ากว่านั้นนะครับเราก็ไปยึดโยงเรื่องของชื่อเมืองนครราชสีมาที่ปรากฏในกฎมณฑียนบานที่อยู่ในกฎหมายตาสามดวงของรัชกาลที่1นะครับก็ระบุศักราชตรงกับปีพ.ศ.2011ก็จะมีอายุ558ปีในปัจจุบันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอายุเมืองเท่าไหร่กันแน่เนี่ยก็ยังมีเครื่องหมายคำถามก็ยังรอให้เราพิสูจน์ผ่านวิธีวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ครับผม
1: เพราะเราส่งไปแล้วที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวรอคำตอบตรงนี้เปิดภาพตามดูไปด้วยเนี่ยมันคล้ายๆเป็นภาพกำแพงแห่งการเวลาเลยนะจัน
0: ใช่ครับแล้วก็ที่จริงอ่ะกำแพงที่มีต้นโพเนี่ยก็จะเป็นอีกจุดนึงนะครับคุณเตยจุดนั้นก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเนาะเพราะว่าต้องเล่าทุกคนฟังว่ากำแพงเมืองนครราชสีมาเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยมันหายไปหมดละนะครับยกเว้นบริเวณนั้นเนี่ยซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเมืองนะครับสภาพปัจจุบันก็จะเป็นกำแพงเมืองที่ถูกคุ้มด้วยต้นโพขนาดใหญ่นะครับซึ่งเทศบาลนครราชสีมาเองเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าประตูแห่งการเวลาเนาะเป็นกำแพงเมืองแห่งการเวลาเพราะฉะนั้นณวันนี้ครับร่องรอยของแนวกำแพงเมืองนะครับก็ปรากฏให้เราเห็นเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นหลักฐานที่สำคัญนะครับถึงการมีอยู
1: ่
0: ของเมืองนะครับในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทางการปกครองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคอีสานในสมัยอยุธยาครับผม
1: ค่ะทีนี้ก็จะมีการดูแลจัดเก็บหลักฐานอย่างไรบ้างเพราะที่ผ่านมาเวลาคุยกับอาจารย์จันก็บอกว่าทุกชิ้นเราก็จะต้องมีการเอาไปตรวจสอบหลักฐานแล้วก็ไปดูแลอยู่แล้วใช่ไหมคะรอบนี้ยังไงอะคะ
0: รอบนี้ถ้าเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้จากการขุดตรวจนะครับที่บอกว่าไปจนถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเนี่ยเราก็นำมาศึกษาวิเคราะห์ที่สำนักศิลปากรที่10นครราชสีมานะครับส่วนกำแพงเมืองเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็ยังไม่ได้กลบหลุมนะครับแต่ก็มีการใช้แสลนผ้าแสลนเนี่ยคลุมไว้ตลอดทั้งแนวเนื่องจากว่าตอนนี้ฝนตกบ่อยนะครับแล้วก็ฝนตกทุกวันอาจจะทำให้อิฐที่เดิมมันอยู่ใต้ดินมันก็ไม่ได้เสื่อมสภาพใช่ไหมครับแต่พอมันปรากฏอยู่บนผิวดินแล้วเนี่ยมันอาจจะเสื่อมสภาพได้ก็พยายามที่จะปกป้องรักษาไว้อยู่ถ้าเราดูภาพกำแพงเมืองที่เราพบเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวหลุมที่พบแนวกำแพงเมืองก็จะเหมือนกับบ่อน้ำหรือบ่อปลาใช่ไหมครับถ้าเราไม่ได้มีการทำจุดระบายน้ำที่สามารถระบายน้ำได้อย่างทันท่วงทีจริงๆก็อาจจะทำให้น้ำเนี่ยท่วมแนวกำแพงเมืองที่เราขุดตรวจพบได้ซึ่งก็อาจจะทำให้กำแพงเมืองที่เราพบในครั้งนี้เนี่ยเสื่อมสภาพได้เพราะฉะนั้นทางเทศบาลนครราชสีมาเองก็ช่วยนะครับในเรื่องของการหาไดโว่มาเพื่อที่จะระบายน้ำนะครับในช่วงที่ฝนตกหนักเนี่ยก็อาจจะป้องกันช่วยป้องกันด้วยครับรวมไปถึงการทำรั้วเหล็กนะครับรอบตัวกำแพงเมืองในตอนนี้ด้วยเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้คนเนี่ย ข้าไปรบกวนนะครับแนวกำแพงเมืองที่เราพบครับ
1: หลักฐาน

0: ที่เราขุดพบเราก็ต้องมีดูแลแล้วตลอดจนเป้าหมายในการขุดค้นทั้งหมดนี่มันคืออะไรอะคะอาจารย์คะ
1: เป้าหมายที่ขุดค้นทั้งหมดนะครับก็คือเพื่อที่จะอย่างแรกอย่างสำคัญก็คือเพื่อที่จะตรวจสอบหลักฐานว่ามันมีหลักฐานที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมากน้อยขนาดไหนก็ต้องเล่าให้คุณเตยฟังครับว่าล็อกที่เราทำงานในปีนี้มันเป็นบางส่วนของบ้านพักเจ้าหน้าที่นะครับของหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีการตอกเสาปูนนะครับทับแนวกำแพงเมืองนะครับการขุดหลุมเพื่อฝังขยะซึ่งก็จะทำให้ตัวแนวกำแพงเมืองเนี่ยเสื่อมสภาพไปในช่วงเวลานั้นนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเองเนี่ยเราก็มีการเคลียร์ขยะที่ถูกฝังไว้ใต้ดินที่อยู่ติดกับแนวกำแพงเมืองออกมีการตัดเสาปูนนะครับที่สำหรับสร้างบ้านออกจากแนวกำแพงเมืองไปซึ่งตอนนี้ก็ทำให้โบราณสถานเนี่ยน่าดูมากขึ้นครับผม
0: ค่ะดูเหมือนว่าก็เป็นความร่วมมือหลายฝ่ายเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ครับก็ปีนี้ครับทำงานร่วมกันระหว่างสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรกับเทศบาลนครราชสีมาครับแล้วก็เล่าให้คุณเตยฟังเพิ่มเติมว่าเรายังมีภาคีเครือข่ายอย่างเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็มาช่วยในเรื่องของการหาร่องรอยของเมล็ดพืชโบราณครับละอองเรนูต่างๆเพื่อที่จะอธิบายสภาพแวดล้อมในอดีตให้ได้นะครับเล่าให้คุณเตยฟังสักนิดนึงว่างานเมื่อปีที่ผ่านมาเด็กๆที่เรียนชีววิทยาเองเขาเก็บดินไปทั้งหมด 5,000 กิโลกรัมแล้วครับแล้วก็เจอเมล็ดข้าวโบราณ16เมล็ดนะครับเพราะฉะนั้นกรมศิลปากรโดยสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาไม่สามารถที่จะเดินไปได้โดยลำพังนะครับถ้าขาดหน่วยงานเหล่านี้และอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนนะครับที
0: ่
1: เข้ามาช่วยสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของหลักฐานทางโบราณคดีแล้วก็โบราณวัตถุต่างๆครับ
0: ค่ะเพราะว่านอกจากนั้นแล้วคือในส่วนของเทศบาลนครราชสีมาเองก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวเขาก็น่าจะมีการปรับปรุงเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญได้นะอาจารย
1: ์ก็มุ่งหวังที่จะให้เป็นแลนด์มาร์คสำคัญนะครับของเมืองนะครับเล่าเรื่องเมืองเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของเมืองสมัยอยุธยาผ่านแนวกำแพงเมืองที่เราพบในครั้งนี้แล้วก็ที่พบมาตั้งแต่ปี2542รวมไปถึงอุโมงค์แห่งการเวลานะครับกำแพงเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยต้นโพไว้ครับ
0: ค่ะเป็นเหมือนเมืองโบราณอย่างเงี้ยนะคะน่าจะได้รับความสนใจเนาะทีนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการออกแบบต่อไปละว่าจะปรับปรุงอย่างไรให้เป็นพื้นที่ที่จะได้เชื่อมโยงเล่าเรื่องราวให้ผู้ที่ได้ไปชมหรือว่าแม้แต่น้องๆเด็กๆเยาวชนเขาใช่ว่าอะไรนะกำแพงแห่งการเวลาใช่ไหมอาจารย์วรรณพง
1: ศ์ใช่ครับใช่ครับแต่ก็กำแพงแห่งการเวลาเนี่ยจะอยู่ทางด้านทิศใต้นะครับคุณเตยอย่างที่เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นถ้ามาเที่ยวนครราชสีมาเน
0: ี่
1: ยหลังจากไหว้คุณย่าโมหรือว่าท่านท้าวสุทนารีเรียบร้อยแล้วไปไหว้พระในเมืองนครราชสีมาเรียบร้อยแล้วขับรถไปตั้งหลักที่คูเมืองนครราชสีมาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดแรกที่จะเล่าเรื่องกำแพงเมืองแล้วก็มุ่งหน้าลงใต้นะครับจะไปเจอจุดที่ผมขุดพบแนวกำแพงเมืองความยาว27เมตรนะครับแล้วก็วิ่งไปจนถึงทางด้านทิศใต้ของเมืองก็จะเจอกำแพงเมืองแห่งการเวลาครับก็เป็นอีก3จุดที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้ถ้ามีโอกาสมาเที่ยวนครราชสีมาครับผม
0: คุยกับอาจารย์มาตลอดก็คือเราจะเห็นภาพที่นครราชสีมาเนี่ยคือจะเจอของโบราณมาเยอะศึกษาทางโบราณคดีก็มีต่อเนื่องหลักฐานก็แบบสะท้อนให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยทีเดียวเวลาอ่านข่าวอ้าวตรงนี้อีกแล้วจุดนี้อีกแล้วนี่แสดงว่าเขามีเรื่องราวมาน่นนานมากเหมือนกันนะที่โคราชเนี่ย
1: อาจจะด้วยที่ความที่เราเป็นจังหวัดใหญ่ด้วยมั้งครับคุณเตยนะครับเราเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศไทยนะครับแล้วก็ทั้ง32อำเภอของนครราชสีมาไม่มีอำเภอไหนเลยที่ไม่มีเรื่องราวของผู้คนในอดีตนะครับจากหลักฐานทางโบราณคดีย้ำอีกครั้งนึงก็คือว่าเราเจอการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เนี่ยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาไม่น้อยกว่า 4,000 ปีนะครับแล้วก็มีการอยู่อาศัยต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันครับ
0: ค่ะอำเภอไหนที่พบเยอะที่สุดคะอาจารย์ผมว่าครบหมดอ
1: ำเภอที่พบเยอะที่สุดแล้วก็เป็นร่องรอยอารยธรรมโบราณก็อย่างเช่นอำเภอพิมายเรารู้จักกันดีใช่ไหมครับอำเภอสูงเนินหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมาและบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตอนบนนะครับซึ่งวัฒนธรรมแรกเริ่มนั่นก็คือวัฒนธรรมทวารวดีไม่รู้ว่าผู้ฟังเคยมาเที่ยวพระนอนทวารวดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือยัง าชมเมืองโบราณที่ได้รับการยกให้เป็นฝาแฝดของเมืองมรดกโลกสีเทพแล้วหรือยังถ้ามีโอกาสก็เชิญชวนนะครับมานครราชสีมานะครับต้องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีบ้านเมืองของเราเนี่ยก็ถือว่าพบบ่อยๆเนาะแล้วก็ทั้งภาพรวมของทั้งประเทศเนี่ยปีนี้โบราณคดีประวัติศาสตร์เนี่ยเติบโตมากขึ้นจริงๆเพราะว่าทั้งขุดพบทั้งสำรวจใหม่พบนะครับก็อยากให้ทุกท่านช่วยรักษามรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติรักษาโบราณวัตถุสถานเหล่านี้ไว้นะครับเพื่อลูกหลานของเราแล้วก็ในอนาคตพื้นที่ใดเจอบ่องรอยของหลักฐานทางโบราณคดีหรือโบราณวัตถุสถานก็แจ้งให้นักโบราณคดีให้สำนักศิลปากรลงไปตรวจสอบนะครับเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลต่อไปครับ
0: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์วรรณพงษ์ค่ะ
1: ยินดีครับคุณเตย
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเราได้รู้เรื่องราวนะคะสำหรับคืบหน้าการขุดตรวจทางโบราณคดีบริเวณกำแพงเมืองนครราชสีมาอันนี้เป็นทางด้านทิศตะวันออกนะคะการขุดตรวจทางโบราณคดีในครั้งนี้เชื่อว่าน่าจะช่วยเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับงานด้านโบราณคดีแล้วก็ประวัติศาสตร์ของไทยได้มากขึ้นนะคะรอติดตามชมนะคะเขาเตรียมที่จะยกระดับภูมิทัศน์ของเมืองโบราณศาสตร์เนี่ยได้สวยงามเผื่อใครไปเที่ยวที่โคราชนครราชสีมาจะได้แวะไปติดตามชมกันด้วยนะคะทิ้งท้ายกันหน่อยในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีชุดสมุดบันทึกนะคะจากธนาคารออมสินค่ะจำนวน1รางวัลส่งจดหมายมาได้เลยนะคะที่รายการสบายๆหลังข่าวนะคะที่อยู่ก็คือ 119/380 ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการสบายๆหลังข่าวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีค่ะ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
6: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของหน่วยความมั่นคงบริเวณชายแดนเนิน500ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมย้ำความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อกำลังพลที่ดูแลอธิปไตยของประเทศทีมชาติไทยชนะจอร์แดน1ประตูต่อ0ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันอีสปอร์ตชิงแชมป์โลกรายการ FIFA E-World Cup 2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟอเรสที่จังหวัดบูชาเพิ่งการาตะวันออกสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟอเรสจังหวัดบูชาเพิ่งการาตะวันออกภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวอินโดนีเซียที่ต้องประสบความสูญเสียและความทุกโศกนี้เราขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยและครอบครัวรวมทั้งทีมกู้ภัยที่ทุ่มเทเสียสละและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อความพระราชสารแสดงความยินดีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอันดราดบาลินบาก้าในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่เมื่อวันที่11สิงหาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีข้าพเจ้าแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีประเทศไทยตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดกับฮังการีซึ่งเป็นมิตรภาพที่มีมายาวนานกว่า1ศตวรรษก่อนจะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อปี2516เราชื่นชมในความเข้มแข็งมั่นคงของฮังการีและพลังในการขับเคลื่อนประเทศรวมทั้งบทบาทสำคัญของการเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปข้าพเจ้ามีความพึงพอใจเป็นอันมากในความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองในปัจจุบันทั้งในเนื้อหาสาระและขอบเขตโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรเทคโนโลยีและการศึกษาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความสนับสนุนของท่านประเทศของเราจะยังคงสานต่อความร่วมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีภายใต้กรอบอาเซียนสหภาพยุโรปไม่เพียงแต่เพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นหากแต่ยังร่วมกันแสดงแสวงหาเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของเราให้เติบโตก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569 วันนี้เวลา 12:50 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23-25 สิงหาคม 2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรการปล่อยอากาศยานฉางเอ๋อ7ณศูนย์สังเกตการการบินและอวกาศหวนฉางเมืองอวกาศนานาชาติหวนฉางมณฑลไหหนานนอกจากนี้จะทอดพระเนตรนิทรรศการและเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานและนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนอันหนึ่งจะพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายซ่านจงเต๋อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้อำนวยการองค์การอวกาศแห่งชาติจีนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ตลอดทั้งวันประสบกนิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสาย
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางสมัยจุลควินวัย70ปีชาวจังหวัดหนองคายเปิดเผยถึงความซาบซึ้งและความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะโครงการพระราชดำริต่างๆที่มีมากมายทั้งการอนุรักษ์ป่าไม้แหล่งน้ำและโครงการศิลปาชีพเรื่องการส่งเสริมผ้าไหมและชุดไทยพระราชทานที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนอกจากนี้ยังประทับใจในความเข้มแข็งของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากที่ทรงลงพื้นที่ด้วยพระองค์เอง
3: ประทับใจมากเหมือนพระพันปีมีโครงการอะไรเยอะมากมายตั้งแต่เสื้อผ้าชุดไทยพระราชทานนะคะก็โด่งดังไปทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะองค์พาที่พระองค์มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากก็ช่วยเหลือคนที่เกิดอุทกภัยอะไรหลายอย่างค่ะพระองค์ก็ลงไปหาประชาชนจริงๆก็ทำเพื่อประชาชนดูแลประชาชนช่วยเหลือประชาชนนะคะ
2: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสรพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชูพื้นที่เกษตรอยุธยาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้การจัดงานสืบสานพระราชปณิธานสร้างงานเกษตรกรรมเลิศล้ำงานหัตถศิลป์ท่องเที่ยวถิ่นวิถีไทยประจำปีพุทธศักราช2569ณศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรต ำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดแนวทางพระราชดำริด้านการพัฒนาเกษตรกรและการส่งเสริมอาชีพเสริมคุณภาพสูงให้เกิดความต่อเนื่องควบคู่กับการเปิดพื้นที่ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรให้เป็นพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่พร้อมสัมผัสองค์ความรู้ด้านการเกษตรงานหัตถศิลป์และวิถีชีวิตของชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของหน่วยความมั่นคงบริเวณชายแดนเนิน500ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมย้ำความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อกำลังพลที่ดูแลอธิปไตยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญจากหน่วยเฉพาะกิจที่4กองพันทหารราบที่43บริเวณเนิน500ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่แนวทางการปฏิบัติภารกิจและการดูแลความปลอดภัยของกำลังพลพร้อมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดนายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลห่วงใยพร้อมให้กำลังใจพี่น้องทหารทุกๆนายผมรู้สึกเสียใจทุกครั้งที่ทราบข่าวการสูญเสียจากเหตุปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมย้ำถึงความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อกำลังพลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศการลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิดพร้อมรับฟังข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงและส่งกำลังใจแก่กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีวาง3ยุทธศาสตร์หลักบูรณาการภาครัฐและเอกชนปรับเกณฑ์วัดผลจากความเร็วในการช่วยเหลือและเงินที่ได้คืนสู่ประชาชน
4: นางสาวชมภารีชมภูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติโดยเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งระบบทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างยั่งยืนซึ่งการดำเนินงานขณะนี้แบ่งเป็น3ด้านหลักได้แก่การป้องกันก่อนเกิดเหตุด้วยการร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกสทช.สถาบันการเงินผู้ให้บริการมือถือและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อปิดกั้นช่องทางหลอกลวงเช่นซิมม้าเบอร์ต้องสงสัยเว็บไซต์ปลอมและโฆษณาหลอกลงทุนผ่านเครื่องมืออย่างแอปพลิเคชันดีเฟนด้านที่2คือการหยุดความเสียหายให้รวดเร็วที่สุดหลังเกิดเหตุผ่านศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC สายด่วน1441ที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงในรูปแบบ One Stop Service และด้านที่3คือการเชื่อมโยงหน่วยงานและกฎหมายทำหน้าที่เป็นตัวกลางบูรณาการข้อมูลที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันรองปลัดกระทรวง DE ย้ำด้วยว่าการแก้ปัญหาต้องเปลี่ยนจากการทำงานแบบต่างคนต่างทำสู่การทำงานร่วมกันทั้งระบบโดยใช้หลักการว่าหากเงินของมิจฉาชีพเคลื่อนที่ได้ทันทีข้อมูลของภาครัฐก็ต้องเคลื่อนที่ได้ทันทีเช่นกันนอกจากนี้การวัดผลความสำเร็จต้องไม่ใช่แค่จำนวนสายที่รับหรือบัญชีที่ถูกระงับแต่ต้องวัดจากความเร็วในการหยุดเงินสัดส่วนทรัพย์สินที่รักษาไว้ได้และจำนวนผู้เสียหายที่ได้รับเงินคืนอย่างแท้จริงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษชูโมเดลข้าวประณีตยกระดับข้าวไทยสู่สินค้ามูลค่าสูงเร่งจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนเครื่องมือดูแลเสถียรภาพราคาเชื่อมโยงตลาดส่งออก
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการข้าวประณีตซึ่งเป็นโมเดลต้นแบบในการพลิกโฉมข้าวไทยจากการเน้นขายปริมาณสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มโดยจากการรับฟังข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนพบว่ายังมีข้อจำกัดเร่งด่วนด้านการพัฒนาเมล็ดพันธุ์เครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยวและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งนี้ได้เตรียมบูรณาการทำงานร่วมกับกรมการข้าวเพื่อวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นพร้อมเตรียมประสานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เพื่อจัดหาแหล่งทุนที่เหมาะสมในการจัดซื้อเครื่องมือให้ครบทั้ง466ชุมชนในโครงการนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะระดมสรรพกำลังจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อดูแลเสถียรภาพราคาและขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านกลไกการจับคู่ธุรกิจการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงมอบหมายให้จัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรเพื่อวางแผนรองรับผลผลิตล่วงหน้าป้องกันปัญหาราคาตกต่ำและผลักดันให้เม็ดเงินรายได้กลับคืนสู่กลุ่มเกษตรกรฐานรากอย่างแท้จริงนันทิกากิปาโลรายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศนำผู้ประกอบการ SME ไทยสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการตลาดฮ่องกงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศ
6: นางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ดำเนินโครงการ DFT Plus Local to Globalโดยนำคณะผู้ประกอบการ SME จำนวน80รายจากกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเกษตรแปรรูปสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าไลฟ์สไตล์พร้อมผู้บริหารภาครัฐและเอกชนเดินทางยันเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่13ถึง17สิงหาคมที่ผ่านมาประกอบด้วย4กิจกรรมสำคัญได้แก่การเปิดมุมมองตลาดผ่านงานแสดงสินค้าและเยี่ยมชม Thailand Pavilionของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติการเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อผู้นำเข้าและห้างค้าปลีกจากฮ่องกงและจีนกว่า60รายซึ่งก่อให้เกิดการซื้อขายภายในงานกว่า100ล้านบาทและคาดว่าจะมีมูลค่ารวมกว่า350ล้านบาทภายใน1ปีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยอีกว่ากรมการค้าต่างประเทศเตรียมจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ SME รองรับ FTA ฉบับใหม่กับกลุ่มประเทศ EFTAซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่1มกราคม2570มุ่งเน้นการให้ความรู้เชิงลึกการจัดเวิร์กช็อปบูตแคมป์แบ่งปันประสบการณ์จากผู้ที่เคยทำการค้ากับยุโรปและเน้นย้ำเรื่องการเตรียมเอกสารสำหรับการใช้สิทธิ์ครั้งแรกควบคู่กับการนำผู้ประกอบการในโครงการ Boost Up SME กว่า60รายเดินทางเจาะตลาดอินเดียนอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์เพื่อผลักดันการใช้สิทธิ์ FTA อย่างเป็นรูปธรรมพาณิชย์คาดนาครายงาน
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
0: ขณะนี้เวลา 20:19 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนในวันนี้ที่เตือนว่าการจัดการเลือกตั้งในช่วงที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงดำเนินอยู่ถือเป็นสิ่งที่อันตรายเกินไปและอาจทำให้เกิด ปัญหาเกิดขึ้นยูเครนเผชิญกับความแตกแยกทางการเมืองพร้อมเน้นย้ำว่าประชาชนกับกองทัพยูเครนควรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและไม่ควรเกิดความแตกแยกภายในประเทศความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมิโคลายเฟโดรอฟอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนหาแนวทางเพื่อกลับมาจัดการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศอีกครั้งซึ่งยูเครนยังคงอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนในปี2565ที่กำหนดห้ามจัดการเลือกตั้งในภาวะสงครามสื่อท้องถิ่นของอิสราเอลรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอิสราเอลได้แจ้งต่อทางการสหรัฐว่าตุรกีกำลังเตรียมส่งระบบเรดาร์และอุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศไปติดตั้งที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียซึ่งฐานทัพอากาศแห่งนี้ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองทัพอิสราเอลเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่นายอิสราเอลแคชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอลกล่าวว่าการที่อิสราเอลเปิดฉากโจมตีฐานทัพอากาศดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ตุรกีเข้ามาสร้างฐานที่มั่นในประเทศซีเรียและก่อภัยคุกคามที่อันตรายต่อความมั่นคงของอิสราเอลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของกองทัพอินเดียในวันนี้ที่ยืนยันว่าหน่วยยามฝั่งของกองทัพอินเดียยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาลูกเรือจำนวน22คนที่ยังคงสูญหายจากเหตุเรือพาณิชย์ติดธงปานามาที่มีชื่อว่า MV Ocean Winter ประสบเหตุล่มบริเวณนอกชายฝั่งตะวันออกของอินเดียเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมีลูกเรือ2คนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วขณะเดียวกันหน่วยยามฝั่งของอินเดียกล่าวว่าเรือพาณิชย์ลำนี้บรรทุกลูกเรือทั้งหมด24คนในจำนวนนี้เป็นชาวจีน20คนชาวเมียนมา3คนและชาวบังกลาเทศอีก1คนอย่างไรก็ตามหน่วยงานชามฝั่งของอินเดียยังไม่ได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ทำให้เรือลำดังกล่าวล่มต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันอีสปอร์ตรายการ FIFA E-Continental Championship 2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อหาตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขัน FIFA E-World Cup 2026ในเกม E-Football Mobile วันสุดท้ายทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติจอร์แดนด้วยสกอร์รวม1ประตูต่อ0ซึ่งจากผลงานดังกล่าวทำให้ทีมชาติไทยในประเภทโมบายคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่การแข่งขันFIFA E-World Cup 2026ได้สำเร็จสามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันและการถ่ายทอดสดได้ที่เว็บไซต์ fifa.gg Golf LPGA Tour รายการ KPKC Women Open ที่ประเทศแคนาดาหลังจบรอบ3โปรเมเอริยาจุธานุการอดีตมือ1ของโลกชาวไทยทำเพิ่ม3อันเดอร์พา67สกอร์รวม9อันเดอร์พา201รังอันดับ10ร่วมขณะที่ผู้นำเป็นของมิยูยามาชิตะที่สกอร์รวม19อันเดอร์พา191นำห่างอันดับ2ร่วมอย่างจีน่าคิมโปรชาวอเมริกันและยูริโยชิดะนักกอล์ฟเพื่อนร่วมชาติที่6สโตรกการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026 World Master Athletic Championship แทกูที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง3กันยายนในประเภทวิ่งข้ามรั้ว80เมตรหญิงรุ่นอายุ 70-74 ปีป้าปานสมสง่าบุญนอกเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 15.61 วินาทีคว้าแชมป์โลกไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการทำลายสถิติโลกอีกด้วยส่วนที่2เป็นของริต้าแฮมสกอนจากสหรัฐอเมริกาสถิติ 16.21 วินาทีและอันดับ3ตกเป็นของคลอเดียซิมสันจากสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันที่ 18.27 วินาทีการแข่งขันเทนนิสประเภททีมผสมรายการ 100 Plus Thai Tennis League 2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่5ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยมีแทมมี่แทมมารีนธนสุการอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยและอดีตมืออันดับ19ของโลกเป็นผู้จัดการแข่งขันโดยในวันแรกเป็นการแข่งขันประเภทถ้วย B มี7ทีมแบ่งเป็น2สายแข่งขันแบบพบกันหมดก่อนคัดทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและชิงอันดับที่3ผลปรากฏว่าทีม A 21ชนะรวด3นัดในรอบแบ่งกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับรถไฟกรีนแชมป์เก่า โดยรอบชิงชนะเลิศรถไฟจีนออกนำก่อน 2-0 คู่แต่ A21 เร่งเครื่องเก็บชัย5คู่รวดพลิกกลับมาเอาชนะ 5-2 คู่คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 80,000 บาทขณะที่รถไฟกรีนรองแชมป์รับ 40,000 บาทส่วนอันดับ3เป็นของ RBST โปโลครับที่เอาชนะบาหลีไฮบีด้วยสกอร์รวม 5-2 คู่รับเงินรางวัล 20,000 บาทนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อมของสนามกีฬาสิ่งอำนวยความสะดวกและแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้มีมาตรฐานสามารถรองรับการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมซึ่งสามารถดึงดูดนักกีฬาผู้ติดตามและนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่สร้างรายได้และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเตือนนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่ที่เตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และปฏิบัติตามกฎของฝ่ายจัดการแข่งขันรวมถึงกฎหมายของประเทศเจ้าภาพอย่างเคร่งครัดซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ประสานสมาคมกีฬาต่างๆกำชับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ไม่ให้โพสต์ข้อความหมิ่นประมาทหรือเผยแพร่ภาพวิดีโอและการถ่ายทอดสดที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์การแข่งขันรวมถึงเนื้อหาที่ไม่สร้างสรรค์หรือไม่ให้เกียรติประเทศเจ้าภาพและผู้ร่วมการแข่งขันเนื่องจากญี่ปุ่นมีกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวและการหมิ่นประมาททางออนไลน์ที่เข้มงวดและขอให้นักกีฬาหลีกเลี่ยงการตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์โดยเฉพาะข้อความเชิงลบที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและมุ่งสมาธิกับการแข่งขันเป็นสำคัญที่สุดปุริมภัสสรการรายงาน
10: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
12: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุครับ
13: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันผันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบาทแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ายังมีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ แต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีวันนี้เรายังติดตามโลกที่อันปั่นป่วนผันผวนอย่างยิ่งขณะเดียวกันจีนกับไทยก็มีประเด็นที่ควรจะคิดว่าเอ๊ะเราจะบริหารความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนอย่างไรบ้างต้องชวนคุณวิกรมมาช่วยวิเคราะห์ให้มันลุ่มลึกให้มันกว้างขวางให้คนไทยเราได้ช่วยกันคิดเลยครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสุริชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเอางั้นเรามีมาตั้งแต่สมัยไหนถึงสมัยไหนเนี่ยแล้ววันนี้เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดผมถามแม้กระทั่งคนรัสเซียผมถามแม้กระทั่งคนญี่ปุ่นผมเนี่ยเคยขับรถไปอยู่ในที่รัสเซียนะคุณวิชัยรู้ไหมว่าในไซบีเรียเนี่ยผมถามไหนใครเคยมาประเทศไทยบ้างครึ่งห้องยกมือกันหมดเขาเคยมาเมืองไทยครึ่งห้องประชุมครึ่งห้องประชุมแล้วผมก็ถามเขาบอกไหนใครอยากจะไปเมืองไทยบ้างเขายกมือกันทั้งห้องเลย
1: เอ้
2: าคนจีนก็เหมือนกันผมถามคนจีนเนี่ยผมถามเขานะเฮ้ยคนจีนเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าโอ้มาเมืองไทยแล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนบ้านเขาตอนนี้ผมถามคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยมา 20-30 ปีนะหรือ10ปีหรือ6ปีขึ้นไปนะพวกนี้กลับบ้านไปแล้วเจ็บคอหมดเลย
1: เจ็บคอเ
2: ป็นยังไงไอ
1: ด้วย
2: แล้วก็เป็นไข้ไม่สบายเอ้าผมถามว่าเอ้าหรือเป็นคนจีนแท้ๆหรือมาเมืองไทยแล้วหรือกลับไปทำไมหรือเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าเขากลับไปประเทศจีนแล้วเนี่ยมลภาวะมลพิษมันเยอะทุกครั้งเขาก็จะเจ็บคอแล้วเวลาเจ็บคอเสร็จเขาก็ต้องรีบเพ่นกลับมานะปรากฏว่าหายโดยที่ไม่ต้องไปหาหมอประเทศไทยนี่ดีนะตอนสมัยผมเนี่ยผมอยู่ไต้หวัน
1: อ
2: ะผมนี่ไปอยู่ไต้หวันแต่เป็นฮ่องกงฟุต
1: อ้าวทำไมอะ
2: ก็เพราะเชื้อในไต้หวันมันเยอะไงแล้วมันชื้นแต่พอกลับมาเมืองไทยนะไอ้ฮ่องกงฟุตนี่หายเป็นไทยฟุตเรียบร้อย
1: ไทยฟุตนี่เป็นยังไงมีโรค
2: มันก็เนี่ยเราไม่มีปัญหาเลยไงฉะนั้นผมถึงบอกว่าเออเราเมื่อเรามีพื้นฐานอย่างนี้เราทำไมจะมีไอ้เรื่องไอ้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปทะเลาะกับรปภ.ใช่ไหม
1: ใช่
2: กับไอ้แฟนคลับของไอ้ดารา 20-30 คนที่วิ่งกรูกันเหมือนกับพึ่งนางพญาไปไหนก็จะต้องมีพึ่งไอ้นั่นตามกันอย่างนั้นทำไมเราเอาไอ้เล็กๆน้อยๆเราทำไมไม่ดูภาพใหญ่เราดูเรื่องเล็กๆน้อยๆนะแน่นอนทั้งฝ่ายของทางทูตจีนเขาที่นี่เขาก็ออกมาบอกว่าเออเขาก็อยากให้คนของเขาเนี่ยปฏิบัติตามนี้นะแต่ขอให้คนของเขาเนี่ยทำไมอ่ะทำตัวดีๆ ด้วยแล้วก็ขอให้ประเทศไทยให้เกียรติเขาด้วย อะไรอย่างนี้ก็เป็นการพูดแบบตักเตือน
1: ใ
2: ช่ไหมนะคราวนี้การที่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆแล้วกลายมาเป็นเรื่องที่เรามีประวัติศาสตร์มาตั้ง900ปีแล้วมาขัดแย้งกันจากไอ้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งมันอาจจะทำไมวันนั้นมันซดเหมาไถหรือมันทำอะไรมาหรือมันเกิดมีฮอร์โมนสูงมันก็อารมณ์เสียคนเรานี่อารมณ์มันก็ทำไมอ่ะมันขึ้นลงอ่ะโดยเฉพาะเด็กๆนี่ฮอร์โมนมันสูงใช่ไหมฉะนั้นเราไปเอาไอ้พวกนั้นมาแล้วก็จะมาทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีระหว่างสองสังคมเนี่ยจากไอ้เด็กเพิ่งแค่10-20คนไอ้พวกนี้มันก็เป็นวัยรุ่นมันไม่ได้คิดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของประเทศแต่มันเอาตัวเขาเป็นเกณฑ์นี
1: ่
2: ไอเด็กที่ไปทะเลาะกับรปภ.ก็อาจจะเป็นคนอารมณ์ร้าย
1: อ
2: ารมณ์ไม่ดีหรือไอเด็กที่วัยรุ่นที่มันไม่ได้มองอะไร มันก็จะเอาแต่ไอ้แฟนเป็นแฟนคลับของดาราเอาไอ้พวกเนี้ยใช่ไหมมาเป็นข้อขัดแย้งทำอะไรในเมื่อเราเนี่ยเรามีความลึกซึ้งในแง่ของทำไมวัฒนธรรมชนชาตินะประวัติศาสตร์อะไรต่ออะไร ที่จริงผมมองไปว่าวันนี้ผมเห็นกระแสผมเห็นอะไรต่ออะไรนะคือเราเอาเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่อะเอาง่ายๆใช่หรือไม่ทำไมไม่เอาไอ้เรื่องนะใหญ่ให้มันเป็นเรื่องเล็กยังผมเนี่ยผมเห็นนะอย่างกับจีนเทาเอ้าคุณลิชัยดูจีนเทาก็ถามว่าไอ้จีนเทาเนี่ยมันเป็นอะไรก็มันเป็นพวกห่วยๆอยู่ในประเทศจีนที่โดนรัฐบาลจีนตืบใช่ไหมไอ้พวกนี้มันอยู่ประเทศจีนไม่ได้เพราะนิสัยมันห่วยคราวนี้เอาคนห่วยๆมาเมืองไทยมันก็ห่วยๆถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็มาจัดการเอามาจัดการยังไงทำไมเราไม่ทำหน่วยงานนะที่มาจัดการไอ้คนจีนห่วยๆกับรัฐบาลจีนน่ะเราเคยคุยกันมีอยู่สองหน่วยหน่วยหนึ่งก็ที่หน้าประตูที่สนามบินเราเอาซอฟต์แวร์ของไอ้พวกแบ็กลิสของจีนเนี่ยเฮ้ยลือมาลือกับอ้วเนี่ยมาทำร่วมมือกันอยู่ที่หน้าบ้านได้ไหมก่อนที่ไอ้พวกจีนนี่จะเข้ามาลือขอรูปหน้าข้อมูลอะไรทุกอย่างที่ลือมีข้อมูลอยู่ในประเทศจีนเนี่ยเอามาให้ศุลกากรที่เข้ามาเนี่ยเปิดหน้าปุ๊บดูม่านตาปั๊บแล้วก็เปิดไอ้พาสปอร์ตปุ๊บไอ้คนนี
1: ้
2: จังซันหลี่ซื่ออะไรก็แล้วแต่เราก็ทำไมเฮ้ยมาหรือมาเข้าไปที่ห้องนู้นไปให้เจ้าหน้าที่จีนใช่ไหมที่เขาแต่งตัวแบบแบบธรรมดาก็ได้ไม่ต้องยูนิฟอร์มก็ได้ถามเขาเช็คเขาถ้าเกิดเป็นจีนนะที่มันห่วยจริงก็หรือไม่ต้องเข้ามาหรือทำไมนั่งเครื่องบินกลับไปกับเจ้าหน้าที่อ้าวอันนี้ก็ร่วมมือที่หนึ่งเรากันคนห่วยตั้งแต่ที่หน้าประตู
1: อ
2: ันที่สองเราเนี่ยนะกรมศุลกองตรวจคนเข้าเมืองจีนกับไทยนี่จอยกันเป็นยูนิตที่จะต้องมาทำไมเช็คลิสต์ไอ้ที่มันอยู่ในเมืองไทยแล้วก็คอยดูว่าไอ้ตรงไหนมันมีไอ้คนจีนเทาอย่างนี้ไปหน่วยนี้ปื๊ดไปร่วมมือกับตำรวจถ้าอย่างนี้เนี่ยไอ้คนห่วยๆในประเทศจีนที่มันมาในเมืองไทยเนี่ยจะน้อยลงไหมเฮียหยุนว่าไง
1: ใช่แล้วสกัดกั้นเพราะว่าข้อมูลจีนมีแล้วนี่ว่าคนไหนในบัญชีดำแบล็คลิสต์ใช่ไหม
2: เออ
1: แล้
2: ววันนี้เราม
1: ีข้อมูลเสริมกันแล้วกันก็ไปบล็อกที่สนามบินเนาะ
2: เออแล้ววันนี้นะถ้าเราจับได้ตรงไหนมีลักษณะเป็นจีนเทานะไอ้หน่วยเนี้ยที่เราจะเป็นจอยเวนเจอร์ระหว่างนะภาครัฐไทยจะเป็นตำรวจจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองกับจีนทำยูนิตนี้มาเป็นอะไรไทยชไนนีสแ
1: ม
2: เนจเมนต์ที
1: ม
2: ไม่ต้องไปดุเดือดไทยชไนนีสแ
1: ม
2: เนจเมนต์ทีมแล้วไอ้แ
1: ม
2: เนจเมนต์ทีมนี้ก็ดูแลทั้งหมดเลยในประเทศไทยเราไปดูที่ว่าเอ๊ะทำไมที่สิงคโปร์ไม่เห็นมีปัญหาอย่างเราเลย
1: ก็ทำยังไง
2: หนึ่งพวกข้าราชการสิงคโปร์นะเขาเข้มงวดสองเนี่ยพวกนี้เขาไม่รับนะพวกเงิน
1: ไม่รับสินบน
2: ซื้อไม่ได้
1: ไม่รับ
2: ซื้อไม่ได้
1: แล้วกำลังคุณวิกรมบอกว่าเจ้าหน้าที่ไทยรับสินบนอย่างนั้นเหรอ
2: เอ้ามีที่ไหนในประเทศไทยไม่มีคอร์รัปชันมั่งคุณชัยลองพูดมาสักที่หนึ่งสิในประเทศไทยทั้งประเทศเอ้าแฟนคลับก็ได้ลองเขียนกฎเข้ามาในนี้ว่าในประเทศไทยที่นี่วัดนี้อาสมนี้ไม่มีคอร์รัปชันลองเขียนมาให้หน่อยที่เดี๋ยวในคอมเมนต์ของเรา
1: ใช่ไหมกำลังจะบอกว่าไม่มีหน่วยงานส่วนไหนของสังคมไทยที่ไม่มีคอร์รัปชันเลยนะกล่าวหากันนะนี่กล่าวหากันร้ายแรงนะเนี่ย
2: ก็เนี่ยทำไม GDP เราตอนนี้โตแค่ 1% กว่าล่ะ
1: อะไรคอร์รัปชันเหรอ
2: ใช่สิอันนี้เอ้าทำไมที่อื่นเขา ตเอาตัวตัวเอาตัวเอาเพราะเขาเข้มงวดเขาจับไงคุณวิชัยลองคิดดูสีจิ้งผิงที่เคยบอกว่าไหน

0: อะไรต่ออะไรพวกนั้นที่เป็นข้าราชการนะเขาตอบไม่ได้ว่าเงินเนี่ยมาจากไหน
1: ตอบไม่ได้ก็ต้องถือว่าผิดยืมพิสูจน์ไม่ได้ยืมก็คือเงินที่อธิบายไม่ได้ที่มาที่ไปไม่ได้คือยูโก
0: เออฉะนั้นไอ้พวกนี้หนึ่งช็อตนะเข้าคุก
1: อ
0: ีกช็อตหนึ่งก็คือว่าโอ้เขาก็บอกว่าครับเงินเนี่ยผมได้จากนายกนายข
1: ออ
0: ันนี้ชุดสองพอดีที่ผมเคยคุยกับผมมีเพื่อนไงก็คือชุดสองนี่แหละเขาก็เป็นข้าราชการเหมือนกันแต่เขาต้องการได้งานเขาก็เอาเงินไปให้อีกข้าราชการหนึ่งฉะนั้นคนนี้พอถูกพาดพิงเสร็จปั๊บก็ถูกมาทำไมเอ่ยเอ้ยหรือมาเข้ามาว่าจะต้องมาหาข้อมูลจากหรือปรากฏไว้หมอนี่ก็ยอมรับครับผมได้ให้เงินตรงนี้ไปฉะนั้นไอ้โทษที่จะหนักก็ลดลงมาติดไป6ปีคุณวิชัยคิดว่าเอาสูตรนี้มาทำที่เมืองไทยเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าเราจะหมดข้าราชการไปสักกี่คน
1: เกินครึ่ง
0: เอางี้หมายความว่าไงนี่ดูถูกคนนี้ดิ
1: ก็ผมเชื่อคุณวิกรมว่ามีจุดไหนที่ไม่มีกูแต่ผมเคยคุยกับเพื่อนธุรกิจที่คุณวิกรมรู้จักดีนะแกบอกว่าอย่างไรรู้ไหมไอ้คอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นน้ำมันหล่อลื่นมันช่วยให้ธุรกิจมันเดินไปได้ก็มีนะนักธุรกิจไทยที่คิดอย่างนั้นก็มีนะมันคอร์รัปชันมันต้องมีเพราะมันเป็นน้ำมันหล่อลื่นไม่จริงหร
0: อก็เราคิดอย่างนี้ประเทศเราถึงเป็นอย่างนี้ไงข้อหนึ่งคุณวิชัยไปคิดไปพูดกับคน
1: กับเพื่อนนักธุรกิจคุณวิกรมนะเรื่องนี้เขามีคนค
0: ิดนี่เพื่อนไอ้เพื่อนผมก็บอกไอ้เพื่อนผมคนนึงนะบอกว่าไอ้คนนี้เนี่ยมีนักการเมืองในอดีตนะที่คอร์รัปชันเยอะนะประมาณ2คนรวมกันเนี่ยก็เท่ากับเขาคนหนึ่งคุณวิชัยผมถามนี่ว่าวันเนี้ยถ้าคุยเรื่องนี้ไปถามว่าเอ๊ะสิงคโปร
1: ์
0: หรือที่ไหนไม่มีคอร์รัปชันบ้างคนสิงคโปร์จะตอบค่อนข้างจะมั่นใจแล้วไปถามคนจีนสิไปถามคนญี่ปุ่นสิไปถามคนเกาหลีสิเขาจะตอบว่าโอ้มีตรงนี้ตรงนี้ยังมียังมียังมีแต่ประเทศไทยเนี่ยผมถามคุณวิชัยว่าที่ไหนมีบ้างเอ้าคุณวิชัยนี่ในฐานะที
1: ่ที่ไหนไม่มีบ้าง
0: ที่ไหนไม่มีบ้างที่ไหนไม่มีบ้างคุณวิชัยนี่นะคนจีนเขาบอกว่าลื้อกินเกลือมานะมากกว่าบางคนที่กินข้าวนี่หลายสิบเท่าคุณวิชัยนี่ต้องรู้มากกว่าคนอื่นเพราะว่ากินเกลือมามากกว่าคนอื่นแม้กระทั่งผมนะคุณวิชัยนี่กินเกลือมามากกว่าผมอีกนะ
1: ไม่จริงมันเค็มมันกินไม่ได้มาก
0: เฮ้ยก็อย่างน้อยก็ต้องกินแหละทำไมจะไปกินจืดๆได้ไงสะสมมาเอางี้วันนี้เห็นไหมว่าเอาง่าย
1: ๆ
0: ถ้าเราเห็นเป็นอย่างนี้ทำไมเราไม่เอาไอ้ตรงนี้มาย้อนสอนกลับไปทำไมไม่เอาไอ้ปัญหาตรงนี้อย่าให้เป็นปัญหาที่ไอ้จีนห่วยมาสร้างปัญหาให้กับสังคมไทยอีกล่ะถ้าเกิดคนจีนเนี่ยมาเมืองไทยนะมีแต่คนดีดีดีเหมือนคนจีนที่อยู่ในประเทศเขาอะใช่ไหมแล้วคนไม่ดีเนี่ยเราให้รัฐบาลเขาเอากลับไปไอ้เรื่องของเขาเขาจะบริหารยังไงมันเรื่องของเขาแต่ถ้าลือมาทำเมืองไทยหรือเป็นคนจีนแล้วรัฐบาลไทยเนี่ยจะต้องมานั่นไอ้นู่นไอ้นี่ไปแล้วเดี๋ยวก็ไปถ่ายรูปออกมาแล้วเดี๋ยวมีเสียงควนครางฮะอันนี้ทำให้ทำไมเอ่ยเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับทำไมสื่อแล้วสื่อต่างๆในประเทศจีนเนี่ยคราวที่แล้วเขามีไอ้ดาราคนหนึ่งจำได้ไหมที่ไปพม่าถูกหลอกไปพม่าคนจีนเขาไปลงข่าวเลยนะบอกว่าเนี่ยไอ้ดาราคนนี้มาเมืองไทยแล้วมันเกิดความไม่ปลอดภัยแล้วมันถูกจับไปพม่าผมบอกเฮ้ยรู้ไหมว่าไอ้คนดาราคนนี้เนี่ยมันมาเมืองไทยเนี่ยมันมาเพราะใคร
1: มาเพราะใคร
0: ใครพามันมาเออนะก็คนจีนหลอกมัน แล้วถามว่าที่มันไปพม่าได้เพราะใครก็เพราะไอ้คนจีน

0: ไปพม่าแล้วไอ้คนที่อยู่ในพม่าตื้บไอ้ดาราคนนี้ถามว่าเป็นคนไทยหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: ก็เป็นคนจีน
1: จีนหลอกจีนเอง
0: เออแต่เวลานักข่าวเขาไปเขียนในประเทศจีนเขาบอกว่าเฮ้ยคนจีนจะมาเที่ยวในเมืองไทยนี่ไม่ปลอดภัยทำไมเราไม่เอาไอ้พวกเนี้ยให้คนที่จีนให้รัฐบาลจีนที่เขามืออาชีพมาร่วมกับเราบริหารงานกัน
1: ใช
0: ่แล้วจัดการทั้งหมดเลยนะไอ้หน้าร้านเป็นอะไรหลังร้านเป็นอะไรไม่มีรูปหน้าปะจมูกปัญหาของเราก็คือว่าพอเราไปจับไอ้พวกนี้เสร็จไอ้พวกนี้ยัดเงิน
1: เป็น
0: จำนวนเป็นเยอะๆที่ข้าราชการไทยซึ่งอาจจะบอกว่าอ้วรับเงินเดือนไม่เยอะอ้วมีโอกาสที่จะ
1: ไม่พอกิน
0: ทำไมอ้วจะมีโอกาสที่จะหยิบฉวยเงินก้อนนี
1: ้
0: เอาอันนี้ก็โครงสร้างของข้าราชการไทยแล้วโครงสร้างของราชการจีนเขาก็จะมาช่วยเราได้เพราะคนจีนเป็นแบบนี้แล้วเมื่อจัดเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยจะมีปัญหาอะไรอย่างที่นั่นนะให้หน่วยเนี้ยที่เป็นหน่วยของไทยกับจีนเนี่ยเป็นผู้แถลงข่าวพวกเราเนี่ยโอ้โหแถลงกันเยอะเหลือเกินโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเห็นไหมให้หน่วยงานเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ร่วมมือของไทยกับจีนเป็นคนแถลงข่าวเอาข้อมูลมาเอาอะไรมาคุณวิชัยคิดว่าอย่างเนี้ยปัญหาความขัดแย้งปัญหาที่เราไม่พอใจซึ่งกันและกันเนี่ยคุณวิชัยคิดว่ามันจะลดน้อยลงไหม
1: มันสามารถบริหารได้ให้ลดน้อยถอยลง
0: ใช่ถ้าลดน้อยถอยลงแล้วมันก็ดีไหมสำหรับประเทศเราที่คบกันมาตั้ง900ปีแล้ว
1: ใช่ซึ่งท่านคุณวิกรมเคยคุยกับท่านทูตจีนประจำประเทศไทยไหมเรื่องนี้ท่านทูตว่าย
0: ังไม่เคยผมเคยพบท่านทูตนี่มาสักสองครั้งมั้งก็ไม่ได้เคยผมเนี่ยคิดว่าอันนี้นะรายการของเราเนี่ยเป็นคอนซัลท์นะเป็นรายการคอนซัลท์วันนี้เราก็เอาไอ้เรื่องที่เรากำลังเกิดขึ้นเนี่ยย้อนอดีตแล้วก็มองมาจุดปัจจุบันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมในอดีตเราไม่มีปัญหาแล้วเราทำไมมาจะมีปัญหากับไอ้เด็กเล็กๆ เป็นวัยรุ่นใช่ไหมไอ้พวกเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนของประเทศจีนทั้งหมด
1: น่าใช
0: ่วันนี้เราจะไปซีเรียสกับตรงนี้เขาเอ้าแล้วไม่ดูเด็กไทยอ่ะเด็กไทยเนี่ยไปที่ประเทศอื่นๆเนี่ยไปฟอร์มเยอะโสโอหังเยอะยิงเยอะยิงเยอะแยะเลยเด็กไทยอ่ะ
1: เ
0: ออไปดูชาวบ้านเขาไอ้นี่มันจนกว่าอ้วไอ้นี่มันห่วยกว่าอ้วแล้วดูนะอย่าไปเที่ยวประเทศที่มันยากจนนะคนไทยก็แต่งตัวอย่างกับไปนิวยอร์กอย่างเงี้ยใส่รองเท้าส้นสูงนะแต่งตัวแล้วก็ใส่แว่นตาดำไปพวกอย่างกับตะกะแตนตาตะกะแตนเห็นไหม
1: เออ
0: แล้วทำเป็นเดียนอย่างนั้นเดียนอย่างนี้อะไรก็ไม่รู้ไปประเทศยากจนเนี่ยทำไมจะต้องทำตัวแบบนั้นทำไมต้องทำตนเป็นคนดูถูกผมว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยนะจะหาคนรวยๆไม่มีอ่ะน้อยมากแต่ทำไมจะต้องไปข่มเขาด้วยความรู้สึกว่าโอ้ฉันแต่งตัวได้สวยกว่าเขานะอย่างนี้เป็นต้นเอ้าเราก็เหมือนกันน่ะใช่ไหมเราปฏิบัติกับทุกคนดีคนจีนก็ปฏิบัติดีแล้วทำหน่วยนี้ขึ้นมาคุณวิชัยคิดว่าหน่วยนี้มีอะไรไม่ดีมั้งถ้าทำได
1: ้ถ้าประสานได้เนี่ยทำได้แน่นอนแล้วก็อยู่ที่ว่าการเอาจริงเอาจังนั้นเนี่ยมันจะอยู่กระทรวงไหนทุกวันนี้ประเทศไทยเราปัญหาคือแต่ละกระทรวงมันบริหารแบบไซโลมันต้องวิธีการรัฐบาลไทยจะทำยังไงถึงจะเกิดผลได้อย่างจริงจัง
0: เห็นไหมแล้ววันนี้ถามว่ามันเป็นไปได้มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้บ้างถ้าเรามีเป้าแล้วเราไปคิดถึงเหตุผลแล้วคิดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในตอนหลังเราแล้วก็จัดทีมงานมาแล้วมันมีแค่สองหน่วยได้มั้งสามหน่วยเต็มที
1: ่
0: กรมศุลตำรวจกับทางจีนเขาส่งมาหน่วยหนึ่งเห็นไหมสามกลุ่มสามขาแล้วสามขาเนี่ยทำเรื่องเนี้ยแล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกว่า เรื่องต่อไปเรื่องแถลงข่าวว่ามีจับที่นั่นได้ทำอะไรที่นี่ได้ให้หน่วยเนี้ยเป็นคนแถลงข่าวอะไรที่เกี่ยวกับจีนทั้งหลายแหละเป็นกู๊ดไอเดียนะผมเนี่ยเป็นนั่งเทียนมาตั้งหลายวันนะคุณรุชัยหลังจากที่เห็น
1: วิเคราะห์อย่างลึกซึ้งว่าหาทางออกเรื่องบริหารความสัมพันธ์ไทยจีนอย่างไรไม่ให้เรื่องเล็กเรื่องน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ปราบอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังด้วยใช่ไหม
0: ผมว่ามีเรื่องนึงนะเรื่องสุดท้ายคุณรุชัยเราต้องเข้าใจนะว่าประเทศจีนเนี่ยเขาเป็นคอมมิวนิสต์นะเขาไม่ได้เป็นแบบเราฉะนั้นคนที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาถูกฝึกมาให้เป็นคอมมิวนิสต์โดยความคิดฉะนั้นเวลาที่เขาพูดจาหรือเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะจริงจังนะคุณที่เห็นไหมเขาจะไม่ค่อยยิ้มนี่ก็คือสังคมนี่ก็คือระบบของประเทศจีนฉะนั้นเราต้องเข้าใจเขานะแล้วโดยเฉพาะไอ้จีนรุ่นใหม่นี่ก็เป็นอีกแบบเป็นคอมมิวนิสต์รุ่นใหม
1: ่ข้างในเป็นยังไงต่างกับคอมมิวนิสต์เก่ายังไง
0: พวกนี้ก็จะแอคทีฟไลฟ์ลี่คือพวกนี้มันเป็นเด็กที่อยู่ในสายอะในสายพวกโซเชียลมีเดียฉะนั้นพวกนี้เขาจะไปกันเร็วนะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรไม่ดีไม่ถูกเรื่องอะไรปั๊บเนี่ยไอ้พวกนี้เขาก็จะถ่ายวิดีโอแล้วจะส่งกันโอ้โหเร็วกว่าเมืองไทยนี่หลายเท่าเลยแหละฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติกับเขาโดยนี้นะกับเอาคนที่เป็นข้าราชการจีนเจ้าหน้าที่จีนไปปฏิบัติต่อเขาอะมันจะลดความรู้สึกเห็นไหมอย่างกับรปภเราก็ดีอะไรเราก็ดีวันนั้นเห็นไหมเราแค่ไม่ให้เขาเข้าเครื่องบินเขาก็โวยวายแล้วว่าทำไมไม่มีสิทธิ์นั่งเครื่องบินอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรต่อแล้วถ้าจะเป็นเจ้าหน้าที่จีนทำล่ะเป็นเจ้าหน้าที่ที่รัฐบาลจีนส่งมาคุณรุชัยคิดว่าพวกนี้เขาจะมาพูดเขียนอะไรที่มันเหมือนกับปัจจุบันว่าเราไปอะไรไปไม่ความเป็นมีไม่มีความเป็นธรรมอะไรอย่างนั้นไหมล่ะ
1: ไม่
0: แล้วการบริหารแบบนี้เป็นเรื่องที่เราทำได้ไม่ยากนะคุณวิชัยใช่ไหม
1: อันนี้จะไปถึงปราบเรื่องจีนเทาเรื่องที่เข้ามาจีนไป
0: สแกมเมอร์
1: การสแกมเมอร์รวมไปถึงประเภทเอาเด็กสัญชาติต่างด้าวมา
0: ใช่ทุกอย่างนั่นแหละให้เขาไปดูแลเพราะเขาเป็นคนจีนเขาจะรู้จักนิสัยเขาจะสามารถทำอะไรได้ดีได้เหมาะสมและที่ดีที่สุดก็คือว่าพอเขาเห็นว่าไอ้หมอนี่มีปัญหาเนี่ยเขาก็เชิญกับประเทศเขาพอเชิญกับประเทศเขาก็ไม่เกี่ยวกับไทยแล้วไงถ้ายังปล่อยให้เข้าคุกไทยอะไรไทยคุยกันกับไม่รู้เรื่องแล้วก็เออแล้วทำไมเราเรื่องอะไรต้องไปบริหารคนจีนด้วยคนไทยใช่ไหมแล้วผมเชื่อว่ารัฐบาลจีนเขาก็ชอบยินดีเขาก็จะได้จับไอ้คนจีนที่มันห่วยๆแล้วมันก็หนีมาจากเมืองจีนน่ะได้คุณวิชัยคิดว่าแบบนี้นี่จีนก็ดีไทยก็ดีประชาชนคนไทยก็จะสบายใจขึ้น
1: แล้วก็จะสามารถสกัดกั้นไอ้สแกมเมอร์ไอ้พวกโจรข้ามชาติซึ่งก็จะทำให้ความสัมพันธ์นี่ราบรื่นใช่ไหมจีนกับไทยไม่มี
0: ถ้าเราบริหารแบบนี้นี่แหละคือการบริหารที่จะนำไปสู่เขาเรียกว่าออลวินไง
1: ถูกต้องเลยครับฉะนั้นนี่คือโลกเปลี่ยนสีวันนี้ที่เสนอวิธีการบริหารความสัมพันธ์ไทยจีนที่ได้ผลทางด้านปฏิบัติและยั่งยืนด้วยครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM
3: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีย้ำไม่เปลี่ยนแนวทางการทำงานจะเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
7: แปะเจี๊ย
8: ป้ายโต๊ะ
7: สวย
8: สินน้ำใจ
7: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
8: ค่าหัวคิว
7: เงินทอน
8: ค่ารับรองและของขวัญ
7: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
8: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
7: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: นายกรัฐมนตรีย้ำไม่เปลี่ยนแนวทางการทำงานจะเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องแม้เกิดการตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดว่าได้รับรายงานสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาและได้หารือกับแม่ทัพภาคที่4เพื่อประเมินสถานการณ์ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติการนำผู้กระทำผิดกฎหมายมาดำเนินคดีทั้งการตรวจค้นยึดทรัพย์และปราบปรามขบวนการทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบรวมถึงปราบปรามยาเสพติดและของเถื่อนในช่วงหลังได้ดำเนินการอย่างเต็มที่จึงทำให้เกิดการตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามและเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ทำให้รัฐบาลท้อถอยหรือเปลี่ยนแนวทางการทำงานแต่ยังคงเดินหน้าปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่อไปส่วนข้อสังเกตเกี่ยวกับการข่าวที่ไม่สามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์ล่วงหน้ายืนยันว่าการข่าวมีอยู่ตลอดหากพิจารณาจากรูปแบบเหตุการณ์ที่ได้รับรายงานเหตุการณ์ส่วนใหญ่ไม่ได้มีลักษณะมุ่งหมายต่อชีวิตแต่เป็นการก่อกวนสร้างสถานการณ์และส่งสัญญาณเพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมารัฐบาลยังคงมีความพยายามในการเจรจาอยู่แต่เห็นว่าระหว่างกระบวนการเจรจาไม่ควรมีเหตุร้ายเกิดขึ้นหากอีกฝ่ายยังก่อเหตุต้องแยกส่วนกันโดยเจ้าหน้าที่จะยังคงดำเนินการปกป้องประชาชนบ้านเรือนและทรัพย์สินรวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดเข้ามาสร้างความเสียหายต่อบ้านเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแถลงเหตุรุนแรง38เหตุการณ์เร่งดูแลประชาชนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาความเสียหาย
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวกรณีเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้ที่ห้องประชุมภักดีบดินทร์ชั้น4อาคารเฉลิมราษฎร์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวแสดงความเสียใจต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภาพรวมเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงรวม38เหตุการณ์4รูปแบบทรัพย์สินเสียหายประกอบด้วยที่ทำการอบต.4แห่งรถยนต์ราชการ5คัน รถยนต์เอกชน4คันรถบรรทุกรถแบ็คโฮและรถโบ๊ท18คันโรงงานรับซื้อไม้อย่าง1แห่งและบ้านเรือนประชาชน2หลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม3รายพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์พร้อมกันนี้ได้นำนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและแม่ทัพภาคที่4มาสู่การปฏิบัติให้ทั้ง3ฝ่ายในพื้นที่ทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ทั้งการปราบปรามยาเสพติดและการคุ้มครองประชาชนผ่านชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.หากประชาชนพบเหตุผิดปกติขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยเฉพาะการสัญจรและการเดินทางด้วยรถไฟย้ำว่าจังหวัดจะเร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้ที่ได้รับความเสียหายด้านทรัพย์สินโดยเร็วที่สุดประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: กระทรวงคมนาคมยืนยันโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาเริ่มสร้างปลายปีนี้และจะแล้วเสร็จในปี2572
11: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาระหว่างตำบลเกาะกลางถึงเกาะลันตาน้อยระยะทาง 2.527 กิโลเมตรวงเงิน 1,854 ล้านบาทนายพิพัฒน์เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวจะลงนามสัญญาก่อสร้างในวันที่31สิงหาคมนี้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานและคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงปลายปี2569พร้อมยืนยันว่าจะเร่งรัดให้โครงการแล้วเสร็จภายในปี2572วาสนาบัวทองสวท.กระบี่รายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22 นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

ทวาลงมาอีกแต่ตอนนี้ก็คงจะไม่ได้เพราะว่ามันก็คลึมไปทั่วหมดเลยทั้งในภาคกลางนี้ด้วยก็วันนี้ที่บ้านก็ได้มีเวลาตัดต้นไม้ไม่ใช่ตัดต้นไม้ตัดหญ้าก็ก่อนที่ฝนจะตกลงมาก็ต้องเล่นเอาว่าเหงื่อปูดโปนเลยเพราะว่ามันร้อนมากๆมันอ้าวแล้วก็ความรู้สึกเราเป็นฮีทสโตรกหรือเปล่าก็รีบเร่งตัดหญ้าแล้วก็เก็บกวาดใบไม้เพราะว่ามีเวลาเพียงช่วงบ่ายจนถึงค่ำมันนี่แหละครับแล้วก็พอฝนตกก็เปียกๆแช่แช่อยู่จนกว่าจะอาบน้ำมาช่วงค่ำแล้วก็พาเจ้าตัวเล็ก2ตัวไปหยอดวัคซีนก็โหมีความรู้สึกว่าถ้าเราเปียกๆแล้วก็มีเหงื่อเนี่ยมันกินตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะโสภาเลยอาบน้ำนี่แบบค่อยยังชั่วขึ้นมาเนี่ยก็เลยนึกถึงว่าโอ้โหแล้วคนที่เขาอยู่ในภาคกลางที่มีโคลนน้ำท่วมแล้วก็พัดพาไปกว่าจะได้เข้าไปสู่บ้านเรือนอาศัยแล้วก็กำลังเก็บกวาดล้างบ้านกันอยู่กว่าจะอาบท่าหรือว่าห้องน้ำห้องท่าอาจจะไม่สะดวกที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หลังจากการฟื้นฟูแล้วเนี่ยจะทำยังไงกันวันนี้ก็นายกรัฐมนตรีนายกแล้วก็ทั้งครม.ก็ลงไปในพื้นที่กันก็หวังอย่างว่าต้องให้ระดมให้ช่วยเหลือแต่ว่าเหนืออื่นใดก็คือจะต้องเผชิญกับน้ำท่วมอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนแล้วก็สิ่งที่เราได้เคยได้รับฟังในพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9ไว้เมื่อช่วงหลายปีแล้ว30กว่าปีแล้วที่ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งได้เคยได้นะครับมีผู้ว่าได้กราบบังคมทูลถึงจังหวัดน่านมันก็ตรงที่ท่านพระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสไว้ว่าน้ำจะต้องเข้ามาในพื้นที่นั้นลุ่มพื้นที่ต่ำก็ถ้าไม่มีเขื่อนหรือสิ่งต่างๆที่จะได้กักหรือว่าชะลอน้ำได้นี่นะครับครับก็ให้ไว้กับกำลังใจแล้วก็คงจะในการช่วยเหลือแล้วก็ระดมการช่วยเหลือกันอยู่ในภาคกลางแล้วก็เก็บรวบรวมข้าวของนะฮะหรือว่าการบริจาคไปแต่ว่าจะทำยังไงให้มันสามารถที่จะนะฮะสามารถที่จะดูแลกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติแบบนี้กันขึ้นอีกหรืออีกหลายพื้นที่ที่กลัวว่าจะมีฝนตกมาแล้วก็เส้นทางถูกตัดขาดเพราะว่าเขาก็ใช้เรื่องของเทคโนโลยีทางจิสดาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของพื้นที่ที่คาดว่าฝนตกหนักแล้วถ้าหากว่าน้ำนะฮะตัดเส้นทางเข้าไปแล้วตัดเส้นทางการเข้าออกปิดล้อมนะฮะหมู่บ้านต่างๆนั้นออกไม่ได้นี่จะทำยังไงโดยเฉพาะบนพื้นที่ที่อยู่สูงๆกันไปครับเดินทางกันนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์เดี๋ยวผมพิจารณ์รุ่งสมัยและคุณสุภเลิกทำฤดีควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับฝนฟ้าก็กระหน่ำลงมาทั้งในภาคกลางแล้วก็ทั้งพื้นที่ทางภาคเหนือก็มอบเห็นของคารวานให้เป็นช่วงต้นของรายการในคืนวันนี้นะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452แล้วก็ทางไลน์ของทนดนตรีที่ส่งเข้ามาแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลช่องทางการได้สื่อสารกันกับในทนดนตรีทางออนไลน์ก็สามารถรับฟังได้และที่ทางด้านก็คงจัดรายการเป็นเรื่องของรายการพิเศษและการรายงานต่างๆของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่แล้วก็การไปแจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าไปช่วยเหลือการดำเนินการซึ่งก็ทางสื่อทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ทำหน้าที่กันมาตั้งแต่ช่วงต้นของการรายงานการแถลงข่าวการจัดประชาสัมพันธ์จัดรายการจัดการให้บอกกล่าวเราแจ้งกันว่าจะต้องมีเส้นทางต่างๆที่จะต้องไปช่วยเหลือแล้วก็คนที่จะต้องเข้าไปรับข้าวของที่จะต้องช่วยกันในเบื้องต้นกันเราก็ต้องช่วยเหลือกันนะฮะผู้ว่าน่านท่านก็งานหนักอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็รวมไปถึงทางคณะรัฐมนตรีแล้วก็ทางสมาชิกทางรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยต่างๆเข้าไปในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงต้นกันก็ไปกันอย่างให้รวดเร็วแล้วบ่งไวกันก็เป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทันท่วงทีนะฮะส่วนอื่นๆคงจะต้องหลังจากนี้นะครับการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยสำคัญแล้วก็เรื่องของบรรดาการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บซึ่งมากับน้ำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
ครับก็ต้องช่วยเหลืออย่างไรเราก็พยายามดำเนินการเข้าไปครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เท่าจะทำได้นะไม่ว่าจะในช่องทางใดที่สามารถที่จะสื่อสารหรือมาจะได้ช่วยกันนะครับทางศิลปินเพลงเพื่อชีวิตก็กำลังรวมตัวกันที่อาจจะมีการจัดรูปแบบของคอนเสิร์ตหรือในสิ่งที่ไปช่วยเหลือในพื้นที่กันให้ได้นะฮะข้าวของที่เราจะบริจาคไปในส่วนของที่หน่วยงานเราก็กำลังดำเนินการอยู่นะฮะรัฐบาลก็ต้องช่วยเหลือกันในเบื้องต้นนะครับการที่จะต้องนำการไปเยียวยาค่าใช้จ่ายต่างๆในช่วงนี้ที่ต้องใช้การไปฟื้นฟูในช่วงที่น้ำลดลงไปก็จริงแต่เหลือไว้แต่ร่องรอยของความเสียหายนะครับขยะเยอะมากเห็นในนะครับในช่องข่าวต่างๆมากันกับน้ำแล้วก็ลดลาฮะมากันแบบพรางพรูมันแรงมากๆครับเห็นภาพและคลิปต่างๆแล้วนี่มันโอ้โหน้ำป่าน้ำที่พัดพาเข้าของเสียบ้านเรือนเข้าของกระจัดกระจายรถลานี่ปลิวเลยนะฮะยังกับไปกันแบบสายน้ำแบบรับมากันพรั่งพรูจริงๆนะครับไม่มีอะไรมาจุดยั้งตรงนี้ได้ก็มีแต่สิ่งเดียวที่เราคิดว่าต่อไปในภายภาคหน้าจะต้องหาวิธีการที่จะต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ไปต่อไปกันนะครับเดินทางกันด้วยเพลงเกี่ยวกับฝนกันแล้วกันนะครับฝ่าลมฝนและคนที่เปียกฝนครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่มยี่สิบเจ็ดนาทีเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพิญญรุ่งสมัยทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองระกิจและการจันทร์วัฒน์วงศ์สว่างมณิภาเทียมแสงเตือนใจชนเมืองเมืองสมเกียรติไทยมณีบุญประกอบอกกิจหัสดินเทพหัสดินนายอุทยาช่างน้อยนักเดินทางและคุณป๋องสุภเลิศทำฤดีคุณอ้อยเอเจบอกลิงก์ฟังรายการถนนดนตรีวันนี้ไม่มีสัญญาณฟังไม่ได้เลยเอาละครับก็โบกี้นัทชัย BK บอกฟังจากชลบุรี FM 99.75 MHz ครับแล้วก็มีลิงก์ต่างๆที่ส่งไปให้ทางแอดมินนะครับก็มีข้อมูลข่าวสารฝากร้านด้วยหากพี่น้องจัดพี่ๆน้องๆสมาชิกท่านใดผ่านมาห้าง M Spear สุขุมวิท22อ๋อฮะมีบุญเส้นโบราณของคุณตู่คนงามบ้านโป่งเด็กฝั่งทนหลับไปแล้วอ๋อเมื่อคืนโทษทีเอาเมื่อคืนนะฮะแล้วก็เมื่อคืนก็ทนได้ชมถนนดนตรีไลฟ์เป็นเทปบันทึกการแสดงของ70ปีกุหลาบล้านนาพิยาสุนทรีเวชานนท์ไปบ้างแล้วก็ส่งข้อความเข้าไปนะฮะเยอะๆกันจะได้มีโอกาสที่จะถ้าทำหน้าที่กันต่อไปก็จะได้ได้มาจัดกันอีกถึงแม้จะเกษียณแล้วตอนนี้ก็ให้กำลังใจคนที่ดูแลไอ้บ่าป่วยเส้นเลือดในสมองตีบอยู่นะฮะท่านรองของผมเนี่ยนะครับก็พักรักษาตัวเยอะๆนะฮะอย่าเครียดมากแล้วก็เมื่อสักครู่นั่งอ่านเรื่องครับที่เป็นจากพระสมบัติที่เมื่อ30กว่าปีที่แล้ว31ปีในเรื่องของน้ำที่ทางผู้ว่าน่านอดีตนะฮะได้เคยกล่าวประคมทูตว่าน้ำจากทางน่านนะฮะเกิดเกินกว่าจำนวนเท่าไหร่แล้วลงมาเนี่ยเขื่อนที่ศรีกิจจะรับน้ำได้ไม่มากฮะก็จะต้องลงไปท่วมในพื้นที่อื่นๆนะครับพระองค์ท่านก็ได้มีพระราชดำรัสในเรื่องนี้มาตั้ง30กว่าปีแล้วนะครับก็นี่แหละครับสิ่งที่เราก็คงจะต้องทำยังไงสำหรับคนชังจังหวัดน่านที่ต้องรับน้ำอย่างนี้มา3ปีที่ผ่านมาจะทำยังไงจะแก้ปัญหาในระยะยาวอย่างไรก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของผู้บริหารชาติบ้านเมืองกันไปส่วนผู้ที่ประสบเหตุต่างๆหรือมีบ้านเรือนอยู่ตรงนั้นก็ถ้าต้องอยู่ในพื้นที่ก็แน่นอนครับว่าต้องเตรียมใจที่ต้องรับสภาวะแบบนี้ถ้าฝนกระหน่ำลงมาแล้วน้ำลงมาขนาดจำนวนมากแล้วก็มหาศาลขนาดแล้วก็รุนแรงเชี่ยวกรากเราจะทำยังไงต่อไปในการรับมือหรือว่าภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นต้องตั้งศูนย์ช่วยเหลือและรอการบริจาคอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปมากน้อยมากน้อยนานแค่ไหนก็ไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆก็คือเหนื่อยนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่ก็กำลังเช็คคนที่อยู่ใกล้ตัวกันไม่ว่าจะเป็นน้าจุมพลอภิสุขที่ก็อยู่ที่น่านหรือแม้กระทั่งทราบว่าอาจารย์เดี๋ยวนะดูเดี๋ยวลืมติดปากที่ก็อายุมากแล้วเห็นว่าอยู่ที่น่านเหมือนกันนะฮะก็มีศิลปินอยู่หลายท่านเดี๋ยวคงจะต้องค่อยๆเช็คกันดูว่าสภาพต่างๆเป็นอย่างไรกับเรื่องของความเสียหายเมื่อตอนช่วงที่หัดใหญ่ก็เห็นร้านหนังสือที่มีร้านหนึ่งที่หนังสือเสียหายมากๆนะครับไม่หมดเลยแหละครับทั้งหมดเลยก็น่าเสียดายหนังสือที่เก็บสะสมมาเป็นนับพันๆเล่มนะครับก็น้ำก็จะพัดพาไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเป็นแม้กระทั่ง ทรัพย์สินเงินทองที่เก็บหอมรอมริบเอาไว้ก็ตามทีนะครับกับเพลงเกี่ยวกับฝนสักชุดหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเจ้าสาวที่กลัวฝนและฝนแรงครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่มสามสิบเก้านาทีครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกนะครับสักครู่นี้ที่นึกไม่ออกก็คืออาจารย์เทพสิริสุขโสภาสักครู่นี้ที่ดาบอาการเตี้ยสุพรรณบุรีก็บอกว่าอาการฮิสโตรกมันจะเกิดร้อนปวดหัวแล้วก็หลังจากนั้นจะประมาณตอนช่วงที่เราเกิดเหตุเกิดสถานะอะไรลักษณะอาการนี้นะมันก็จะเกิดในช่วงที่แบบอากาศอ้าวๆร้อนๆทำอะไรต้องระมัดระวังด้วยก็65แล้วสำหรับท่านที่ฟังอยู่นะผมก็เลข6แล้วก็กำลังตามไปเออมันก็จริงๆนะก็คล้ายๆกันไปทำอะไรแล้วก็ลืมตัวเองทุกทีนะครับที่ปีนไปกันไปก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเออเรา60บางทีจะปีนขึ้นต้นไม้ก็ปีนกันเลยนะครับก็ลืมว่าไอ้ตอนลงมันไม่เหมือนเดิมแต่ก่อนยังโหนตรงนั้นลงนี้ลงอันนี้มันโหนไม่ได้แล้วก็บางทีก็ขึ้นที่สูงก็ไม่เคยกล้าขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้นะครับก็กำลังดูเรื่องการฟื้นฟูรัฐมนตรีนะครับช่วยมหาไทยรัฐมนตรีต่างๆได้ลงไปนะในพื้นที่ตั้งแต่แรกเลยนะครับเจเศษไทยเศษนี่ก็ระดมสรรพกำลังทุกอย่างกำลังดูเรื่องปอพอที่เขาหน่วยงานลดดุดโคลนลดล้อยางสถานีอะไรต่างๆลดอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือโรงครัวพระราชทานได้ดูมามันก็ต้องดูพวกเจ้าสัวเจ้าสัวนี่เขาช่วยอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนเอาเห็นมี CP บ้างเหมือนเห็นมีเซเว่นเหมือนกันเนาะก็ส่งข้าวของกันไปใช่ไหมครับก็ส่งไปเยอะๆนะฮะใครที่เข้าไปทำอะไรที่เป็นเกษตรอะไรอยู่ทั้งที่สูงเยอะๆก็ช่วยส่งกันไปเยอะๆแล้วกันนะเวลาที่เกิดเหตุนี่มันก็เราก็ไม่อยากจะไปโทษนะครับแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรบ้างที่แน่ๆก็คือน้ำมันลงเร็วครับมากๆพื้นที่สูงๆตรงนี้จะเป็นอย่างไรในการกักน้ำได้อนาคตเนี่ยจะทำยังไงไม่สามารถที่จะมีเส้นทางที่จะปะทะให้กับน้ำไปแล้วการกำจัดขยะนะครับวันนี้ผมกำลังได้ดู NBT ของผมนี่แหละครับเยอะเลยนะฮะก็เรื่องของทางศูนย์ที่อยู่ในเขตในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2ก็กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็พื้นที่ที่เขาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกำลังเก็บกู้กันนะฮะซากต่างๆทั้งข้าวของเครื่องใช้ที่น้ำพัดเสียหายเนี่ยมันเป็นขยะนะครับก็เยอะมากเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราก็อยากจะเอาข้าวของไปช่วยเหลือกันเดี๋ยวก็จะดูทางเบอร์โทรที่ติดต่อกันนะฮะว่าจะทำยังไงที่จะสื่อสารแล้วก็ส่งเข้าไปให้ได้เร็วรวดเร็วกันแต่ตอนนี้หน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับสภากาชาดไทยก็มีการเร่งระดมเข้าไปอยู่แล้วครับเดี๋ยวจะบริจาคที่นั่นก็ได้นะครับสำหรับท่านที่จะบริจาคเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องที่จังหวัดน่านนะฮะที่ปูเราก็ยังจำได้ว่าพื้นที่อย่างนี้ก็พอดูภาพถ่ายแล้วจะเริ่มคุ้นๆแล้วพอดีผมกำลังถามกอนกุยนะกฤษดาสุนทรที่อยู่สวทสุรินทร์ที่เคยอยู่ด้วยกันที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยก็กำลังดูภาพเก่าๆพอที่ปูนี่เขามีส่งภาพส่งมาตอนที่เราไปทำบริจาคผ้าห่มนะฮะทำโครงการไปบริจาคผ้าห่มเครื่องกันหนาวที่นั่นก็พอดูภาพเก่าๆแล้วเอ๊ะจะคุ้นๆหลายจุดนะฮะโดยเฉพาะถนนแล้วก็เส้นทางที่เราเคยลงมาจากทางบ่อเกลือแล้วก็เส้นทางมาถึงที่ปัวเนี่ยเรามาพักรถจอดกันอยู่พักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งคณะเราก็จำนวนหลายร้อยคนที่เคยไปทำกิจกรรมก็เลยเอ๊ะบ้านเมืองพอตอนนี้เขาเริ่มฟื้นฟูแล้วก็เห็นสภาพบ้านแล้วก็จะเริ่มมุ่นคุณว่าตรงนี้คือจุดที่เราก็เคยผ่านไปเช่นเดียวกันนะครับกับเพลงฝนดินครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ด่วนบขสนี่จะขึ้นสู่จังหวัดน่านนี่ก็มีหลายคันที่ต้องเดินทางกันนะครับก็ไปในพื้นที่ก็ถ้าเดินทางลำบากก็ฝากข้าวของส่งไว้ให้กันผู้ที่เขาหน่วยงานที่เขาได้รับผิดชอบกันแล้วกันจะได้ไม่เป็นภาระแต่วันนี้พื้นที่ก็มีการรับบริจาคเดี๋ยวผมดูเห็นเบอร์โทรแล้วนะฮะเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็ได้แถลงข่าวแล้วก็ส่งนี่ข้อความไว้ว่ามีข้อมูลไว้มีเบอร์โทรที่อยู่ที่จังหวัดน่านที่สารกลางจังหวัดเลยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งในเพจหลงรักน่านบอกพื้นที่น้ำหลากมันท่วมมานานแล้วตามบันทึกภาพน้ำนองหลวงพ.ศ.2424จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารหลวงวัดศรีมงคลอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านบันทึกความทรงจำของมหาอุทกภัยที่ท่วมเมืองยมเดิมริมแม่น้ำย่างบ้านเรือนและวัดวาเสียหายผู้คนต้องอพยพขึ้นสู่พื้นที่สูงเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่เพียงเปลี่ยนที่ตั้งของชุมชนแต่ยังเตือนเราว่าพื้นที่น้ำหลากมีความทรงจำของมันเสมอภาพนี้จึงมีใช้เพียงงานศิลปะหากเป็นบันทึกภัยพิบัติของชุมชนที่ส่งต่อคำเตือนข้ามเวลากว่า140ปีมาถึงคนรุ่นปัจจุบันนี่ก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังน้ำท่วมมาเป็นร้อยปีแล้วปิดท้ายด้วยเพลงน้ำฝนนะครับมาในช่วงหน้าชั่วโมงที่2ของท่านรัฐมนตรีกันครับ

0: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: เลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเองร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักประเมินสถานการณ์บริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำในลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำป่าสักอย่างต่อเนื่องหลังพบว่ายังมีฝนสะสมหลายพื้นที่ขณะที่ภาพรวมระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักยังคงต่ำกว่าตลิ่งได้แก่แม่น้ำยมระดับน้ำในสถานีต่างๆยังต่ำกว่าตลิ่งโดยได้บริหารจัดการน้ำผ่านประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์และแบ่งน้ำผ่านประตูระบายน้ำคลอง6บาทเพื่อลดผลกระทบต่อเขตเมืองสุโขทัยแม่น้ำน่านมวลน้ำได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วทำให้สถานการณ์บริเวณเมืองน่านและอำเภอเวียงสามีแนวโน้มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววันส่วนแม่น้ำป่าสักบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านเหนือของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังสถานีอำเภอวิเชียรบุรีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจึงสั่งการให้เฝ้าระวังพื้นที่ที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมและปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์กระทรวงแรงงานเตรียมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขโดมวัดบ้านร้องจังหวัดน่านบริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและการฝึกอาชีพเสริม
6: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานลงพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและประเมินความเสียหายพร้อมกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยประชาชนและผู้ประกอบอาชีพจึงได้สั่งการให้เร่งนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมามอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนกำชับให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขนาโดมวัดบ้านร้องเพื่อบริการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและการฝึกอาชีพเสริมเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดและในวันพรุ่งนี้จะร่วมกับประชาชนทำความสะอาดบริเวณโดมวัดบ้านร้องเพื่อจะได้ดำเนินการเปิดศูนย์บริการภายในวันที่26สิงหาคม ดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ออกหนังสือขอความร่วมมือไปยังสำนักและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคเหนือทั้งหมดขอการสนับสนุนบุคลากรเข้าตรวจสอบและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้กลับมาใช้งานได้ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: นายอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครแม่สอดสั่งเร่งระบายน้ำหลังฝนสะสมสูงสุดถึง197มิลลิเมตร
7: นายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดร่วมกับนายกุลเครือวีระนายกเทศมนตรีนครแม่สอดและคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังหลายจุดในเขตเทศบาลนครแม่สอดหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องประมาณ2ชั่วโมงโดยนายอำเภอแม่สอดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเทศบาลนครแม่สอดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดเร่งสำรวจความเสียหายและเร่งระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อผ่านน้ำลงสู่ลำห้วยแม่สอดโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติรายงานปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงณเวลา 17:00 นพบว่าสถานีวัดวังตะเคียนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีปริมาณฝนสะสมสูงถึง 197.2 มิลลิเมตรซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดในประเทศไทยในรอบวันดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

เริ่มต้นชั่วโมงที่2ด้วยเพลงที่สมาชิกของทนดนตรีคุณจรัสจากสิงหนครขอไว้ชื่อว่าเพลงว่าไม่มีชื่อตอนที่ทนดนตรีไลฟ์เชิญสู่มาก็มีผู้ที่ได้แต่งเพลงอยู่ในอัลบั้มชุดนี้ก็มาชมก็ได้แลกเปลี่ยนและสู่ก็ได้แนะนำนะครับให้รู้จักด้วยเป็นคนที่เขียนเพลงในอัลบั้มกังหันลมโบราณเป็นอัลบั้มที่ออกมาเคียงข้างออกมาใกล้ๆเคียงกันกับอัลบั้มไข่มดแดงเป็นอัลบั้มเพลงชาซึ่งในช่วงนั้นหลายเรคคอร์ดทำงานอยู่ก็งานคุณภาพอีกงานหนึ่งครับเดินทางในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันที่ถึงผมพิยศรุ่งสมัยและคุณสุภฤทธิ์ธรรมดีควบคุมเสียงในสืบสารรักษาต่อยอดได้โพสต์ไว้เรียบร้อยแล้วครับผมได้เจอแล้วมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็ขอขอบคุณท่านที่ร่วมปั่นน้ำใจบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับมูลนิธิครับก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเข้าไปที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็สามารถที่จะส่งเข้าไปได้นะครับมีทั้งสแกนแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชีนะครับ020-3-04545-1ธนาคารไทยพาณิชย์ครับเลขที่บัญชี020-3-04545-1ก็บริจาคเข้าไปหรือสอบถามข้อมูลได้ at friendซอฟพาโทร02-054-6546นะครับเดี๋ยวผมจะส่งตรงนี้เข้าไปในไลน์ของทนดนตรีกันด้วยครับจะได้เป็นช่องทางหนึ่งที่จะให้สมาชิกได้ช่วยกันไปบริจาคเข้าไปที่มูลนิธิอาสาเพื่อนเพื่อพายามยากก็ช่วยกันนะครับยามนี้ต้องระดมเข้าไปเบื้องต้นหนึ่งก่อนหลังน้ำลดแล้ว เรื่องของการฟื้นฟูเรื่องของการเยียวยาแล้วก็เรื่องการแก้ช่วยเหลือเฉพาะหน้ากันตรงนี้นะฮะจะทำยังไงกันต่อไปในภายภาคหน้านี้ก็ต้องเอาปัญหาตรงข้างหน้านี้ให้ได้กันก่อนว่าจะช่วยกันอย่างไรนะฮะในยามที่น้ำลดแล้วก็ฟื้นฟูสภาพบ้านสภาพเมืองสภาพที่อยู่อาศัยแล้วก็สิ่งที่เป็นสาธารณูปโภคต่างๆที่จะต้องช่วยดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่นอกเหนือจากทางหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่อาสาสมัครทั้งหลายแล้วด้วยก็ต้องระดมเข้าไปช่วยกันตรงนี้ด้วยนะครับ0816-346-452นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816-346-452กับเพลงที่คุณขอมาแล้วก็ทางที่คุณทางขอใน Google Form ที่ทำแบบฟอร์มไว้ให้แล้วก็ในไลน์ก็ติดต่อสื่อสารกันมาก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยมอบเพลงต่างๆให้ในคืนวันนี้ในชั่วโมงที่2และชั่วโมงที่3ข้างหน้านี้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้และชะตากรรมครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

มีผู้ฟังที่ขอกล่อมลูกก็เลยต่อเนื่องจากนกกล่อมลูกมานกเขาเถื่อนให้เห็นความยากลำบากของพ่อแม่แล้วก็วันนี้ก็มีความยากลำบากของผู้ฟังที่จะฟังถนนดนตรีบอกว่าเข้าเว็บในการฟังทำไม่ได้เลยวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรฟังถนนดนตรีมาดามออยบอกคืนนี้ฟังถนนดนตรีใช้ความพยายามมากค่ะกว่าจะฟังได้ที่ใช้ทางเนี่ยนะฮะเข้าทางแบบฟอร์มไอ้เนี่ยลิงก์รายการที่ให้ฟังทางออนแอร์ไอ้เขาเรียกดูเนี่ยนะครับทางโซเชียลเนี่ยนะครับทางมือถือเนี่ยก็ลำบากลำบนกันไปตามๆกันดีครับอย่างเงี้ยนะฮะทางใช้ความพยายามกันหน่อยครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองนะครับพอดีผมกำลังดูที่เขาโหเห็นซากปรักหักพังแล้วก็เห็นร่องรอยที่น้ำพัดทำลายแล้วก็พัดพาเอาซากของต้นไม้กิ่งไม้แล้วก็เศษวัสดุอะไรต่างๆพัดพามากับน้ำแล้วลงมาถึงพื้นที่ทางปัวเส้นทางที่น้ำลงมาถึงพัดเข้าไปทางบ้านเรือนประชาชนเนี่ยนะครับก็เห็นแล้วโอ้โหต้องใช้เวลากันมากๆเลยนะเหน็ดเหนื่อยกันอีกเยอะนะครับแล้วก็ยังมีดราม่ากันเรื่องภูเขาหัวโล้นเรื่องอะไรต่างๆตัดไม้ทำลายป่าใช่ไหมครับเราจะไปโทษกันเลยครับตอนนี้มันไม่มีใครที่จะอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับก็ธรรมชาตินะฮะเราใครไม่เกิดขึ้นตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันเหน็ดเหนื่อยลำบากแค่ไหนทุกๆคนก็อยากจะเข้าไปในสถานที่ที่มีความสวยงามกันทั้งนั้นนะฮะแม้กระทั่งน้องเอกพงศ์ผู้พิการสายตานี่ก็ขนาดว่าเขามองไม่เห็นแต่เขาก็จะสัมผัสได้ถึงความงดงามร้านกาแฟที่เขาไปที่บ่อเกลือขึ้นไปบนภูเขาสูงนั่นน่ะมันก็ได้ฟังจากความงามที่คนที่เขาเล่าให้ฟังแม้กระทั่งผู้พิการสายตาจะมองไม่เห็นแต่ก็สัมผัสได้ว่ามันมีความงามอย่างไรนะฮะเรื่องของธรรมชาติที่เวลาขึ้นไปบนที่สูงกันน้าหงาเรื่องหนังใช่ไหมฮะอรุณการแหละครับวันที่3กันยายนเป็นยังไงบ้างเนี่ยเรื่องเป็นยังไงอะไรผมไม่ได้ตามเลยเห็นเขาไปดูวันก่อนที่หนังกลางแปลงเลยครับก็ไม่ได้ตามเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวต้องขอตามนิดนึงในหนังอะไรอรุณการใครมีข้อมูลก็ส่งกันมาบ้างนะครับคนที่มุมน่ารักก็มีบอกว่าไม่เป็นไรในเวลาที่เหมาะสมมันเยียวยาจิตใจได้มากน้อยก็ไม่มากก็น้อยเป็นพลังบวกเห็นกองทรายเต็มบ้านไม่เป็นไรหมู่บ้านนี้ช่างก่อสร้างเยอะได้ทรายก่อฉาบฟรีกำไรแน่นอนเห็นกองไม้เต็มบ้านไม่เป็นไรหน้าหนาวมีฟืนก่อไฟไม่หนาวแล้วเห็นท่อนไม้สูงไม่เป็นไรมีอาชีพใหม่แล้วอบถ่านขายแถมได้ไม้ซ่อมบ้านเห็นโคลนเต็มบ้านไม่เป็นไรเอาไว้ปลูกผักสวนครัวผักต้องสวยแน่ๆเห็นคนมากมายมาให้กำลังใจไม่เป็นไรเราเข้มแข็งกำลังใจดีเพราะได้กำลังใจดีๆจากทุกคนสุดท้ายไม่เป็นไรตราบใดยังมีลมหายใจชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคนปัวสู้ๆครับโอ้นี่มองแง่บวกมากเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรยังไงก็สู้กันต่อไปเหมือนทนดนตรีครับเราก็สู้กันมานานแล้วกว่าจะจัดรายการเพลงเพื่อชีวิตได้จนกระทั่งถึงวันนี้31ปีไม่เป็นไรเรายังเดินทางกันต่อไปครับ

งานในอัลบั้มที่ศิลปินคัดค้านการสร้างกระเช้าขึ้นดอยหลวงเชียงดาวให้ธรรมชาติเป็นตามธรรมชาติทั้งหมดที่ทุกดอยดงดอยทั้งหลายที่ขึ้นไปที่สูงก็จะมีสิ่งที่เราได้ไปพบได้ไปเจอเห็นในเรื่องของทั้งความงดงามทั้งธรรมชาติทั้งป่าเขาแล้วก็อากาศถ้าว่าเราไปพื้นที่ในอากาศที่เย็นหนาวเราไปสัมผัสบรรยากาศเท่านั้นแต่ในช่วงนี้ก็ต้องสัมผัสบรรยากาศของฝนที่ตกลงมากันอย่างมากๆในหลายบันดอยทั้งหลายด้วยโดยเฉพาะคุณครูที่ไปสอนเด็กๆที่ต้องฝ่าโคลนฝ่าน้ำเข้าไปกว่าจะไปถึงได้เส้นทางไม่ไกลแต่ใช้เวลาเดินทางนานต้องเข้าฝ่าไปในเส้นทางที่ยากลำบากนะฮะก็ต้องมุ่งมั่นจริงๆนะฮะถึงจะอยู่ได้ครับเพลงเดือนเต็มดวงนะครับน้องปฏิญญาเป็นคนร้องไว้ก็มีผู้ฟังที่ขอเพลงจากทุ่งหญ้าถึงดวงดาวของน้าต้อมกิติพงศ์ขันธการน้าต้อมสองวัยจากคุณจิมที่อยู่พัทยาดีให้คุณสุภเลิศดูแล้วเอ๊ะมีเพลงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับได้ฟังแล้วนานแล้วก็คงจะปิดท้ายกันในชั่วโมงที่สองตรงนี้นะครับกับบทเพลงของน้าต้อมกิติพงศ์ขันธการน้าต้อมสองวัยจากทุ่งหญ้าถึงดวงดาวแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านลดระดับลงทุกพื้นที่แล้วขณะที่การจ่ายเงินเยียวยาจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าเช้าให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 นถึง 6:45 นในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านลดระดับลงทุกพื้นที่แล้วขณะที่การจ่ายเงินเยียวยาจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเน้นย้ำประชาชนเตรียมเพียงบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนเท่านั้น
1: นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแถลงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าระดับน้ำได้ลดลงต่ำกว่าตลิ่งเกือบทั้งหมดแล้วตั้งแต่เวลา 17:00 น.วันนี้เว้นแต่พื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจะเร่งระบายออกโดยเร็วส่วนการฟื้นฟูจะเน้นพื้นที่อำเภอปัวเป็นลำดับแรกฟื้นฟูได้แล้ว 83% ของพื้นที่แต่จะต้องล้างซ้ำหลายรอบเพื่อให้สะอาดและเรียบร้อยส่วนพื้นที่อื่นจะทยอยฟื้นฟูเช่นในเขตเทศบาลเมืองน่านทำความสะอาดไปแล้ว24สายทางและจะเก็บตกขยะรอบที่2ทุกชุมชนส่วนตลาดสดกลับมาเปิดจำหน่ายสินค้าแล้วและจะทยอยเปิดโรงเรียนตามความพร้อมตั้งแต่วันพรุ่งนี้ทั้งนี้ประชาชนทยอยเดินทางออกจากศูนย์พักพิงกลับบ้านเนื่องจากระดับน้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเหลือเพียง44คนจาก109คนส่วนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยจะเร่งดำเนินการโดยเร็วทุกอบต.และเทศบาลจะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายทันทีโดยจะได้รับเงินก้อนแรก 6,700 บาทเริ่มจ่ายตั้งแต่30สิงหาคมเป็นต้นไปยกเว้นผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปัวที่จะได้รับเงินเยียวยาตั้งแต่วันพรุ่งนี้ประชาชนเตรียมเพียงบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนต่อผู้นำชุมชนส่วนแบบฟอร์มคำร้องและการถ่ายเอกสารต่างๆเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดนันทิกากิตตาโลรายงาน
0: ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านยืนยันจ่ายน้ำให้ประชาชนในจังหวัดน่านได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคได้เกือบทั้งหมดแล้ว
2: นายณรงค์ฤทธิ์คงปานผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านเปิดเผยถึงสถานการณ์การจ่ายน้ำในพื้นที่ประสบภัยว่าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านดูแลการจ่ายน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอปัวเชียงกลางท่าวังผาเวียงสาและนาน้อยโดยปัจจุบันสามารถจ่ายน้ำได้แล้ว 100% มีเฉพาะบางพื้นที่ในอำเภอปัวที่มีปัญหาเรื่องท่อหลุดซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ50ครัวเรือนคาดว่าพรุ่งนี้จะสามารถดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จได้สำหรับสถานการณ์การใช้น้ำในอำเภอปัวโดยปกติมีการใช้น้ำอยู่ที่ 3,000 ลูกบาทเมตรแต่ปัจจุบันมีการใช้น้ำวันละกว่า 5,000 ลูกบาทเมตรคาดว่าหลายคนจะใช้เพื่อล้างบ้านเรือนยืนยันมีการจ่ายน้ำเพียงพอต่อความต้องการสำหรับประชาชนที่มีปัญหาด้านการใช้น้ำสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1662ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมายังได้สนับสนุนน้ำสะอาดไปยังหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว 435,000 ลิตรและจะจ่ายน้ำได้ต่อเนื่องจนถึงภาวะปกติส่วนคุณภาพน้ำยืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐานและมีเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพความขุ่นไม่ให้เกินค่ามาตรฐานก่อนจ่ายไปสู่ประชาชนพาณิชย์คาดนาครายงาน
0: ทางการคูเวตประนามอิสราเอลที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียซึ่งทำให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศคูเวตออกแถลงการประนามกองทัพอิสราเอลที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่หมู่บ้านเบตจินทางตอนใต้ของซีเรียเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งกองทัพอิสราเอลให้เหตุผลว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้กลุ่มก่อการร้ายในซีเรียที่เป็นภัยคุกคามต่อทหารอิสราเอลกระทรวงการต่างประเทศคูเวตยังเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติร่วมกันดำเนินมาตรการกดดันให้อิสราเอลยุติการรุกรานดินแดนของซีเรียที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

างครั้งก็ต้องอดทนว่าอยู่ในพื้นที่ดงดอยห่างไกลความเจริญแต่ว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ต้องมาแข่งแย่งไม่ต้องมานั่งเบียดเสียดยัดเยียดต้องมาแข่งขันหรือว่าเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางการจราจรที่วันหนึ่งต้อง 2-3 ชั่วโมงในภาคเมืองคนที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในชนบทอยู่ในบ้านกลางไพรอยู่ในดงดอยต่างๆจะมีความสุขอยู่ตรงนั้นแล้วก็อยู่ในพื้นที่พื้นถิ่นที่เขาได้ใช้ชีวิตอยู่มาเนิ่นนานแล้วก็อยู่กับญาติพี่น้องก็มีชุมชนมีครอบครัวมีความสุขอาจจะทางไกลหรือช่วงหน้าแล้งอาจจะต้องขาดแคลนน้ำช่วงหน้าฝนต้องผจญกับภาวะน้ำท่วมแต่มันก็มีความสุขที่เขาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นซึ่งมันก็หาอะไรที่มาทดแทนชดเชยไม่ได้บางทีไม่ต้องไปซื้อข้าวของอะไรที่มีราคาหรูหราแพงๆแต่ก็อยู่ได้ด้วยความสุขใจเช่นที่เพลงซึ่งคุณผู้ฟังได้ขอมาจากกาญจนบุรีก็มอบให้ในต้นชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีนะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตกันบ้านเฮาอยู่นานไม่มีนะฮะเอ๊ะเพิ่งให้ใส่ไปผมก็ไม่รู้ศิลปินเหมือนกันนะว่าวงอะไรพอดีได้ให้คุณบุญประกอบได้ใส่ให้เมื่อช่วงที่แล้วก็อยากฟังกันนะแต่ว่าพอดีไม่แน่ใจว่าใส่ไว้ให้หรือเปล่าก็คือเพลงของบ้านเฮาอยู่นานไม่รู้ว่าศิลปินชื่ออะไรอันนั้นอะไรนั่นนะสักอย่างช่วงนี้กำลังดูศิลปินใหม่ๆที่ทำงานอยู่ในเพลงศิลปินอิสระก็กำลังดูอยู่ว่าปีหน้าก็กำลังตั้งใจว่าจะพยายามหาเพลงของศิลปินที่ได้สร้างสรรค์ทำงานในแง่มุมมองใหม่ๆกันฮะอ๋อบ้านฮาวอยู่นานเจอไหมบ้านฮาอยู่นานหรือบ้านฮาวอยู่นานใส่เพี้ยนพิมพ์ไปผิดอ๋อใช่มันเห่าคือเป็นบ้านหาแล้วฮะโอเคเริ่มหลายตา60แล้วยังมาถือสาขาไอ้ของครับก็เริ่มหลายตาแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องหาหมอแต่เช้ามืดเลยนะฮะไปโรงพยาบาลมาหมอนัดตรวจ9โมงนะครับโดนหมอดุมา2ครั้งแล้วเพราะว่าเลื่อนเนื่องจากจัดถนนดนตรีไลฟ์แล้วตรงกับที่คุณหมอนัดก็เลยต้องเลื่อนมา2ครั้งแล้วคุณหมอโทรมาเองเลยนะฮะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เอาใจใส่คนไข้ดื้อๆคนนี้ต้องตรวจเช็คทั้งเรื่องหัวใจคลื่นหัวใจนะครับความดันโลหิตนะฮะความดันเรามีความดันสูงแล้วก็อะไรกันหมอยุรกรรมอ๋อฉีดคราวนี้ก็บอกตั้งแต่ฉีดไข้หวัดใหญ่แล้วจะให้ฉีดงูสวัสด์ด้วยเพราะเคยเป็นเมื่อคราวที่ผ่านมาอู้ทรมานงูสวัสด์แล้วมันเป็นตรงขาตรงกล้ามเนื้อด้านหลังด้วยตรงน่องโอ้โหตอนที่มันปวดที่มันช่วงระหว่างกำลังเริ่มจะหายลดไข้ไปแล้วแต่มันคันนี่นะครับโอ้โหคุณเนื้อทั้งคันทั้งปวดทั้งไอ้ตรงที่มันทำลายเข้าไปในประสาทตรงกล้ามเนื้อเนี่ยโอ้โหมันอย่าให้พูดเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงเขาคุณหมอบอกว่าต้องฉีดป้องกันงูสวัสดได้แล้วก็รู้สึกจะเข็มละหลายตังค์เหมือนกันนะต้องออกตังค์เองด้วยเรามาเบิกไม่ได้หรอกนะครับครับเพลงที่ขอในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีนะครับก็เจอแล้วนะฮะคุณป๋องได้ครับแล้วก็เพลงของดวงดาวเดียวดายด้วยนะครับนะฮะเพลงบ้านเฮาอยู่นั่นนะฮะแล้วก็เพลงจะใดจากดวงดาวเดียวดายครับ

ป็นชื่อเพลงที่สั้นที่สุดในงานของดวงดาวเดียวดายเป็นศิลปินที่รวมตัวกันมาแสดงให้กับทนดนตรีไลฟ์ในครั้งที่นางาคารวาลจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางาคารวาลแล้วก็มาร่วมกับคารวาลน้อยนะฮะก็ที่คงได้ฟังได้ชมกันในทนดนตรีไลฟ์เป็นภาคของรายการโทรทัศน์ทุกคืนวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มก็ลืมอย่าลืมติดตามหลังจากจบเทปของพี่อาสินทรีเวชนนท์70ปีกุหลาบล้านนาแล้วก็จะเป็นเทปของการแสดงที่บันทึกไว้กับอินบุโดกันกบไมโครแล้วก็ไทยธนาวุฒินะก็ติดตามกันได้ในทางช่องNBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกคืนวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มส่วนวันเสาร์อาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนเราก็อยู่กันทางวิทยุที่ทำหน้าที่กัน31ปีแล้วนะครับจะมีคำถามว่าถ้าเป็นป่าที่น่านทางเหนืออย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยน้ำถ้าฝนตกขนาดนี้จะมีเรื่องน้ำท่วมไหมท่วมแน่ๆหรอครับไม่ต้องห่วงเพราะตก400สามสี่ร้อยนี่มันยังไงก็เอาไม่อยู่ต้องให้เป็นป่าอุ้มน้ำซับน้ำไว้แค่ไหนก็ตามทีตอนนี้ก็ช่วยกันได้ก็พยายามช่วยพี่น้องที่กำลังตกทุกข์ได้ยากกำลังลำบากอยู่ในขณะนี้นะครับทุกหน่วยงานที่ระดมกำลังเข้าไปทุกสรรพกำลังผู้คนที่เข้าไปแล้วก็สิ่งที่จะฟื้นฟูต่อไปข้างหน้าด้วยก็เรื่องของกำลังใจให้ต่อกันและกันยามที่เขาท้อแท้ยามที่เขาเหนื่อยยากก็อย่าไปดราม่าอะไรกันเลยฮะโจมตีต่อว่าอะไรก็คนไทยทั้งของเราทั้งนั้นเราไม่มีใครคงจะไม่ว่าจะเป็นที่หัดใหญ่ที่ผ่านมาที่ไหนก็แล้วแต่หรือว่าในกรุงเทพเองที่เคยน้ำท่วมก็เราก็เคยเจอสภาพแบบที่เราเจอกันมาทั้งที่เรานี้ตายหัวซุกหัวซุนกันไปในปี54ก็เคยมาแล้วฮะกลับต้องกลับไปอยู่ที่บ้านพ่อตาแม่ยายอุตริตพาลูกหอบเสื้อผ้าข้าวของกันไปหนีตายไปหนีน้ำท่วมฮะกว่าจะกลับมาสู่กรุงเทพในการทำงานได้ก็เล่นเอาเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์ขับรถอ้อมไปถึงนู่นนะครับกว่าจะไปถึงอุตริตได้ในสภาพเมื่อปีที่เราน้ำท่วมเราก็เคยเจอกันมาแล้วก็ต้องเห็นใจกันทุกส่วนนะครับไม่มีใครที่อยากจะให้มันเกิดในเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมาก็ต้องดูแลช่วยเหลือกันยามที่ทุกคนได้ประสบในสถานการณ์หรือชะตากรรมอย่างนี้นะครับเพลงที่เมื่อวานนี้ขอไว้นะฮะทางกุกันฟองของทนดนตรีก็เกี่ยวกับทางเหนือก็อยู่ในช่วงนี้กับการให้กำลังใจนะครับแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครแล้วก็จากเชียงใหม่ของกุหลาบปากสันมาครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ยันกลับมาหรือยังโอเคครับชั่วโมงสุดท้ายนะครับในคืนวันอาทิตย์กับทนดนตรีผมพิจิตรุ่งสมัยนะครับก็เพลงที่ขอมาจากเชียงใหม่แล้วคุณเจ้าคุณเราส่งภาพแม่พระจันทร์เต็มดวงตอนวันมาฆบูชามาให้ชมแล้วอิจฉาคนที่อยู่บนดงดอยสูงตอนนี้ก็คนที่อยู่บนดอยสูงที่จังหวัดน่านก็กำลังลำบากนะฮะก็ที่ปัวแล้วก็ที่อีกหลายๆที่นะครับที่น้ำกำลังจะเข้าไปในพื้นที่ก็ต้องคอยระมัดระวังดูแลกันในเพจที่ผมอ่านอยู่มีคุณอยู่ท่านหนึ่งนะคือเราบอกว่าแพลนกันไว้เป็นเดือนว่าจะมาเที่ยวน่าน2คืนมา21กับ23จองที่พักทุกอย่างไว้หมดแต่อยู่ๆแผนท่องเที่ยวก็เปลี่ยนมาเป็นผู้ช่วยมาเป็นช่วยผู้ประสบภัยแทน2ถึง3วันนี้ได้มีส่วนช่วยคนที่กำลังเดือดร้อนมากมายจากเหตุน้ำท่วมในจังหวัดน่านทำอะไรกันมากมายย้ายคนโรงครัวถุงยางชีพโชคดีตรงที่เรามีประสบการณ์กันมาก่อนและการทำงานของปภ.ที่เข้ามาประสานกับกู้ภัยมันดูเป็นรูปเป็นร่างเป็นระบบขึ้นมาหน่อยทุกอย่างเลยไวไปหมดสู้ๆนำเมืองน่านเดี๋ยวมีโอกาสคนจะวางแผนมาเที่ยวน่านอีกทีนะครับก็ในสิ่งที่เราคิดว่าสร้างสรรค์นะช่วยกันนะฮะอะไรที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของการต่อว่าต่อขานกันหรือโจมตีอะไรกันมันต้องเลิกคุยกันเรื่องนี้ต้องคุยกันเรื่องต้องแก้ปัญหานะครับถึงมันจะแก้ยากแก้เย็นกันในบ้านเมืองของเรานี่ก็ต้องแก้กันต่อไปครับมีกำลังใจกันนะฮะบรรยากาศทั้งเหนือหน้าหนาวนะฮะก็ทุกคนก็จะไปสัมผัสอากาศหนาวแล้วก็ไปชื่นชมทั้งวิวทิวทัศน์ทั้งความงดงามทั้งเรื่องของธรรมชาติขุนเขาที่ได้ไปสัมผัสบรรยากาศกันอยู่เป็นประจำทุกๆปีนะปีละครั้งสองครั้งก็ว่ากันไปตามเส้นทางที่เดินทางนะฮะแต่พอหลังที่เกิดเหตุเกิดอุทกภัยน้ำท่วมก็ต้องไปฟื้นฟูต้องไปช่วยกันนะครับอย่าปล่อยให้ทอดทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยเขาโดดเดี่ยวกันในการสู้เพียงลำพังไม่ได้นะครับก็อีกสัมผัสหนึ่งในบรรยากาศหน้าหนาวที่ขาดไม่ได้น่าจะเป็นเรื่องของกาแฟคาเฟ่โพเทรีเอกพจนาพิทักษ์ครับ

และห่วงคำหนึ่งที่ไม่อาจนับบางวันแดดบางวันฝน

0: จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณแล้วเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วล่ะเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เรียกทิ้งมันจะเรียกอะไรละตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอะเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอด
0: ใช่
2: เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแอดตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองนี่เราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

ช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงสุดท้ายกับผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณสุภเลิศธรรมฤดีควบคุมเสียงเห็นร้านรวงร้านกาแฟที่มีความงดงามมีความตั้งใจมีเสน่ห์มีเรื่องราวดีๆที่เป็นสิ่งที่อยู่บนตรงดอยที่กว่าจะสร้างขึ้นมาด้วยหยาดเหงื่อน้ำพักต้นแรงของแต่ละร้านแต่ละคนแต่ละท่านก็ต้องมาลายหายสิ้นไปกับสายน้ำและก็ความเสียหายจากบรรดาเศษซากปรักหักพังกว่าจะฟื้นกว่าจะได้ขึ้นมาเกิดเป็นร้านดวงได้อีกนี่คงต้องใช้เวลากันมากพอสมควรทุนรอนที่หายไปจากการทุ่มเทที่ทำงานมาก็คงจะต้องหมดไปกับการที่จะต้องฟื้นคืนสภาพในพื้นที่ก็เป็นกำลังใจแล้วก็คิดว่าสิ่งที่จะทำได้ช่วยกันได้แบบนี้ก็คงจะต้องช่วยเหลือเจือจานกันไปสำหรับการบริจาคข้าวของเครื่องใช้ในภายภาคหน้าจะมีการทำโครงการอะไรที่สามารถที่จะให้เอาชนะธรรมชาติได้ก็คงจะต้องดูกันไปว่าจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าแน่ๆก็คือเราก็คงจะต้องอยู่กับธรรมชาติวิธีของธรรมชาติเหล่านี้ต่อไปนะครับคือวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามทนดนตรีในคืนวันเสาร์วันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับผมพิจิตรรุ่งสมัยนะครับทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการเจริญวสันต์วงสว่างสมเกียรติไทยมณีบุญประกอบโอกิจมริภาเทียมแสนเตือนใจจำนานในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาคุณสุภเลิศธรรมดีควบคุมเสียงนะครับเราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้า3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางสัปดาห์หน้าติดตามกันใหม่นะครับลาคุณไปก่อนครับลาติสวัสดิ์ครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
2: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
1: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจาย

สามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่24เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น11ค่ำเดือน9ปีมะเมียดิฉันมัชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศอำนาจจันทร์ประนดปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเพลงจากสถานีเวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีรายการคนไทยหันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มเวลา9นาฬิกา30นาทีรายการสไตล์ดีเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีอาสาพาเที่ยวเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว12นาฬิกาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำ

การประทำต่างๆในวันนี้ก็มีคุณอำนาจเย็นประนดมาทำหน้าที่กับสถานีอัตมาภูพุทธท่านผู้กว้างก็มาทำหน้าที่ร่วมกันก็ต้องขอปล่อยด้วยขัดข้องทางเทคนิคทางโทรศัพท์ขัดข้องก็ไม่สามารถจะออกทางไลฟ์สดได้เดี๋ยวทดลองดูทางไลฟ์สดตอนนี้ได้ยินหรือเปล่าก็ถ้าได้ยินก็ฟังต่อไปแต่คุณอำนาจคงจะได้ยินแล้วแหละตอนนี้ออกเวลาไป10นาทีก็พูดเลยเวลาไปเล็กน้อยก็แล้วกันท่านผู้หวังวันนี้จะได้พูดในเรื่องของทำบุญด้วยอะไรจึงได้บุญมากทำบุญด้วยอะไรจึงได้บุญมากทำด้วยอะไรได้บุญมากทำด้วยอะไรจะได้บุญมากแล้วก็ทำบุญปรารถนาอะไรที่ทำบุญนี่เราปรารถนาอะไรในหัวข้อใหญ่ประเด็นใหญ่สองข้อที่จะนำมาพูดนำมาแสดงชี้แจงให้ท่านทั้งหลายได้ระดับเดี๋ยวทดลองดูที่จริงนี่ก็ใช้ได้แล้วแหละแต่ว่าทางไลฟ์สดก็ผู้ที่รับชมรับฟังก็คงจะต้องงดไปก่อนเพราะว่าทางสวทนี่ไลฟ์สดเสียเลยต้องพูดทางโทรศัพท์ก็หวังว่าท่านคงจะได้รับฟังในขณะนี้อย่าเลื่อนอย่าหมุนคลื่นไปหน่อยนี่คงจะได้แล้วแหละคุณอำนาจก็ประสานงานให้คงจะได้แล้วทุกอย่างแล้วมันก็ไม่เที่ยงกันแน่ยกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ไม่เที่ยงตกอยู่ในพระไตรลักษณ์ตกอยู่ในพระไตรลักษณ์ตกอยู่ในพระไตรลักษณ์ตกอยู่ในอันนี้อย่างทุกขอนัตตาไม่มีใครจะห้ามได้ก็เป็นเรื่องของพระไตรลักษณ์เรื่องของอนิจจังเรื่องของทุกขังเรื่องของอนัตตาแต่ท่านก็ต้องวางต่อไปอาจจะยืดเยื้อเวลาเล็กน้อยมาแล้วกันจริงพรุ่งนี้วันที่5เป็นข้าวเปิดก่อนพรุ่งนี้นะทำให้ก่อนอาจารย์จะว่าจะข้าวเปิดก่อนทำให้กัดก้องในวันนี้วันที่5ทำให้กัดก้องแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องวางทางสถานีอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันวางทางสถานีครั้งแล้วก็แล้วกันวันพรุ่งนี้ดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้อดใจรอในการฟังอดใจรอทุกเรื่องอ่ะเพราะว่าในโลกนี้มันจะได้สมปรารถนาของเรานั้นมันไม่ได้ทั้งหมดอ่ะมันไม่ได้ทั้งหมดทีนี้ว่าทำบุญด้วยอะไรจึงจะได้บุญมากนี่แล้วก็ทำบุญปรารถนาอะไรเป็นหัวข้อใหญ่ๆพระทางวิทยุของจะมีคนกว้างอยู่อะแต่ทางไลฟ์สดนี่ยังไม่มีใครมานะเนี่ยเมื่อกี้มาเป็นจอเลยทางไลฟ์สดแต่ตอนนี้ก็หายไปเลยไม่ทราบหายไปไหนคิดว่าคงเสียได้ไม่เสียยกไม่เสียไลฟ์สดไม่เสียแต่ทางสถานีเข้าไม่ได้อะต้องจ่ายตัวรับแทนจ่ายตัวรับแทนทีนี้พูดเรื่องทำบุญนั้นทำบุญด้วยอะไรจะได้บุญมากก็ยกหัวข้อนี้ขึ้นมาพูดก่อนทำบุญที่ได้บุญก็บุญที่เป็นทิฏฐะเวทนิยกรรมนี่อาจารย์เนรมาสมัครลองเปิดไลฟ์สดดูแต่ผมก็ไลฟ์สดแล้วนะตอนนี้ไลฟ์สดแล้วอาจารย์เนรเปิดดูว่ามันเข้าหรือเปล่าแต่ว่าไลฟ์สดใช้ได้เป็นเก้าหรือเปล่าในทิฏฐะเวทนิยกรรมบุญที่ให้ผลปัจจุบันทันตายคนเดี๋ยวนี้ก็ได้ทำบุญแล้วต้องการจะให้ผลในปัจจุบันทันตายนะแต่ว่าอะไรเราขาดอะไรจึงบุญไม่ปรากฏในปัจจุบันทันตายแต่บางทีก็มีนะบุญปรากฏในปัจจุบันทันตาเห็นก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าน้อยน้อย
ต้องรอการเวลาอย่ารีบร้อนนะไม่ใช่ทำบุญวันนี้จะรวยวันนี้ไม่ได้ไอ้คนที่เขาทำบุญวันนี้รวยวันนี้ก็คนนั้นต้องสั่งสมบุญมามากเขาเรียกว่าอิทธะเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันที่ทำได้ยินว่าคนแก่นเจยชื่อว่าปุณณะอาศัยท่านสุมาณะเศรษฐีอยู่ในเมืองราชคฤห์เนี่ยจะเด็ดมาแล้วแสดงว่าไล่สุดดีแล้วก็คนอื่นเมื่อกี้มาเยอะแยะเดี๋ยวหายไปหมดแล้วไม่รู้ไปไหนคิดว่าเสียตาคิดว่าเสียไม่เสียอยู่เดินมาแล้วไม่เป็นได้ได้แล้วคุณรู้คนก็มาไม่รู้ไปไหนจ้ะวะนี่ฮะนายคนเข็นใจคนจนน่ะเราอยากคิดว่าคนจนจะไม่รวยอยากคิดว่าคนรวยจะไม่จนน่ะมันเป็นได้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ากรรมอิทธะเวทนียกรรมกรรมอะไรดีหรือชั่วทางดีทางชั่วนะที่จะให้ผลในปัจจุบันคนเข็นใจชื่อว่าปุณณะอาศัยท่านสุวรรณเศรษฐีอยู่ในเมืองราชคฤห์วันหนึ่งเขาโฆษณาการเล่นนักสัตว์ในเมืองเล่นสนุกสนานน่ะมีมโหรสพออกมาและแบสามาและมีมโหรสพในเมืองท่านเศรษฐีจึงกล่าวกับนายปุณณะนั้นว่าถ้าวันนี้เจ้าจะถอยนาอาจจะได้โคสองตัวกับถอยถ้าวันนี้เจ้าถอยนาถ้าเจ้าไปไม่ไปเที่ยวมางานมโหรสพเนี่ยมานักสัตว์นักขัตฤกษ์เนี่ยอาจจะได้โคสองตัวกับถอยใหม่ๆหนึ่งคันเขาเรียกเป็นคันนะคันเถยอ่ะเขาเรียกเป็นคันนะแล้วก็เขาทำนาเป็นหลักเนี่ยเศรษฐีสุมาณะเศรษฐีเจ้าจะเล่นนักสัตว์หรือว่าเจ้าจะไถนาถ้าทางนี้เราจะเอาไหนเนี่ยเจ้าจะเล่นนักสัตว์หรือเจ้าจะไถนานักนายปุณณะได้พูดว่านักสัตว์จะมีประโยชน์อะไรเพราะคนมีบุญนี่รู้ว่าการดูการเล่นต่างๆเป็นฆ่าศึกต่อกุศลนายปุณณะจึงได้นึกในที่ว่านักสัตว์จะมีประโยชน์อะไรแก่ผมจะไถนาผมจะไถนาถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องเลือกเอาโคตัวที่ต้องการเอาไปไถนาให้ตะโคเลยเพราะเขาเลี้ยงโคไว้หลายตัวนี่เขาไปไถนาในวันนั้นนี่เขาเรียกทิฏฐธรรมะเวทนียกรรมเขาไปไถนาในวันนั้นนะพระสารีบุตรเถระออกจากนิโรธสมาบัติคนราตรีออกจากนิโรธสมาบัตินี่รำพึงว่าเราจะทรงก็ใครวันนี้ในพระที่ออกจากนิโรธเนี่ยอีกเจออย่างบริสุทธิ์ผุดพองก็คิดว่าวันนี้เราจะส่องกรอกใครก็ต้องดูเหมือนกันนะดูนะว่าจะส่องกรอกใครอ่ะก็ได้เห็นนายปุณณะคือภาพมันเกิดในใจของท่านเนี่ยเหมือนเป็นภาพมาปรากฏก็ได้เห็นนายปุณณะคนทำนานี่เป็นคนจนเป็นคนแข็งใจอ่ะจึงถือเอาบาตรจีวรไปอย่างที่เขาถอยพระเถระพระสารีบุตรเนี่ยถือเอาบาตรจีวรไปอย่างที่เขาถอยนานายปุณณะวางเอ่ยก็ได้ถวายไม้จำรักวันเห็นพระแล้ววางเอ่ยเลยนะวางเอ่ยได้ถวายไม้จำรักวันแล้วก็ถวายน้ำบ้วนปากแก่พระเถระพระเถระปฏิบัติสรีระแล้วนั่งอยู่ในที่ไม่เคยเขาซึ่งกำลังทำงานคอยการนำภัตตาหารมา
ทันทีนั้นท่านก็เห็นภรรยาของเขากำลังนำอาหารมาทันใดนั้นเนี่ยก็ได้ท่านได้เห็นภรรยาของเขากำลังนำอาหารมาพระไตรปิฎกท่านเห็นท่านเห็นจึงได้แสดงตนให้เห็นในระหว่างทางทันทีแต่ก็ยังมาไม่ถึงแต่ต้องการจะเอาอาหารมาให้สามีที่ไทยนาพระไตรปิฎกเห็นแล้วก็ปล่อยอยู่ในระหว่างทางที่ภรรยาของนายบุญนาเดินมานางจึงเอาอาหารที่นำให้สามีใส่ลงในบาตรของพระเถระแล้วก็กลับไปยังปรุงอาหารใหม่ก็ให้หมดเลยให้หมดเลยที่จริงจะนำให้สามีพอเห็นพระเนี่ยแสดงว่ารักพระศรัทธาในพระยิ่งกว่าคือสามีก็คิดถึงนั่นแหละแต่เอาพระก่อนก็แล้วแต่ถามว่าระหว่างพระกับสามีจะเอาไหน ถ้าเรื่องทำบุญเรื่องก็ต้องทำบุญกับพระก่อนนะที่จริงทำบุญกับสามีก็ได้บุญนั่นแหละแต่ทำบุญกับพระก่อนพอทำบุญเสร็จใส่บาตรหมดก็กลับไปบ้านไปปรุงอาหารใหม่ตอนล่วงเวลาจึงได้มาถึงล่วงเวลาพอมันสายอะทำสายแล้วเช่นว่า8 โมงเช้าถึงแล้วอะจะไปทำอาหารใหม่ต้องเลยไปถึง9 โมง 10 โมงอะมันสายอะนายปุณณะเขาไถนาคราวแรกแล้วนั่งลงมันเหนื่อยอะนั่งลงอะนั่งรองรออาหารที่ภรรยาจะนำมาให้อะควายภรรยาก็ถืออาหารแล้วกล่าวกับนายปุณณะสามีว่าเพราะมันสายเนี่ยพูดดูก่อนว่ากล่าวว่านายจ๋าฉันนำอาหารมาให้แต่เช้าครูให้แต่เช้านะแต่ในระหว่างทางฉันเห็นพระสารีบุตรจึงถวายอาหารนั้นแก่ท่านเลยทำไมต้องไปปรุงใหม่แล้วนำให้ท่านทีหลังมันสายอ่ะให้แก่ท่านแล้วไปหุงต้มอาหารชุดใหม่มากินสายท่านโกรธไม่ได้อ่ะถามนายปุณณะว่าท่านโกรธหรือเปล่าเนี่ยที่ฉันมาสายกว่าปกติทุกวันเนี่ยโกรธหรือไม่เนี่ยนี่ไว้ใจสำคัญนะเนี่ยเพราะนั้นอย่าโกรธถ้าโกรธแล้วก็พระทุนไม่ได้สักนางถามว่าโกรธหรือไม่นายว่างั้นน่ะที่ฉันมาสายได้โกรธหรือไม่อ่ะนายปุณณะพูดว่าแม่มหาจำเริญเธอทำดีแล้วสาธุนี่ไม่โกรธนะว่าเธอทำดีแล้วสาธุอ๋อแม่จีสุมาลีก็มาแล้วแม่จีสุมาลีก็มาแล้วนายปุณณะว่าสาธุเลยนะว่าเธอทำดีแล้วถวายพระก่อนให้ฉันได้ดีแล้วสาธุตอนเจ้าครูฉันก็ได้ถวายไม้คือได้บอกปัญญาว่านายปุณณะว่าตอนเจ้าครูก็ฉันได้ถวายไม้จำพระควันและน้ำบ้วนปากแก่พระเถระตอนเช้านี่ฉันถวายน้ำไม้จำพระควันแล้วไม่อะไรก็ไม่รู้ไม่คอยหรือเปล่าก่อนจันมาประสาทใจไม่คอยอะไม่คอยได้เปล่งควันนะไม่ต้องใจอย่าเปล่งควันอย่าดีควันนะมันเป็นเปล่งไปในตัวและเป็นยาไปในตัวด้วยไอ้เป็นต้นแล้วก็น้ำบ้วนปากพอเปล่งควันต้องบ้วนปากหน่อยแล้วน้ำบ้วนปากแก่พระเถระแม้บิดาบาทพระเถระก็ได้ฉันเพราะการถวายทานของเราวันนี้เรามีส่วนแห่งสมณธรรมที่พระเถระได้บำเพ็ญแล้วเพราะนั้นทำบุญปรารถนาอะไรทำด้วยอะไรทำด้วยอะไรทำบุญจะทำด้วยอะไรทำด้วยศรัทธาปัสสาทะและทำด้วยปัญญาจึงจะได้บุญมากนะเนมไอ้วัตถุนวาทีหลัง
่เบื้องต้นทำด้วยศรัทธาประสาทเชื่อและเลื่อมใสและมีปัญญาและบุญมากอ่ะไม่โกรธด้วยอ่ะวันนี้เรามีส่วนแห่งสมณธรรมที่พระเถระบำเพ็ญแล้วมีส่วนแห่งสมณธรรมด้วยที่พระเถระได้บำเพ็ญแล้วประไรบุตรดังนี้แล้วก็ทำจิตให้เลิ่มใสในทานในพระเถระเลิ่มใสในพระเถระด้วยก็เจียมจิตให้เลิ่มใสแล้วก็เหนื่อยนี่ทานอาหารสายแล้วก็เหนื่อยแล้วปัญญาก็นั่งใกล้กับนายบุญนาแต่บุญนาก็พอทานอาหารแล้วก็นอนบนตักภรรยานอนบนตักนะเพราะหมอนไม่มีนี่ เอาตักเป็นหมอนนอนบนตักภรรยาพอทำท่าจะหลับแต่ว่าเคลิ้มไปอ่ะก็ได้เคลิ้มว่าไอ้เคลิ้มเนี่ยไม่ใช่ว่าจะบ้าไม่ใช่ก็เมื่อทำจิตให้เริ่มใสแล้วก็นอนบนตักภรรยานะนอนบนตักภรรยาแต่ก่อนนอนนี่ทำจิตให้เริ่มใสเพราะนั้นทุกวันก่อนที่เราจะล่มนอนลงไปให้มีจิตเริ่มใสแล้วก่อนที่จะนอนมีจิตเริ่มใสมีศรัทธาปัสสาทะศรัทธาเชื่อปัสสาทะเริ่มใสมีจิตเริ่มใสเพราะได้ทำบุญกับพระสารีบุตรพอนอนใกล้จะหลับก็เขาเห็นแสงสว่างในทุ่งนาเห็นสถานที่ที่เขาถอยครั้งแรกเห็นแสงสว่างคิดว่าตาจะกวาดอะไรตามันพังอะไรไม่รู้อะไรก็บอกภรรยาว่าในทุ่งนามีอะไรเนี่ยมันมีแสงอ่ะมีแสงมีสีก็เดินไปดูแล้วก็ลุกขึ้นไปเดินไปดูกลายเป็นทองคำนะกลายเป็นขี้เถยนี่กลายเป็นทองคำเพราะอะไรเพราะหนึ่งได้มีจิตศรัทธาเริ่มใสมีใจสบายแล้วก็พร้อมใจกันทำบุญมีก็เรียกสามะศรัทธามีศรัทธาเสมอกันสามะศีลามีศีลเสมอกันสามะจาคามีการบริจาคเสมอกันสามะปัญญามีปัญญาเสมอกันอาจารย์มาจะไปพูดเนี่ยไม่นานเนี่ยเรื่องจะเป็นเดือนนี้เดือนที่แล้วได้พูดว่าต้องเสมอกันนะพอเสมอกันและบุญกุศลนี่มันจะได้พร้อมกันเนี่ยถ้าก่อนหนึ่งศรัทธาไม่มีถ้าปัญญามีศรัทธาแต่สามีไม่มีศรัทธาแต่ก็ไม่เสมอกันนะ แต่ทุกสองคนมีศรัทธาสองคนนี้มีศรัทธาเลยเป็นทำบุญกับพระบุตรที่ออกจากนิโรธสมาบัติก็ทำให้ที่ถอยที่ถอยไถนาของท่านเศรษฐีเนี่ยกลายเป็นทองคำเชื่อหรือไม่เชื่อแต่หลักเขากล่าวมาอย่างนี้นี่กลายเป็นทองคำเขาบริโภคแล้วแลดูสถานที่ถอยไว้เห็นชดช่วงนะดินมันไม่ชดช่วงเลยแต่ทองคำได้ชดช่วงนะแดงเหลืองอร่ามไปทั้งนาในชดชัวในแปลกนะผลบุญนี่มันเปลี่ยนวัตถุที่ไม่มีค่าให้มีค่าได้เป็นทองคำเลยเนี่ยโอ้นี่ก็เปลี่ยนได้นะคุณแม่สาวสร้างไรสดก็ของรองทำคนนี่บุญกุศลนี่มีอำนาจนะเปลี่ยนวัตถุธรรมดาที่ไม่มีค่าให้เป็นวัตถุที่มีค่าคือทองครับพอเปลี่ยนเป็นทองคำในช่วงๆกลางทุ่งนาที่ได้เคยเอาไว้จึงลุกขึ้นเอาไม้เท้าเนี่ยไปเคาะดูว่าเป็นทองคำสีถูกปลั่งเอาไม้เท้าไปเคาะนะ
ไอ้ถ้าดินเคาะแล้วมันจะร่วนมันจะแตกแต่ทองคำไม่แตกครับมันแข็งก็เอาไม้เท้าไปเคาะดูว่าเป็นทองคำสีสุกหลังแล้วคิดพอรู้ว่าทองคำแล้วคิดว่าเรายังไม่ได้ทูลพระราชาให้ทรงทราบแล้วไม่อาจจะใช้สร้อยทองคำนี้ได้มันมากอ่ะไม่รู้กี่แลมเปียนนะทั้งพื้นหนาจึงได้ไปกราบทูลพระราชาพระราชาก็รับสั่งให้เอาเวียนในบรรทุกทองคำทั้งหมดตรีเวียนมาเลยนะโอ้ไม่รู้กี่ร้อยล้านกี่พันล้านกี่หมื่นล้านแสนล้านแต่เทียบกับราคาเราไม่เนี่ยพระราชาก็สั่งให้เอาเวียนไปบรรทุกทองคำทั้งหมดบรรทุกไปไหนบรรทุกมากองที่พระลานหลวงลานหลวงลานไหนอะไอ้เช่นสนามหลวงไอ้ต้นน่ะหรือหน้าพระราชวังพระลานหลวงอะลานในพระราชวังเขาเรียกพระลานหลวงอะแล้วก็กระถามว่าถามคนทั้งหลายที่เขามาดูนะคนมาดูคนเยอะแยะหมดมันแปลกประหลาดไม่น่าเป็นไปได้อะเลยก็ถามมหาเล็กคนที่รับใช้เพราะว่าในพระนครนี้เคยมีทองประมาณเท่านี้บ้างอะถามไปใจจนถามอำมาตย์อะและเมื่ออำมาตย์ได้กราบทูลว่าของเคยๆไม่มีมากถึงขนาดนี้ก็เป็นทองคำทั้งหมดนะไม่ใช่ธรรมดาจึงประทานตำแหน่งเศรษฐีแก่นายปุณณะนั้นเขาจึงชื่อว่าประทานตำแหน่งนะแต่ประทานชื่อด้วยประทานชื่อให้ต่อนายปุณณะเศรษฐีชื่อว่าอะไรปุณณะเศรษฐีเป็นเศรษฐีแล้วตอนแรกเป็นไอ้คนแข็งใจอ่ะแต่ทีหลังพอได้ทองมากพระราชาจึงแต่งตั้งราชเศรษฐีเนี่ยไม่ใช่เป็นง่ายๆอ่ะจะเป็นเศรษฐีหรือจะเป็นนครโรมนี่ก็ต้องแต่งตั้งเท่านั้นแหละไม่ได้ว่าเป็นเฉยๆไม่ได้เขาชื่อว่าปุณณะเศรษฐีนี่เรื่องอาตมาได้ยกมาว่าการทำบุญนั้นต้องประกอบด้วยศรัทธาความเชื่อศรัทธาเชื่อและประสาทความเลื่อมใสและก็ปัญญาความรู้ใน3อย่างนี้จึงได้บุญมากนะมันไม่เกี่ยวกับวัตถุวัตถุก็คืออะไรก็คือได้ให้ไม้สำหรับวันต่อพระเถระแล้วก็ได้ให้น้ำบ้วนปากภรรยาก็ได้นำอาหารที่มาให้สามีถวายพระไตรบุตรเนี่ยพร้อมเจกันนางบอกว่าท่านโกรธไหมเนี่ยมาสายเงี้ยนายปุณณะก็สาธุว่าดีแล้วเธอทำดีแล้วไม่โกรธนะเพราะไม่โกรธในจิตผ่องใสภรรยาก็จิตผ่องใสสามีก็จิตผ่องใสเราทำบุญเช้าๆในต้องจิตของเราทำใจให้สบายอ่ะฟังธรรมะก็ต้องจิตของเราพูดธรรมะก็ต้องจิตของเราแล้วมันได้ผลนะมันได้ผลสมาธิดีความปัญญาดีเพราะนั้นทำอะไรก็ตามแม้ตื่นเช้าๆนี่ย้ายอารมณ์เสียตื่นเช้านี่ย้ายอารมณ์เสียนะให้อารมณ์นี้ผ่องใสตอนนี้ก็ว่าจะเน้นทิ้งอะไรไม่รู้หมดเลยนะวางอะไรสดไปหน่อยเมื่อไม่เป็นไรเอาฟองใส อะไรอย่ารู้ว่าพระอนาคามีอยากรู้ว่าพระอนาคามีข้าวมีโลดสมาบัติได้หรือไม่ครับพระอนาคามีข้าวนิโรธสมาบัติได้ไหมครับวันนี้ก็เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกตอนนี้คำถามดีเลยคำถามดีก็มีอ่ะตามหลักว่าข้าวได้หรือไม่ได้อ่ะอย่างนี้เป็นต้นก็ตามดี
ว่าพระอนาคามีข้าวนิโรธได้หรือไม่โอ้นี่คำถามที่เป็นธรรมะนะนี่เป็นตัวอย่างว่าเราทำบุญได้เราทำบุญนี่ทำด้วยอะไรอันดับแรกอะไม่ใช่มีวัตถุทานนี่จะทำบุญได้นะมีข้าวมีน้ำอาหารบานข้าวอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะทำบุญได้นะมันต้องมีอะไรนำหน้าจึงจะให้ทานได้ต้องมีศรัทธาเชื่อปัสสัทธาเริ่มเฉยได้บุญมากเราศรัทธาในบุคคลใดศรัทธาในพระปุถุชนศรัทธาในพระอริยชนอริยพระอริยะก็ขอให้มีศรัทธาก่อนให้มีศรัทธาแล้วมีความเลื่อมใสและมีปัญญาด้วยทำด้วยปัญญาด้วยเพราะศรัทธาผูกกับปัญญาเขาเรียกว่าศรัทธาญาณสัมปยุตศรัทธาประกอบปัญญาให้ผลในปัจจุบันเชื่อการกระทำเชื่อผลบุญเชื่อผลบาปไม่เชื่อเต็มร้อยอ่ะเชื่อเต็มร้อยแต่คนเดียวนี้มันทำตรงท่านบอกทำตรงว่าไม่เป็นสัพปุริสทานสัพปุริสทานนะสัพปุริสทานเนี่ยทำบุญแบบอาสัตบุรุษทำบุญแบบคนไม่มีปัญญาทำบุญแบบคนผ่านก็ทำเหมือนกันเนี่ยแต่ทำตรงให้ท่านกล่าวไว้ในหลักอย่างนี้ฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายพากันทำบุญด้วยเชื่อและเริ่มใส่และปัญญาได้บุญมากทีนี้เมื่อทำบุญแล้วปรารถนาอะไรในข้อที่สองว่าทำบุญปรารถนาอะไรนี่เป็นหัวใจสำคัญมากทำบุญปรารถนาอะไรนี่เป็นหัวใจสำคัญมากๆทีเดียวพระพุทธองค์ได้ทรงกระทำมาแล้วได้กระทำมาแล้วเสียตรงเคยเส้นกับปรารถนาอะไรจะปรารถนามนุษย์สมบัติก็ไม่ใช่ปรารถนาสวรรค์สมบัติก็ไม่ใช่ปรารถนาพรหมสมบัติก็ไม่ใช่คุณดูปันนีวัดนาเจเนก็มานี่ปรารถนาอะไรอ่ะคุณวรพรเมื่อกี้หายไปแล้วไม่รู้คุณรัวพรไม่รู้ความตาวิญญาณทำบุญปรารถนาอะไรความมุ่งหมายอันแท้จริงของการทำบุญในทางพุทธศาสนาของผู้มีปัญญาผู้มีปัญญานั้นย่อมทำบุญเพื่อปรารถนาสิ้นภพชาติในอัตถพุทธอย่างนี้ปรารถนาสิ้นภพชาตินะเพราะภพชาติจะเป็นทุกข์นี่แต่ว่าคนปรารถนาสิ้นภพชาตินี่ต้องเห็นว่าภพชาติเป็นทุกข์แต่คนที่ปรารถนาว่าให้สิ้นภพชาติมีน้อยเหลือเกินมีน้อยมากๆอ่ะเพราะมันไม่เห็นว่าญาติสมภพเป็นทุกข์เลยไม่ได้ปรารถนากันแสนคนปรารถนาสักคนไหมล้านคนปรารถนาสักคนไหมมันก็ยากดูเพราะว่าไม่เห็นคนที่ปรารถนาสิ้นภพชาติคนนั้นต้องมีปัญญาเล่มคมมีปัญญาเห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์แล้วใครจะเห็นเนาะนอกจากคนมีบารมีได้ความคำรังสอนของพระเจ้าเท่านั้นแหละถ้าทำบุญเพื่อได้มาถึงมนุษย์สมบัติเทวสมบัติพรหมสมบัติก็ทำบุญเพื่อเกิดแก่เจ็บตายอ่ะทำบุญเพื่อเพิ่มภพชาติอ่ะไม่ใช่ทำบุญเพื่อสิ้นภพชาตินะในทำบุญอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ยกสรรเสริญแต่ทำบุญเพื่อสิ้นภพชาติเหมือนนายปุณณะทำบุญว่าทำบุญกับท่านเห็นทำเลยอ่ะขอให้ข้าพิจารณาเห็นทำนั้นด้วยนี่เขาปรารถนาเขาเห็นทำอ่ะเขาปรารถนาอย่างนี้แม่พูดนะก็จะเวลาพูดได้เรื่อยๆแต่ว่ามันเดี๋ยวต้องพูดที่สวีอีกโอ้ตอนนี้ล่วงเลยมา41นาทีแล้วค่อยกวางในวันพรุ่งนี้ว่าทำบุญปรารถนาสิ้นภพชาติเนี่ยทำบุญด้วยอะไรทำบุญด้วยอะไร
ให้ปรารถนาสิ้นภพชาติความปรารถนาจะสำเร็จได้ด้วยอะไรก็จะได้นำมาชี้แจงกระเด็กในวันต่อไปอยู่วันนี้พอแล้วในกาล40วันนาทีแล้วเดี๋ยวเหลือ20นาทีก็ต้องพูดที่สวีอีกประหยัดเสียงไว้วันนี้ต้องจัดท่านผู้ฟังด้วยแล้วเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีความเป็นผู้เอาประจำมาใส่ไว้ในใจสวากาโตธรรมานุสติอาจารย์มาสานพูดเมื่อวานเนี่ยพูดเมื่อวานที่สวตว่าธรรมานุสติระลึกถึงพระธรรมวันนี้ก็หมดเวลาตกจากท่านก็ป่วยด้วยแล้วเป็นเท่านี้ขอความสุขสวัสดีความผู้ทำบุญด้วยศรัทธาปัญญาย่อมบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร

สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: จากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุ่มชนมีสุขต้นแบบโครงการจัดการคูคลองในแหล่งชุมชนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
6: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้ย้ำจุดยืนรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศภายใต้มาตรฐานการเจรจาสากล
7: นางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาด้านเทคนิคในกรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART กับผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำคณะเจรจาฝ่ายไทยการเจรจาครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นรวม4วันระหว่างวันที่27สิงหาคมถึง1กันยายนเป้าหมายสำคัญของการเดินทางครั้งนี้คือการชี้แจงให้ฝ่ายสหรัฐมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจโครงสร้างอุตสาหกรรมและโครงสร้างเกษตรกรรมของไทยซึ่งมีความแตกต่างจากประเทศอื่นที่สหรัฐเคยดำเนินการเจรจาด้วยเพื่อให้ข้อตกลงที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางธุรกิจของทั้งสองประเทศโดยย้ำจุดยืนของทีมเจรจาไทยจะยึดหลักการสำคัญ3ประการได้แก่การรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศการคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะและการดำเนินการภายใต้มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับซึ่งขณะนี้การเจรจาคืบหน้าไปกว่า60%ในรอบนี้จะเป็นแบบพบปะหน้ากันซึ่งจะสร้างความคืบหน้าได้ชัดเจนกว่าการประชุมผ่านระบบออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมาโดยคณะทำงานของไทยได้เตรียมข้อมูลพื้นฐานมาอย่างครบถ้วนทุกข้อบทคาดว่ากระบวนการเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีและเกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รัฐบาลแจ้งประชาชนยื่นขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านศูนย์ OSS ดำเนินการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวภายในวันที่31สิงหาคมนี้
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะขอทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านศูนย์ OSS ระดับเขตและระดับอำเภอของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย พร้อมจัดเตรียมบุคลากรเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถดำเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่อลดภาระการเดินทางและการติดต่อหลายหน่วยงานทั้งนี้ประชาชนสามารถขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการภายในวันที่31สิงหาคมภายหลังการยืนยันแล้วสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติได้จนถึงวันที่20กันยายนก่อนประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติรอบทบทวนในวันที่30กันยายน2569และผู้ผ่านการพิจารณาจะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนันทิกาติปาโลรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเข้าช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านจนถึงสิ้นเดือนนี
9: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าหรือเสือไฟเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านอย่างเร่งด่วนโดยกำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้ระดมกำลังทีมเสือไฟเข้าช่วยเหลือประชาชนเข้าช่วยขนย้ายสิ่งของอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางการทำความสะอาดบ้านเรือนหรือการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดภารกิจสำคัญคือทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดด้านนายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าได้ระดมชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าหรือเสือไฟจาก5ศูนย์ปฏิบัติการได้แก่ตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่และพิษณุโลกรวม75นายพร้อมยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านจนถึงวันที่31สิงหาคมติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: พลอยเนี่ยจะอยู่กับเราอีก1วัน
1: ใช่พรุ่งนี้อีก1วัน
0: ค่ะแต่ว่ารายการอื่นยังอยู่ถึงวันไหน
1: เหมือนกัน
0: เหมือนกัน
1: เหมือนกันก็จะอยู่แค่ถึงจันทร์อังคารมีเช้าข่าวยามเช้าแล้วก็บ่ายเย็นก็คือหมุนตามวัน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็เรียกได้ว่าแบบซ้อมใหญ่ละกันนะพรุ่งนี้วันสุดท้ายที่น้องพลอยจะมาทำหน้าที่ข่าวยามเช้ากับเราด้วยค่ะวันนี้อยู่กับคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีค่ะคุณป๋องนะคะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live ด้วยค่ะขอบคุณนิวมีเดียด้วยนะคะสำหรับใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะเรามี2ช่องทางด้วยกันค่ะทางระบบหน้าปัดวิทยุนะคะ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ก็สามารถไปติดตามรับฟังได้ค่ะที่คลื่น AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะส่วนหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะอีกสักครู่ค่ะคุณปูบุญมาจะมาตีคล้องร้องข่าวนะคะแล้วก็มีวิทยุชุมชนแล้วก็เครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะวันนี้รู้สึกจะเป็นคุณพฤกษ์แก้วพิบูลย
0: ์อ๋อเหรอคะ
1: มีการสลับสับเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะคะก็ติดตามกันได้เดี๋ยวเราติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เช้าวันจันทร์นะคะเริ่มต้นสัปดาห์เรามาเกาะติดเรื่องของสถานการณ์ชายแดนใต้กันหน่อยนะคะคือเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายหลายจุดหลายจังหวัดเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยไปดูที่ยะลากันหน่อยนะคะความคืบหน้ากรณีกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มแล้วก็จำนวนก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่หลายจุดของจังหวัดยะลาและพื้นที่รอยต่อจังหวัดปัตตานีค่ะเมื่อกลางดึกวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยพบการก่อเหตุในหลายรูปแบบเลยนะคะทั้งลอบวางเพลิงยางรถยนต์มีการเผาสัญญาณโทรศัพท์เผารถยนต์ของทางราชการด้วยมีการทำลายกล้องวงจรปิดค่ะโปรยตะปูเรือใบนะแล้วก็พ่นข้อความบนพื้นถนนรวมไปถึงลอบวางเพลิงโรงงานไม้ก็ส่งผลทำให้ทรัพย์สินนั้นมีความได้รับความเสียหายแล้วก็กระทบต่อการสัญจรในบางเส้นทางด้วยค่ะขณะที่ทางด้านของฝ่ายความมั่นคงนะคะก็ยังคงระดมกำลังเข้าตรวจสอบและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะ23สิงหาคมเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะก็คือสรุปเหตุการณ์ของวันที่22สิงหาคมที่เกิดขึ้นพบเหตุในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรหลายแห่งเลยค่ะหลายแห่งมากๆเลยนะคะมาเริ่มที่สภ.ยะลาค่ะสภ.ยะลาพบเหตุรวม4จุดด้วยกัน4จุดเนี่ยคนร้ายไปเผาบริเวณด้านหลังป้ายโฆษณานะคะบนเส้นทาง418ขาเข้าถนนสายยะลาปัตตานีก็พ่นมีการพ่นข้อความผิวถนนด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะมีการเผายางรถยนต์บริเวณหน้าสุสานจีนค่ะส่วนที่สภ.ลำใหม่ค่ะพบเหตุรวม3จุดด้วยกันได้แก่คนร้ายแนะนำท่อนไม้หรือว่าสิ่งของลักษณะสี่เหลี่ยมมาวางกีดขวางถนนจุดบริเวณทำให้ถนนใหม่ใกล้ทางโค้งบ้านยะลาตำบลยะลานะคะก่อนขี่รถจักรยานยนต์หนีไปแล้วก็มีการเผายางรถยนต์ด้วยบริเวณบ้านต้นยี่นะต้นยีนะคะเผาสัญญาณโทรศัพท์ด้วยค่ะส่วนที่สภ.ทานโตค่ะเราพบเหตุนะคะก็คือรวม3จุดด้วยกันจุดนี้ก็มีการลอบวางเพลิงบริเวณ

0: การนะคะไม่ว่าจะเป็นการเผาสัญญาณโทรศัพท์ที่หมู่ที่5ตำบ้านทํานบตําบลตาเนาะตะปูเตะนะคะมีการเผายางรถยนต์บนเส้นทางหมายเลข410ยะลาเบตงค่ะบริเวณโรงเรียนเตาปูนแยกบาเจาะนะคะแล้วก็บริเวณ3แยกเงาะกาโปบริเวณหน้ากุโบข้างโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเตะนะคะแล้วก็บริเวณโรงงานไม้บ้านป่าหวังหมู่ที่1ตำบลป่าหวังค่ะยังมีในส่วนของหน้าโรงเรียนบ้านจาบาเจาะด้วยนะคะที่หมู่ที่2ตำบลบาเจาะมีการทำลายแล้วก็เผากล้องวงจรปิดบริเวณ3แยกตันหยงตำบลบาเจาะนะคะแล้วก็มีการเผายางรถยนต์บนถนน410ค่ะบริเวณหน้าที่ทำการอบต.บาเจาะด้วยค่ะส่วนที่สพจักวะนะคะก็มีการพบเหตุเหมือนกันค่ะ4จุดด้วยกันค่ะมีการเผาสัญญาณเสาสัญญาณโทรศัพท์บริเวณข้างโรงเรียนบ้านจักวะหมู่ที่1นะคะแล้วก็เผายางรถยนต์บนถนนหมู่ที่6ตำบลจักวะจำนวน2จุดด้วยกันค่ะแล้วก็มีเผาสัญญาณเป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์นะคะบริเวณหมู่ที่1ตำบลจักวะอำเภอรามันค่ะส่วนที่สพ.โกตาบารูนะคะพบเหตุ1จุดด้วยกันค่ะคนร้ายพ่นข้อความบนพื้นผิวถนนบริเวณหมู่ที่2ตำบลเนินงามอำเภอรามันค่ะไปดูที่ส่วนของสพ.ท่าธงค่ะพบเหตุ1จุดค่ะคนร้ายทำลายกล้องวงจรปิดบริเวณหมู่ที่2บ้านโต๊ะปาเกะตำบลวังพญาอำเภอรามันค่ะนอกจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดของยะลาแล้วนะคะยังพบเหตุลอบวางเพลิงโรงงานเซาเทิร์นนะคะบริเวณขอพาค่ะโรงงานเซาเทิร์นเทควูดนะคะจำกัดเลขที่168/1หมู่ที่5ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นเขตพื้นที่เขตรอยต่อกับตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลานั่นเองค่ะเบื้องต้นพบว่าสิ่งที่ได้รับความเสียหายภายในโรงงานส่วนใหญ่นั้นเป็นไม้ขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็มีการประเมินปริมาณความเสียหายอย่างละเอียดค่ะส่วนโครงสร้างอาคารก็จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเข้าไปนะคะเพื่อที่จะประเมินความเสียหายแล้วก็กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปค่ะสำหรับภาพรวมนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดในแต่ละจุดด้วยค่ะเพื่อหาความเชื่อมโยงแล้วก็ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะพร้อมกับยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยเฉพาะเส้นทางสายหลักจุดราชการจุดเสี่ยงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญนะคะเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำแล้วก็สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: ค่ะพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้รับรายงานแล้วก็มีการสั่งให้ทางด้านสอบตนั้นตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งทีมเรือพิษนะคะลงพื้นที่ครอบคลุมทั้ง3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะแล้วก็มีการเปิดสายด่วน1880ให้ติดตามทุกเคสไม่ให้ตกหล่นนะคะโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะมอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.เร่งเข้าไปช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณีค่ะให้ประชาชนนั้นเข้าถึงสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงครอบคลุมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงครอบครัวหรือว่ากลุ่มเปราะบางรวมไปถึงผู้ที่ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจด้วยนะคะล่าสุดค่ะสอบต.เขาก็มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายโดยเขามีการนำระบบเคสManagement มาใช้ตลอดกระบวนการค่ะมี Case Manager นะคะทั้งภาพรวมแล้วก็รายกรณีก็ทำงานเป็นทีมเดียวกับจังหวัดนะคะแต่ตั้งแต่เรื่องของการลงพื้นที่ไปค้นหารับฟังข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิ์ติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือไปจนถึงการระบุปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะขณะที่ทีมระพิษ Response นะคะระดับจังหวัด3ทีมก็ลงพื้นที่ไปด้วยค่ะครอบคลุมทั้ง3จังหวัดเพื่อลงไปดูข้อมูลสถานการณ์แล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ประสานกับผู้รับผิดชอบหน่วยงานนะคะให้เยียวยาแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิดท่านนายกบอกเน้นเลยให้ทำงานแบบเชิงรุกให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปหาผู้ที่ได้รับผลกระทบ แทนที่จะรอให้ประชาชนเนี่ยเป็นฝ่ายเดินทางติดต่อมาขอความช่วยเหลือนะคะแล้วก็นอกจากนี้สอบตเองค่ะมีการเปิดสายด่วนนะคะ1880เปิดขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลแล้วก็ตอบข้อสักถามเกี่ยวกับสิทธิ์แล้วก็การช่วยเหลือเยียวยากับประชาชนโดยตรงสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ครอบครัวก็สามารถโทรถามได้ย้ำสายด่วนนะคะ1880ของสอบตนะคะก็จะเป็น

0: การถ้าใครโทรไปสอบถามก็ได้หรือว่าจะขอประสานการช่วยเหลือก็พร้อมช่วยเหลือทันทีและนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านย้ำว่าประชาชนที่กำลังเดือดร้อนไม่ควรต้องเป็นฝ่ายวิ่งเข้ามาหาหน่วยงานภาครัฐแต่เป็นหน่วยงานรัฐนี่แหละจะต้องเข้าไปหาประชาชนการช่วยเหลือต้องรู้ให้ชัดว่าแต่ละครอบครัวนั้นได้รับผลกระทบอะไรบ้างมีสิทธิ์ที่ได้รับการเยียวยาอะไรบ้างเรื่องอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วติดขัดปัญหาตรงไหนใครเป็นผู้รับผิดชอบก็จะต้องสามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จได้เมื่อไหร่นะคะต้องกำหนดเวลาที่ชัดเจนเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือประชาชนจริงแล้วก็เร็วที่สุดค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังคะการดูแลนะคะก็จะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็การดูแลครอบครัวสภาพจิตใจโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กสตรีแล้วก็กลุ่มเปราะบางด้วยค่ะตลอดจนความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินร้านค้าแล้วก็การประกอบอาชีพค่ะ
1: ค่ะในขณะทางด้านของท่านแม่ทัพภาค4นะคะก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพลโทนรทิพย์โพยนอกนะคะแม่ทัพภาคที่4ท่านก็บอกว่าสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าจากรูปแบบของเหตุการณ์ในภาพรวมนะคะประเมินเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าผู้ก่อเหตุนั้นอาจจะไม่ได้มุ่งหวังต่อชีวิตของประชาชนหรือว่าเจ้าหน้าที่เป็นหลักแต่มีลักษณะเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของภาครัฐแล้วก็สร้างความหวาดระแวงในพื้นที่อีกประเด็นที่ถูกจับตาก็คือการปราบปรามเครือข่ายผิดกฎหมายตามแนวชายแดนโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดค่ะหลังจากมีการเปิดปฏิบัติการ90วันพิฆาตยาเสพติดแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดได้นะคะรวมไปถึงการตรวจยึดยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากท่านแม่ทัพภาคที่4ก็บอกว่านะคะการกดดันแล้วก็ตัดเส้นทางรายได้จากธุรกิจผิดกฎหมายทั้งยาเสพติดของเถื่อนการเรียกเก็บค่าคุ้มครองก็อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดการตอบโต้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะประเด็นดังกล่าวนี้ยังต้องอาศัยการสืบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะเพื่อยืนยันความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนค่ะแล้วก็ท่านเองก็ยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไม่ถอยจากการปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายนะคะโดยเฉพาะกระบวนการค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดนแล้วก็จะเดินหน้าตัดวงจรการเงินผลประโยชน์ที่อาจจะถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุในพื้นที่ด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงก็ยังคงติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเร่งตรวจสอบความเชื่อมโยงของแต่ละเหตุด้วยค่ะเพื่อคลี่คลายว่าเป็นการก่อเหตุจากกลุ่มไหนแล้วก็มีแรงจูงใจเกี่ยวข้องกับการตอบโต้การบังคับใช้กฎหมายในช่วงที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะ
0: ค่ะก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะช่วงนี้มาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะพี่กบก็ยังคงต้องติดตามเฝ้าระวังกันอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีข่าวท่านนายกเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานด้วยนะคะสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราค่ะบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้หน่อยค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้โดยเฉพาะใครที่อยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือว่าพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะแน่นอนตอนนี้มีกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะ 2-3 เมตรด้วยกันคลื่นสูงอยู่ที่ 2-3 เมตรเลยนะคะส่วนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนฝั่งอ่าวไทยตอนบนค่ะวันนี้ก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรด้วยกันนะคะบริเวณที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรยังไงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกนะคะเรือเล็กช่วงนี้นะคะงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนคนที่เฝ้าระวังว่าพายุโซนร้อนนาราเนี่ย บริเวณอ่าวตังเกียจะมีแนวโน้มนะคะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้แต่ว่าพายุนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยอันนี้เราก็อุ่นใจไปเปราะหนึ่งแต่ว่าต้องติดตามอยู่นะคะขอให้ผู้ที่จะเดินทางอย่างใครที่จะไปที่จีนที่โดยเฉพาะมณฑลกวางซีเนี่ยนะคะคือตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางเช็คให้ดีว่ามีพายุมีการเดินทางยังไงเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปนะคะ
1: ในภาพรวมนะคะคุณพลอยวันนี้ฝนก็ยังคงมีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะยกเว้นทั่วทุกภาคเนี่ยจะอยู่ที่ 60% นะคะยกเว้นภาคอีสาน 40% เท่านั้นค่ะแล้วก็ภาคใต้อันดามัน 30% ค่ะมาดูปฏิบัติการของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะภารกิจของท่านเนี่ยก็ไปหลายที่เหมือนกันนะคะหลังจากที่มีอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะท่านนายกก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทั้งภาคเหนือแล้วก็อีสานด้วยค่ะกำชับจังหวัดนั้นเร่งเฝ้าระวังพื้นที่น้ำเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะคะพื้นที่น้ำลดเร่งฟื้นฟูแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้เร็วตามปกติเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับการเยียวยาให้เร็วที่สุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็ได้เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สารกลางจังหวัดน่านค่ะแล้วก็มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์จังหวัดที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะโดยท่านนายกมองว่าในเรื่องของการติดตามสถานการณ์เนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะคะก็ได้มอบนโยบายแล้วก็ข้อสั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งไปดำเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะซึ่งท่านบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมเนี่ยถือว่าคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถวางใจได้เพราะว่ายังอยู่ในช่วงฤดูฝนแล้วก็ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากฝนตกหนักด้วยปรากฏการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีน้ำลดแล้วก็เข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูแต่ก็ต้องตรึงสภาพกำลังแล้วก็ทรัพยากรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมกับสั่งการไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาการฟื้นฟูในพื้นที่ขอให้ปภ.เนี่ยเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้การช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุพื้นที่ลุ่มต่ำเร่งสูบน้ำท่วมขังให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะแล้วก็จะเร่งดำเนินการฟื้นฟูบ้านเรือนต่อไปนะคะตามลำดับขั้นตอนถนนต่างๆระบบไฟฟ้าน้ำประปาสถานพยาบาลพื้นที่ที่น้ำลดแล้วนะคะแล้วก็พื้นที่การเกษตรด้วยรวมถึงเร่งสำรวจความเสียหายของการช่วยเหลือเยียวยาให้เป็นไปได้เร็วที่สุดค่ะซึ่งก็มีมาตรการให้การช่วยเหลือเยียวยาอยู่แล้วนะคะก็ขอให้มีการบูรณาการร่วมมือกันนะคะกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ตามค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสถาบันสารสนเทศกรมทรัพยากรน้ำสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภูมิศาสตร์แล้วก็ประเทศภูมิศาสตร์ของประเทศนะคะติดตามคาดการณ์สภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะภาคเหนือนะคะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำอย่างต่อเนื่องวิเคราะห์ชี้เป้าพื้นที่ที่มีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักแล้วก็หนักมากทำแผนที่น้ำท่วมแล้วก็คาดการรวมถึงหน่วยงานพื้นที่เสี่ยงนะคะเตรียมความพร้อมกับการรับมือสถานการณ์อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรียังขอให้มีการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำโดยมอบหมายให้ทางสทนช.ค่ะกรมชลประทานแล้วก็สถาบันสารสนเทศกรมทรัพยากรน้ำร่วมกันประเมินสถานการณ์น้ำแล้วก็ทำข้อมูลปริมาณฝนปริมาณน้ำท่าระดับน้ำเอามาวิเคราะห์ร่วมกันนะคะเพื่อประเมินปริมาณน้ำในช่วงเวลาที่น้ำจะเคลื่อนเข้าสู่สถานที่สำคัญโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจในอำเภอเมืองหรือว่าอำเภอใหญ่ๆนะ
1: คะ
0: ให้มีการแจ้งจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการตัดสินใจที่จะแจ้งเตือนประชาชนเน้นย้ำนะคะหากทราบว่าปริมาณน้ำจะไหลไปยังพื้นที่ไหนขอให้มีการแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทันทีให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวย้ายของย้ายรถแล้วก็ที่สำคัญคือการย้าย ผู้ป่วยอย่างผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงท่านนายกบอกว่าถ้าหากสถานการณ์เกิดความเปลี่ยนแปลงต้องเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะส่วนเรื่องของการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานนั้นเนี่ยก็มอบหมายให้ทางกระทรวงคมนาคมค่ะเร่งลงไปสำรวจเส้นทางคมนาคมที่ประสบภัยแล้วก็ตรวจสอบสะพานโครงสร้างพื้นฐานที่อาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็กรณีดินโคลนถล่มหรือว่าสิ่งกีดขวางนะคะโดยให้ระดมเครื่องจักรเครื่องมือจัดการเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นสามารถสัญจรได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยเพื่อให้การสัญจรไม่ได้รับผลกระทบค่ะท่านนายกบอกก็เชื่อว่าอุปกรณ์และก็ทรัพยากรต่างๆจากทุกหน่วยงานเนี่ยตอนนี้มีความพร้อมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการดำเนินการก็จะต้องรวดเร็วแล้วก็ลงไปช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดนะคะก็อันนี้นะท่านก็มีการมอบหมายไว
1: ้
0: ส่วนนอกจากนี้นะคะท่านก็บอกว่าให้ทุกหน่วยงานเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังค่ะบูรณาการร่วมกันอย่างมีเอกภาพให้คิดถึงความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญให้ช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูให้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายนะคะให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะคะสำหรับพื้นที่น้ำลดต้องเร่งฟื้นฟูก็เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังค่ะท่านนายกก็บอกให้เตรียมรับมือหากเรื่องไหนติดขัดเกินกำลังของพื้นที่ก็รายงานขึ้นมาเป็นระดับขั้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือทางด้านของคุณยศชนันเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงอวเนี่ยคือมีอำนาจในการสั่งการอยู่แล้วในการอนุมัติงบประมาณต่างๆสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงท่านนายกเองก็พร้อมสนับสนุนนะคะแค่ขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยช่วยกันนำข้อปฏิบัตินี้ไปปฏิบัติแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ 6:29 นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะตีคล้องร้องข่าวคุณพีพฤษรออยู่ค่ะ
2: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
10: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
11: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
10: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
11: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
10: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
11: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
12: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
13: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือครับนายกอนุทินลงพื้นที่จังหวัดน่านสั่งเร่งช่วยฟื้นฟูกำชับเตือนมวลน้ำล่วงหน้าย้ำอย่ารอให้น้ำมาถึงเตรียมพื้นที่ท้ายน้ำรับมวลน้ำทันทีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลาโหมนายชัยณรงค์วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับในการเข้าร่วมณศาลากลางจังหวัดน่านที่อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านครับซึ่งมีการประชุมนะครับนอกจากประชุมออนไลน์แล้วก็มีการประชุมพร้อมกันผ่านระบบออนไลน์กับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับมีข้อสั่งการดังต่อไปนี้ครับ1เลยคือการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดนั้นเร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือประชาชนพร้อมระดมเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาและพื้นที่ลุ่มต่ำครับโดยต้องเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนดูการซ่อมถนนหนทางสะพานระบบไฟฟ้าประปาและพื้นที่การเกษตรในจุดที่น้ำนั้นลดแล้วครับ2ครับคือการติดตามและคาดการสภาพอากาศโดยให้กรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศติดตามครับปริมาณฝนวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและแจ้งข้อมูลให้จังหวัดรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะเตรียมรับมือครับ3เลยครับคือการติดตามและคาดการสถานการณ์น้ำให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำประเมินปริมาณและทิศทางมวลน้ำอย่างต่อเนื่องครับหากทราบว่ามวลน้ำกำลังจะไปถึงพื้นที่ไหนนั้นให้แจ้งเตือนทันทีครับไม่ต้องรอให้น้ำมาถึงเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับมีเวลาในการเตรียมพร้อมในการเตรียมตัวและเคลื่อนย้ายรวมไปถึงครับให้ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องจักรเตรียมเรือเตรียมเครื่องสูบน้ำและเส้นทางในการอพยพครับเพื่อจะอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยให้พร้อมครับทั้งนี้ครับเพื่อให้สามารถจะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันทีหากสถานการณ์นั้นมีความเปลี่ยนแปลงครับ4ครับคือการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มให้กรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับติดตามพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานเครือข่ายในพื้นที่ครับเพื่อแจ้งเตือนและเตรียมอพยพประชาชนได้อย่างทันท่วงที5กันเลยครับการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้กระทรวงคมนาคมนั้นเร่งสำรวจเส้นทางสะพานและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบหากว่ายังมีดินโคลนหรือสิ่งกีดขวางก็ให้ระดมเครื่องจักรเปิดเส้นทางโดยเร็วครับพร้อมนะครับประชาสัมพันธ์เส้นทางที่ใช้ได้และเส้นทางที่ยังต้องควรหลีกเลี่ยง6ครับการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านเสนอคณะทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ครับเพื่อจะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานั้นอย่างเป็นระบบและเป็นการแก้ไขอย่างยั่งยืนครับนอกจากนี้ครับนายกยังได้กำชับนะครับจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดตอนล่างที่อยู่ในเส้นทางมวลน้ำโดยเฉพาะครับพื้นที่ริมแม่น้ำยมพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากครับให้เตรียมพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆและนายกครับยังเน้นย้ำเรื่องการเยียวยา ว่าขอให้เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่โดยระบบการลงทะเบียนนั้นต้องรวดเร็วไม่ล่าช้าและมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ครับเพื่อจะลดปัญหาด้านเอกสารนอกจากนี้ครับพี่น้องประชาชนขอให้การจัดหาอาหารนั้นเน้นคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมและจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับให้เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นจะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไปครับจากเรื่องของภาคเหนือครับมาดูกันที่พื้นที่ภาคใต้กันบ้างครับนายกอนุทินสั่งสอบตตั้งศูนย์ปฏิบัติการดูแลผู้ได้รับผลกระทบใกล้ชิดพร้อมเปิดสายด่วน1880พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยเลยครับว่าภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามและสั่งการด้านความมั่นคงต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วมีการกำชับเพิ่มเติมครับถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยครับมอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือตัวย่อที่เราคุ้นเคยครับว่าสอบตครับให้สอบตนั้นเร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกรณีในทุกมิติครับซึ่งประชาชนนั้นต้องเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งนี้ครับล่าสุดสอบตนั้นได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายมีการนำระบบ case management หรือระบบการจัดการรายกรณีครับมาใช้ในการทำงานมีผู้นำคอยกำกับทั้งในภาพรวมและก็ในรายกรณีไปครับทำงานเป็นทีมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับกับจังหวัดในพื้นที่ทั้งการค้นหาการรับข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบการตรวจสอบสิทธิ์ติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือตลอดจนการระบุปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จครับซึ่งขณะนี้ครับทีม Rapid Responseหรือระบบตอบโต้ตอบสนองรวดเร็วนั้นระดับจังหวัด3ทีมครับได้ลงพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วครับเพื่อจะรับข้อมูลสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงพร้อมประสานกับผู้รับผิดชอบงานเยียวยาและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ครับสอบตนั้นยังได้เปิดสายด่วน1880ย้ำนะครับ1880เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิ์และการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงครับเบอร์1880นะครับพร้อมครับเชื่อมข้อมูลเข้าสู่ระบบ Case Management เพื่อติดตามรับเรื่องจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับความช่วยเหลือในที่สุดซึ่งก็จะมีการจัดทำข้อมูลเพื่อติดตามสถานะการช่วยเหลือเป็นรายกรณีครับโดยจะแบ่งเป็น4ระดับนะครับได้แก่สีเขียวครับได้รับความช่วยเหลือแล้วครับสีเหลืองอยู่ระหว่างการดำเนินการครับสีส้มข้อมูลหรือเอกสารนั้นยังไม่ครบและสีแดงครับยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือครับทำให้สามารถจะตรวจสอบสถานะการทำงานของแต่ละเคสได้ในทันทีนั่นเองล่ะครับทีนี้ครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของอุทกภัยและภัยแล้งครับรัฐมนตรีสุรศักดิ์ควงรัฐมนตรีภาราดอนลุยเข้มนั่งหัวโต๊ะทกลุ่มน้ำเจ้าพระยาบูรณาการ8จังหวัดกรุงเทพมหานครงัด6ข้อสั่งการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาครั้งที่1/2569ครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาครับที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่12อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทครับซึ่งเป็นการประชุมควบคู่ระบบซูมมีตติ้งโดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายภราดรปริศนานันทกุลในฐานะที่ปรึกษาพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและผู้แทนจาก8จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครในการเข้าร่วมประชุมซึ่งเรื่องนี้ครับมีการเน้นย้ำความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อจะลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนป พร้อมมอบ6ข้อสั่งการสำคัญให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นถือปฏิบัติโดยเร่งด่วนดังต่อไปนี้ครับ1เลยครับจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยหรือว่า risk map และระบบเตือนภัย2ครับจัดทำเช็คลิสต์และแผนเผชิญเหตุสำหรับผู้ว่า3จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด4ครับความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมง5วางแผนการเกษตรและการบริหารน้ำ6เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาและนำเทคโนโลยีมาช่วยนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลสถานการณ์น้ำจากสธนชแนวทางสนับสนุนทรัพยากรจากปภตลอดจนการนำเสนอพื้นที่เสี่ยงและความต้องการจากผู้แทนของ8จังหวัดครับประกอบไปด้วยจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครครับเพื่อจะขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของการฟื้นฟูและการท่องเที่ยวกันบ้างครับช่วงนี้ครับเข้าใกล้ช่วงปลายปีที่อากาศหนาวแล้วนะครับมท.3ก็เชื่อว่าปลายฝนต้นหนาวนี้จังหวัดน่านก็พร้อมจะรับนักท่องเที่ยว 100% หลังจากนี้จะเดินหน้าฟื้นฟูอย่างเต็มที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ผมเคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวนะครับว่าการฟื้นฟูหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านคือ1ครับน้ำประปามี2ส่วนคือการประปาส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้านโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้ระดมเครื่องจักรกำลังคนในการเข้ามาซ่อมแซมครับส่วนที่2ครับในเรื่องของไฟฟ้าเรื่องนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้แก้ไขซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วนะครับคงเหลือแต่การระดมกำลังไปให้บริการที่บ้านเรือนประชาชน3ครับคือในเรื่องของการฟื้นฟูเทศบาลนั้นต้องล้างอีกรอบถ้ายังมีฝุ่นอยู่ไม่นับว่าเรียบร้อยครับต้องฝากผู้ว่าราชการจังหวัดน่านด้วยครับกำกับการทำความสะอาด4ครับเซลล์บรอดแคสต์ในการเตือนภัยขอให้ในอำเภอทุกอำเภอครับทำความเข้าใจสภาพภูมิประเทศและสภาวะอากาศรวมไปถึงมีการประเมินสถานการณ์ภัยถ้ามีข้อสงสัยครับขอให้ประสานปรึกษากับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อจะคลายข้อสงสัยครับ5ครับขณะนี้พบว่ามีผู้สูงอายุที่มีความเครียดสูงจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาและจากการได้รับข้อมูลจากสถานการณ์ความรุนแรงของภัยจึงขอฝากครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับพี่น้องประชาชนระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ที่รุนแรงย้ำๆนะครับเตือนกันซ้ำๆมันจะทำให้เกิดการเสพข่าวและสภาวะจิตใจที่จะท้อถอยได้นั่นเองนะครับ6ครับเรื่องการเยียวยาก็ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนครับในส่วนบ้านเรือนที่เสียหาย 100% ครับเชื่อว่าจะมีเงินในส่วนอื่นๆมาช่วยสนับสนุน7ครับอาหารของผู้ประสบภัยมีการเน้นย้ำพิเศษนะครับว่าเบิ้ลได้ตลอดครับ1กล่องไม่พอ2กล่องเบิ้ลได้ตลอดครับพร้อมทั้งมีการควบคุมในเรื่องคุณภาพของอาหารครับและปริมาณ8ครับการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตะลิ่งในส่วนของตัวเมืองน่านพบการชำรุดของแนวเขื่อนป้องกันตะลิ่งบางจุดครับโดยเรื่องนี้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้นจะรับผิดชอบเรื่องงบประมาณการดำเนินการซ่อมแซมทั้งหมดครับ9ครับในเรื่องของพื้นที่สำหรับพักเศษต้นไม้ที่ไหลมากับน้ำที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาขณะนี้ครับท่านมท.3นั้นได้เจรจากับเอกชนในการนำขอนไม้ขนาดใหญ่ไปพักไว้ที่เอกชนก่อนเพื่อให้ทางราชการจะได้เร่งซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่หมู่บ้านพื้นที่ของชุมชนและพื้นที่สาธารณะครับโดยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ย้ำนะครับว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยพี่น้องประชาชนแต่งานนั้นยังไม่จบครับขณะนี้เป็นงานที่หนักที่สุดคือการฟื้นฟูครับจึงขอเชิญชวนทุกท่านครับได้ทำแผนโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเพราะว่าเมืองน่านครับเป็นเมืองที่น่าเที่ยวอยู่เสมอและเชื่อว่าปลายปีปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ครับจังหวัดน่านนั่นจะพร้อมรับนักท่องเที่ยว 100% อากาศครับยังดีมากเหมือนเดิมทิวทัศน์ก็ยังสวยงามครับ และถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดนะครับก็ขอน้อมรับแล้วนำไปปรับปรุงนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อครับที่การเยียวยาเกษตรกรฉบับใหม่มีผลบังคับแล้วนะครับหลักเกณฑ์เยียวยาเกษตรกรฉบับใหม่ปรับเพิ่มเงินชดเชยสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้ประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569เพื่อจะยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมในปี64ครับโดยมีผลบังคับใช้ทันทีนะครับตั้งแต่วันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาครับเพื่อจะเร่งในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามเกณฑ์ใหม่นี้ครับพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านครับได้ปรับเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือรายไร่สูงสุดครับไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยนาข้าวที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มจากเดิมครับ 1,340 บาทต่อไร่เป็น 2,340 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผักที่เสียหายสิ้นเชิงครับเพิ่มเติมนะครับจาก 1,980 บาทต่อไร่เป็น 3,480 บาทต่อไร่ครับส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นครับและอื่นๆที่เสียหายสิ้นเชิงครับเพิ่มเติมจาก 4,048 บาทต่อไร่เป็น 6,800 บาทต่อไร่ครับนอกจากนี้ครับหลักเกณฑ์ใหม่นี้ยังกำหนดการช่วยเหลือสำหรับไม้ผลไม้ยืนต้นที่ชะงักการเจริญเติบโตแต่ว่ายังสามารถจะฟื้นฟูได้ครับในอัตรา 3,600 บาทต่อไร่และยังมีค่าขุดลอกดินโคลนซากวัสดุทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้และหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้จำนวนไม่เกิน5ไร่ครับจากเดิมจ่ายไม่เกิน 7,000 บาทต่อไร่ปรับเพิ่มขึ้นเลยครับเป็น 16,000 บาทต่อไร่ครับกว่า2เท่าครับซึ่งในการปรับเกณฑ์ครั้งนี้ก็เป็นการสะท้อนต้นทุนการผลิตจริงในปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมาโดยสิทธิ์ในการได้รับความช่วยเหลือต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขนะครับว่าเกษตรกรนั้นต้องขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้เรียบร้อยก่อนจะเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ครับและพื้นที่ความเสียหายนั้นต้องได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดและสำหรับต่อมาครับขั้นตอนในการยื่นขอรับสิทธินั้นเมื่อเกิดภัยให้เกษตรกรยื่นแบบกส.01ณสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการสำรวจพื้นที่ร่วมประชาคมและจะมีการโอนเงินตรงเข้าบัญชีธกส.ของเกษตรกรรายที่ได้ยื่นคำร้องเพื่อความโปร่งใสด้วยนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของพี่น้องเกษตรกรไปดูกันต่อที่สวัสดิการแห่งรัฐครับรัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกเตือนประชาชนรีบยื่นขอทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐผ่านศูนย์ OSS ดำเนินการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวย้ำนะครับทบทวนสิทธิ์ด่วนก่อนสิ้นเดือนนี้31สิงหาคมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็เปิดเผยเมื่อวานที่ผ่านมาครับว่ารัฐบาลนั้นเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569บูรณาการความร่วมมือทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ครับผ่านศูนย์ OSS ระดับเขตและระดับอำเภอของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยพร้อมจัดเตรียมบุคลากรเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถจะดำเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จณจุดเดียวครับซึ่งศูนย์ OSS นั้นจะเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องให้คำแนะนำและประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อจะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทุกขั้นตอนครับและหากมีความจำเป็นต้องจะส่งเอกสารเพิ่มเติมศูนย์ OSS ก็จะรวบรวมและส่งต่อข้อมูลไปยัง

เกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับภายในสิ้นเดือนนี้ครับ31สิงหาคมทั้งนี้ครับภายหลังการยืนยันความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์แล้วประชาชนก็สามารถจะแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติได้จนถึงวันที่20กันยายนปีนี้ครับก่อนจะมีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติรอบทบทวนในวันที่30กันยายนครับและผู้ที่ผ่านการพิจารณาก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับสิ่งที่ประเทศไทยจะได้จากการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับประเทศไทยของเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครและในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครับคือโอกาสสำคัญเลยครับที่ประเทศไทยนั้นจะได้แสดงความพร้อมในหลายมิติตั้งแต่การจัดประชุมระดับนานาชาติการบริหารจัดการอีกหนึ่งสิ่งครับที่ประเทศไทยจะได้จากการเป็นเจ้าภาพก็คือการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยครับถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศสู่ผู้มาเยือนที่มาจากทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการต้อนรับวิถีชีวิตอาหารไทยและความสะดวกในการเดินทางครับทั้งหมดล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ช่วยสร้างความประทับใจและเป็นภาพจำที่ดีครับยกตัวอย่างครับคือการนำผ้าพื้นถิ่น37ลายอัตลักษณ์จาก21จังหวัดทั่วประเทศครับ26ชุมชนมาใช้ตกแต่งและบุผนังห้องประชุมเพื่อช่วยดูดซับเสียงซึ่งแนวคิดนี้ครับพี่น้องประชาชนไม่ได้มีเพียงความสวยงามแต่ยังเปิดโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมชุมชนและผู้ผลิตท้องถิ่นจากทั่วประเทศครับได้มีส่วนร่วมบนเวทีระดับโลกพร้อมครับบอกเล่าเรื่องราวของแต่ละพื้นที่ผ่านงานหัตถศิลป์ไทยซึ่งทุกองค์ประกอบล้วนเป็นส่วนหนึ่งของภาพจำที่ประเทศไทยเรากำลังจะสร้างให้กับผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกครับดังนั้นครับในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นี่จึงนับเป็นครั้งสำคัญที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนโอกาสบนเวทีโลกให้กลายเป็นคุณค่าที่ส่งต่อสู่ประเทศและคนไทยในระยะยาวนั่นเองล่ะครับและสำหรับวันนี้ครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านตีของร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะช่วงนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันบ้างนะ
1: คะ
0: สวัสดีทุกท่านขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีป้าวันดีนะแล้วก็พี่สมยศมาแล้วค่ะน้องชาตรีนะคะพี่เสวียนพี่บังออนนะคะพี่อเนกคุณพงศักดิ์คุณสมพานนะคะพี่ติมคองเตยคุณออนวิภานะคะพี่สุนทรหนองน้ำขาวมาแล้วคุณประภาสค่ะคุณมะปรึงนะพี่สุวรรณนะคะมาส่งสติกเกอร์แล้วก็คอมเมนต์คุณคมสันสวัสดีนะคะคุณสุภิตด้วยค่ะพี่ภัทรพรนะคะ
1: คุณชาตรีด้วยนะคะทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็ยังมีช่องบ้านดำนะคะที่ติดตามกบุ๊บด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะช่วงสุดท้ายนะคะมาดูข่าวกันหน่อยนะเป็นข่าวดีสำหรับ

0: ี่น้องเกษตรกรค่ะทางด้านของร้อยเอกหญิงพรัชดารัตน์ทองสลวยกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะพูดถึงเรื่องของหลักเกณฑ์เยียวยาเกษตรกรฉบับใหม่ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้มีการประกาศนะคะหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.2569ค่ะเพื่อที่จะยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมในปี64โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ21สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะเพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมค่ะก็นอกจากนี้นะคะการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นการสะท้อนต้นทุนการผลิตจริงในปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมาโดยสิทธิ์ในการได้รับความช่วยเหลือนั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขก็คือว่าพี่น้องเกษตรกรนั้นจะต้องขึ้นทะเบียนหรือว่าปรับปรุงเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้เรียบร้อยก่อนเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่นะคะคือและก็พื้นที่ความเสียหายจะต้องเป็นพื้นที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองค่ะ
1: ก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะการปรับใหม่ค่ะ6:59 นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกัน
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านคลี่คลายลงแล้วนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์ทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้ย้ำจุดยืนรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ
1: รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุการที่สหรัฐจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดที่สุดต่ออิหร่านถือเป็นกลยุทธ์การข่มขู่แบบเก่าศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติที่ประเทศมาเลเซียปิ่นพักเชียงสวนนักปั่นเสือภูเขาดาวรุ่งทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านคลี่คลายลงแล้วนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์รวมทั้งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคและการให้บริการของสถานพยาบาล
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอาทิเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและการให้บริการของสถานพยาบาลรวมถึงสำรวจความเสียหายของพื้นที่เกษตรเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อทำความเข้าใจและสร้างความพร้อมรับมืออุทกภัยตลอดจนถอดบทเรียนหาแนวทางรับมือสถานการณ์อุทกภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะมีข้อสั่งการกำหนดนโยบายและวางแผนการรับมือกับสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
3: เราก็จะเร่งทำการเยียวยาฟื้นฟูซ่อมแซมแล้วก็บรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับด้วยความรวดเร็วอย่างเต็มที่ซึ่งรัฐบาลและก็ทุกภาคส่วนได้มีการหารือแนวทางที่จะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้ววันนี้ก็ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการใน